ใจเข้ายกแขนสองข้างอีก1รอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมาที่อกประสานมือครับแล้วผลักไปด้านหน้าแล้วยกแขนเหนือศีรษะอีกครั้งดึงไปข้างหลังครับวอร์มในรอบ2กดคางไปแล้วผลักแขนให้ไกลขึ้นประสานมือข้างหลังครับอีกรอบพับก้มไปข้างหน้าครับในรอบที่2หายใจออกครับเราท่ามาต่อเนื่องกันเลยสามารถที่จะวอร์มตามเราไปด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นมาครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกทำไปทวิตไปด้านซ้ายครับบิดไหล่มองไปข้างหลังเหมือนเดิมเช็คความพร้อมร่างกายเราสองแขนครับยกขึ้นอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกครับทวิตสลับครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะครับอีกครั้งหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงประนมมือครับแล้วก็ปล่อยแขนนี่คือพาร์ทของด้านบนเราได้ละเดี๋ยววอร์มช่วงด้านล่างครับให้ขยับขาสองของเราไปข้างหน้าครับสองขาไปเลยเหยียดขาสองข้างพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นครับพาร์ทต่อไปของเราก็คือการจะวอร์มที่เท้านิ้วเท้าของเราให้ทำท่านี้ครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงแล้วทำกระดกขึ้นใหม่ครับหายใจเข้าหายใจออกครับตอนที่กดลงไปครับให้เรารู้สึกเหมือนข้อเท้าเราตึงแล้วรู้สึกว่าเราได้ยืดกระดกขึ้นอีกรอบนึงครับตอนที่เรากระดกกล้ามเนื้อหน้าแข้งข้อเท้าเรานะครับจะรู้สึกเกร็งเหมือนเราวอร์มอัพเตรียมความพร้อมบางคนเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายจะตึงที่ข้อเท้ามากสามารถใช้ในท่านี้ในการวอร์มอัพได้เลยหายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับรอบสุดท้ายครับทำไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าลงครับในรอบนี้เราจะเพิ่มท่าให้เราหมุนข้อเท้าของเราหมุนไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังจนเรารู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกครับจากนั้นเราค่อยๆ คลายท่าครับเอาขากลับมานั่งเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือจบการวอร์มอัพของเราในพาร์ทแรกครับ

ครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็จะมีการส่วนเริ่มเวิร์กเอาท์เริ่มขยับร่างกายเราแล้วในส่วนของสะโพกกระดูกสันหลังก็เป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราเวลาออกกำลังกายหรือแบบนั่งนานๆหลังเราจะตึงนะครับก็เราใช้ท่านี้ในการที่จะฝึกโยคะก็คือท่าแคทคาววิธีการทำครับให้เราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นให้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับแล้วหายใจออกครับให้ม้วนกระดูกเชิงกรานแล้วโค้งหลังแล้วมองที่สะดือครับสังเกตนะครับตอนที่เราโค้งหลังเนี่ยหลังเราจะโค้งกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังเราจะรู้สึกได้ยืดเลยบางคนที่ปวดหลังสามารถทำท่านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำโฟลว์เป็นชุดยาวไปเลยข้าวโพดครับแล้วก็เงยอีกครั้งหนึ่งตอนที่เคลื่อนไหวหายใจเข้าเงยหน้าขยับก้นหรือเชิงกรานไปข้างหลังทำอีก2รอบครับหายใจออกครับนี่คือรอบที่2หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับรอบสุดท้ายหายใจออกครับหลังจากที่หลังเราวอร์มเสร็จแล้วเริ่มได้แล้วเงยหน้ากลับขึ้นไปครับจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มท่าของเราให้ยกขาด้านขวาไปข้างหลังเหยียดให้สุดตอนที่เราเหยียดขานะครับให้เหมือนเราออกแรงจากก้นแล้วเหมือนเรายืดออกไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกเราได้เหยียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มท่าเข้าไปเกรงหน้าท้องแล้วเหมือนแทงเข่าหาหน้าอกครับเป้าหมายของเราคือกล้ามเนื้อท้องที่โดนเกรงเข้าไปแล้วโค้งหลังเหมือนเดิมอีก2รอบครับหายใจเข้าครับ

หายใจออกครับท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับและหายใจออกครับจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงช้าๆครับแล้วทำสลับข้างครับอีกครั้งเปลี่ยนเป็นข้างเหยียดสะโพกไปแล้วหลังตรงครับจากนั้นค่อยๆดึงเข่าไปท้องหายใจออกครับเหยียดไปข้างหลังอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกครับค้างไว้ในท่านี้สำคัญที่การสามารถใช้การเกร็งหน้าท้องนะครับบางทีเราอาจจะปวดหลังก็ได้เทคนิคคือการเกร็งท้องท้ายรู้สึกหลังเราโค้งนะครับแล้วเหยียดออกไปเข่าครับแล้วก็วางเข่าลงดันสะโพกไปด้านหลังครับชายโพสครับหายใจออกครับเราจะมาพักในท่านี้ก็คือยืดหลังยืดหัวไหล่

0: ครับ
1: แต่ท่าที่3ครับเราต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้เราจะขึ้นไปยืดเหยียดในท่าดาวเวิร์ดด็อกต่อครับเราเริ่มจากท่านี้ขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขึ้นไปเลยท่านี้เป็นท่าสำคัญของโยคะครับที่ส่วนใหญ่จะต้องมีเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกก็คือการยืดเหยียดเหมือนสุนัขก้มตัวลงครับประโยชน์ของท่านี้มีเยอะมากก็จะช่วยยืดของน่องข้อเท้าต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าก็จะตึงท่านี้ทำให้เราสามารถที่จะยืดเหยียดได้นะครับทำให้เรารู้สึกคลายอาการตึงลดการบาดเจ็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันกับซีเควนซ์ชุดที่3ของเรานะครับก็จากท่าดาวเวิร์ดด็อกตรงนี้เราจะต่อท่าด้วยการค่อยๆยกขาด้านขวาขึ้นเตะขึ้นเพดานในท่าสุนัข3ขานะครับเราเหยียดไปจนเรารู้สึกตึงจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือของเรานะครับให้ถึงระหว่างฝ่ามือพร้อมกับค่อยๆวางเข่าด้านขวาลง2แขนเราค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะครับประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเราหายใจเข้าจังหวะหายใจออกท่านี้เราเน้นเป็นพิเศษเราเน้นไปที่ข้อสะโพกให้ดันเข่าก็ย่อกดสะโพกลงไปครับครับเป้าหมายของการโฟกัสของท่านี้คือสำคัญมากในเรื่องของข้อสะโพกเป็นการยืดเหยียดจุดสำคัญของคนที่ออกกำลังกายหรือคนเล่นโยคะหรือคนที่นั่งนานๆจะตึงในส่วนของกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตรงนี้การยืดในท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและรู้สึกสบายเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับสำคัญมากซีเควนซ์ตรงนี้ครับเมื่อเรากดโลลังได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นครับค่อยๆถอยตัวกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับเดี๋ยวเราทำสลับขาอีกข้างหนึ่งครับเตะขึ้นสู่เพดานหาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับเมื่อเรายกขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมครับเข่าค่อยๆวางลง2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดิมครับกล้ามเนื้องอข้อสะโพกจุดที่ตึงหายใจเข้าออกรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ครับ2มือวางด้านหน้าค่อยตั้งปลายเท้าแล้วถอยกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกครับโอเคทำรอบที่2ยกขาด้านขวาขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเราเพิ่มท่าให้งอเข่าเปิดสะโพกเป็นการยืดข้อสะโพกของเราอีกครั้งหาจุดที่เราตึงอีก1ครั้งนะครับโอเคจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งระหว่างฝ่ามือเข่าระวางลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้ารอบนี้ให้เราตึงข้อสะโพกไว้แต่เราเพิ่มท่าแขนด้านขวาค่อยๆเอามาไขว้เข้าหากันครับแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนแล้วเปิดเข้าหากันเป้าหมายของท่านี้ก็คือ

หัวไหล่ข้อสะโพกแล้วเราเอนตัวไปด้านหลังหาจุดที่เราตึงแล้วค้างไว้เลยครับครับ3 2และ1ค่อยๆวางฝ่ามือโล่งถอยกลับไปท่าดาวเวดด็อกเราท่าเดิมครับอีกครั้งทำสลับอีกครั้งครับหายใจเข้าเปิดสะโพกเหมือนเดิมครับหายใจออกท่านจะไม่รู้สึกตึงนะครับแล้วก้าวไปด้านหน้าวางเข่าลงที่พื้นครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะทำแขนสลับครับหายใจออกเรายังโฟกัสจุดเดิมนะครับจุดของสะโพกจุดของหัวไหล่ส่วนใหญ่เราจะตึงมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเราเลือกท่าที่สำคัญที่สุดเรื่องของข้อสะโพกและหัวไหล่มาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกนะครับก็สามารถหาจุดที่เราตึงได้เลยสองมือวางครับถอยดาวเวดด็อกอีกครั้งโอเคจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงครับแล้วถอยชายโพสครับ

เรามาต่อพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราเวิร์กเอาท์ไป2พาร์ทแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะครับท่าแรกของเราก็คือนอนกอดเข่าขึ้นมาครับใช้เข่าทั้ง2ข้างกอดเข่าเข้ามาเข้าหาตัวท่านี้จะลดอาการปวดหลังอีกครั้งนะครับเพราะหลังเราแนบไปกับพื้นเรากอดเข้ามารู้สึกว่าได้ยืดบริเวณหลังจากนั้นเมื่อเรากอดเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับให้เราเหมือนโยกไปมาซ้ายและขวาให้รู้สึกหลังส่วนล่างเราบางทีมันเกร็งหรือแบบกล้ามเนื้อตึงมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการผ่อนคลายหลังของเราได้นะครับในช่วงท้ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำซีเควนซ์ที่จะโฟลว์ต่อในชุดสุดท้ายเลยค่อยๆกางแขนออกครับเปิดแขนทั้งสองข้างออกแล้ววางเข่าทั้งสองข้างมาด้านขวามือครับของตัวเองแล้วเข่าทั้งสองข้างชิดไว้ใช้มืออีกข้างนึงมาช่วยกดเป้าหมายเราโฟกัสที่การยืดหน้าอกและก็หลังส่วนล่างรวมถึงสะโพกแล้วค้างไว้สักแป๊บนึงแล้วหายใจเข้าออกครับเราเริ่มผ่อนคลายลงละสักสองลมหายใจเข้าลึกๆครับแล้วออกให้เรารู้สึกสบายช่วงท้ายครับจากนั้นเราค่อยๆทำสลับกับอีกข้างครับใช้มือมาช่วยนะครับกดไปเรามองฝั่งตรงข้ามแขนครับเป้าหมายโฟกัสให้เรารู้สึกยืดอีกครั้งรู้สึกสบายจากนั้นเรากอดเข่าเข้ามาอีกครั้งหายใจเข่าขาทั้งสองข้างเราค่อยๆเหยียดออกไปอีกครั้งพอเรายืดออกไปเป็นการเช็คแนวของกระดูกสันหลังครับให้แนบกับพื้นให้เรารู้สึกสบายขยับขาขยับแขนขยับมือให้เรารู้สึกรีแลกซ์ครับอีกครั้งครับสำหรับท่าสุดท้ายของเราขาด้านซ้ายของเราครับยกขึ้นไปที่เพดานข้างบนเลยใช้มือฝั่งตรงข้ามครับแล้วมาจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วเราดันออกไปข้างข้างเลยดันไปเลยเป้าหมายของเราก็บิดตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นพาร์ทที่สำคัญอีกหนึ่งพาร์ทครับช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังและก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นถ้ารู้สึกแฮมสตริงตึงครับต้นขาด้านหลังนั่นเอง

ท้ายครับหายใจเข้าและหายใจออกครับเป้าหมายของท่านผู้ชมก็คือขาด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะตึงมากแล้วก็บริเวณเอวทั้งหมดนี่แหละส่วนคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดขาได้ก็สามารถที่จะงอนิดหนึ่งเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นคลายท่าครับเหยียดวางขาไปเลยรอบสุดท้ายเช็คกระดูกสันหลังเหยียดแขนเหนือศีรษะครับยกแขนขึ้นไปเลยปลายเท้าชิดกันครับแล้วกดปลายเท้าลงให้รู้สึกกระดูกสันหลังตัวเรายืดยาวเหมือนเราพักหลังอีกรอบให้ใจสบายนะครับเก็บสองมือวางข้างตัวครับนี่คือท่าพักของเราในขั้นตอนการจบทั้งหมดของเราครับก็จะมีตั้งแต่เราวอร์มอัพเวิร์กเอาท์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดที่สับก็จะเป็นสะโพกไหล่รวมถึงต้นขาด้านหลังขับลดอาการปวดหลังหรือเวลาเราเวิร์กเอาท์หนักๆมาทั้งสัปดาห์ครับอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเล่นกีฬายกเวทอาจจะเล่นกีฬาต่างๆส่วนสะโพกหัวไหล่ข้อเท้าก็จะตึงครับเราเลือกโยคะวันนี้ครับมาช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดีให้รู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวครับแล้วก็เลือกท่าที่สำคัญมาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกตามกันนะครับก็ท่าที่เราเลือกมาทั้งหมดคือท่าที่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นโยคะทั้งหมดเลย

0: แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะของเรานะครับที่เราเล่นมาทั้งหมดครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่นอนครับเราทั้งสองคนคิดซีเควนต์ดีไซน์ซีเควนต์ง่ายๆครับก็คือจุดสำคัญของกล้ามเนื้อที่คนออกกำลังกายจะชอบตึงตัวมากบริเวณสะโพกบริเวณหัวไหล่บริเวณด้านข้างลำตัวทั้งหมดครับถ้าท่านผู้ชมได้ทำตามเราก็จะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาออกกำลังกายจะลดการบาดเจ็บและก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่นอนครับสามารถไปทำตามของพวกเราได้เลยนะครับอาจจะค้างนานหน่อยตามท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะค้างนานอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยค้างนาที2นาทีตามท่าที่เราบอกก็ได้ครับ
1: โอเคครับและสำหรับวันนี้ครูบิวครับและครูเอ็กครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวพบกับเราในรายการ Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเดี๋ยวเรา2คนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลย
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
2: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราปะ
1: อืมใช่ๆ
2: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นเป๊ะๆเรากลับบ้านเลย
0: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: ไก่กอแร้นะคะเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊กนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สัตนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอ่ะ
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิคานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
1: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือพบเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีพบคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
3: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือ

0: หูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
3: อะไรเนี่ย
2: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเตี๋ยวใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ
2: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดี

0: เรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของมนุษย์สัตว์เทวดาสำหรับวัดลานเซนี่เป็นวัดที่คือว่าเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆทุกศาสนาด้วยไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่างเดียวคำว่าพัฒนาเนี่ยมาจากคำว่าวัฒนาน่ะคือทำให้เจริญพัฒนาตนพัฒนาคนและก็พัฒนางานทีนี้การที่จะให้เจริญข้าวหน้าด้วยจิตใจด้วยจิตอาสาเนี่ยต้องพัฒนาตนเองก่อนมาพัฒนาตนเองให้มีจิตใจที่มีความเจริญมีความข้าวหน้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถ ที่จะดึงคนมนุษย์นี่มาพัฒนาให้รวมนามจิตนามใจกันการทำงานโดยพร้อมเพรียงกันเราเรียกว่าอาสานะการที่เราจะอาสาเข้ามาได้นี่ต้องมีจิตใจที่เป็นผู้ให้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงถือว่าได้ถึงผู้คนมากมายโดยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะไปวัดได้วัดก็จะไปหาท่านเหล่านั้นโดยมีสถานีวิทยุระบบFM 102 MHz และก็ 88.50 MHz ก็จะไปได้ทุกที่ที่ท่านทั้งหลายนั้นมีวิทยุก็จะได้เปิดกันคือไปถึงผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์นะ พิการผู้ที่นอนติดเตียงนะไม่สามารถที่จะไปวัดได้ท่านก็สามารถที่จะให้วัดนั้นไปถึงท่านได้
1: จากการได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ชุมชนวัดลานแซะมีกิจกรรมและผลงานมากมายอาทิ 1. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นการรวบรวมเด็กนักเรียนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้มาเรียนหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระอาจารย์พระครูศาสนกิจกาธรและผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรมีนักเรียนในแต่ละรุ่นประมาณ100คนและชุมชนได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียน2โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการรวมตัวของผู้สูงอายุในชุมชนได้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพจิตและทำอาหารสำหรับผู้สูงวัยทำยาสมุนไพรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมบันเทิงเป็นต้นโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นวิทยากร 3. กิจกรรมลานธรรมวิถีไทยเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนได้รวมตัวกันในวันธรรมสวนะเพื่อที่จะทำทาน

0: รักษาศีลฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นต้น 4. ได้จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมชื่อว่าอาคารศาสนกิจจาธรจัดกิจกรรมอย่างเช่นการศึกษาอบรมการจัดกิจกรรมขององค์กรหน่วยงานต่างๆรวมทั้งเป็นที่ปฏิบัติกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ประจำจังหวัดพัทลุง 5. เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์มีคณะกรรมการดำเนินงานให้ศูนย์วัฒนธรรมมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมตลอดมา 6. กิจกรรมนวดแผนไทยสมุนไพรพื้นบ้านโดยวิทยากรจิตอาสา 7. กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยมีการฝึกซ้อมมโนรานักเรียนจากกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาทำให้ได้รับเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมากมายอาทิเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปีพุทธศักราช2551ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชนระดับ4ประจำปีงบประมาณ2563โครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2552ได้รับการคัดเลือกเป็นลานบุญลานปัญญาต้นแบบในโครงการลานบุญลานปัญญาประจำปีงบประมาณ2553และวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
1: การสำคัญที่สุดความสุขก็จะเกิดขึ้นถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาไว้ที่ในใจเรานะเราได้ควังธรรมะเราได้พูดได้คุยได้ปฏิบัติได้ทำจิตใจให้ดีงามและก็ปล่อยวางในที่สุดเราก็มีความสุขได้ด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะ

0: เป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวิวแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
5: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่จิก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะ อย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
8: ไปกันเลย
2: กันเลย ลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ิตกับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: พระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
5: โยเย
2: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟนตองและตาม
0: หากและสาย
1: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นจรวดพุ่งทะยานไปสู่ดวงจันทร์พวกเราไปก่อนนะเพื่อนๆ
3: เราจะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
0: ลาก่อน

0: เอ๊ะนั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน่
0: งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
1: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: หากพระชมการเรียน

เป็นการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนราย

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
2: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะสบายดีไหมลูกสบายดีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปลูกใครจำได้บ้างครับใครจำได้บ้างเอ่ยปากกาลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปลูก
2: การอ่านปฏิทินรู้จักเดือนอันดับที่ของเดือนและเดือนใน1ปีจำนวน
0: เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินไปใช่ไหมเบื้องต้นใช่ไหมครับในครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของปฏิทินปฏิทินคืออะไรนะครับเด็ก
3: ๆเป็นบอกวันบอกเดือน
0: เป็นแบบที่ใช้ดูอะไรครับ
3: ด
0: ู
3: ว
0: ัน ดูวันวันที่ใช่ไหมเดือนดูอะไรได้อีกครับแล้วก็ปีนะครับอาจจะเป็นปีพุทธศักราชหรือปีคริสตศักราชก็ได้ใช่ไหมครับมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการอ่านปฏิทินรู้จักเดือนอันดับที่ของเดือนและเดือนใน1ปีจำนวนวันใน1เดือนจำนวนวันใน1ปีและวันสำคัญใน1ปีนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรกันได้บ้างเด็กๆจะต้องบอกชื่อเดือนใน1ปีนะครับจำนวนวันในแต่ละเดือนและจำนวนวันใน1ปีและบอกวันสำคัญของตนเองนะครับและวันสำคัญใน1ปีจากชีวิตจริงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของปฏิทินให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหยิบปฏิทินปีล่าสุดขึ้นมาครับต้นทางมีเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะครับมาดูไปพร้อมๆกันกับคุณครูได้หน้าตาของปฏิทินนะให้เด็กๆเปิดไปเดือนกันยายนนะครับเปิดไปเดือนกันยายนปีล่าสุดนะลูกเดือนกันยายนครับปลายทางถ้าไม่มีดูบนหน้าจอนี้นะครับเด็กๆเมื่อเปิดไปเดือนกันยายนเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเดือนกันยายนอยู่อันดับที่เท่าไหร่ลูกอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับปลื้มลูกอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
2: 9ครับ
0: อยู่อันดับที่9นะเด็กๆจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าปฏิทินนะจะมีอะไรบ้างที่บอกเราครับกลุ่มที่1ในปฏิทินบอกอะไรเราบ้างมีอะไรบ้างครับ
2: วันครับ
0: มีวันวันอะไรบ้างครับเด็ก
2: ๆวันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับวันอาทิตย
2: ์วันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์วันอังคารวันพุธ
0: วันพฤหัสบดี
2: วันศุกร
0: ์และวันเสาร์ใช่ไหมครับกลุ่มที่2ช่วยบอกคุณครูหน่อยนอกเหนือจากวันแล้วมีอะไรที่ปฏิทินบอกเราอีกครับ
2: เดือนค่ะ
0: เดือนในที่นี้คือเดือนอะไรครับ
2: เดือนกันยายนค่ะ
0: เดือนกันยายนนะครับกลุ่มที่3นอกจากบอกเดือนแล้วบอกอะไรอีกครับในปฏิทิน
4: บอกวันครับ
0: บอกวันไปเรียบร้อยแล้วห้ามซ้ำกับเพื่อนบอกอะไรครับ
4: บอกปีครับ
0: บอกปีปีในที่นี้เป็นปีพุทธศักราชหรือปีคริสตศักราชลูกปีอะไรเอ่ยปีพุทธศักราชนั่นเองนะครับกลุ่มที่4แล้วลูกนอกเหนือจากวันเดือนปีมีอะไรอีกครับกลุ่มที่4มีอะไรเอ่ยตัวเลขมากมายเลยเห็นไหมคืออะไรครับ
2: วันครับ
0: วันที่นะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมเด็กๆครับกลุ่มที่5ตอบได้ไหมว่าตัวเลขมากมายที่อยู่ในปฏิทินนี้แสดงอะไรครับ
2: วันที่ค่ะ
0: วันที่นั่นเองแสดงว่าในปฏิทินนะหน้าปฏิทินนี้นะครับก็เป็นแบบที่ใช้ดูวันวันที่เดือนและ ปีนั่นเองใช่ไหมถ้าวันนี้เป็นวันที่16ถ้าวันนี้เป็นวันที่16พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรครับใครตอบเป็นครูได้บ้างกลุ่มที่3ลูกชัยพฤกษ์ถ้าวันนี้เป็นวันที่16พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรครับ
4: 17ครับ
0: วันอะไรถ้าคำว่าวันหมายความว่าเด็กๆต้องตอบเป็นคำถูกไหมเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธแต่ถ้าเป็นวันที่นักเรียนต้องตอบเป็นอะไรครับเป็นวันที่ต้องตอบเป็นตัวเลขใช่ไหมว่าแสดงวันที่ใดใช่ไหมครับสรุปแล้ววันอะไรลูก
4: อังคารครับ
0: วันอังคารนั่นเองนะครับเด็กๆมาดูนะถ้าวันนี้เป็นวันที่16นะครับพรุ่งนี้ก็จะต้องเป็นวันที่17ซึ่งเป็นวันอะไรเอ่ยวันอังคารนะตรงกับวันที่17และถ้าวันนี้เป็นวันที่16เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรครับดาเนียลูกถ้าวันนี้เป็นวันที่16เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรครับ
2: วันอาทิตย์ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นวันอาทิตย์ทราบได้อย่างไรครับเมื่อวันนี้คือวันที่อยู่ก่อนหน้าวันนี้กี่วัน
2: 1วัน
0: 1วันนั่นคือวันที่เท่าไหร่ครับ
2: 15ค่ะ
0: วันที่15ซึ่งตรงกับวัน
2: อาทิตย์ค่ะ
0: วันอาทิตย์นั่นเองนะทั้งต้นทางและปลายทางมาตอบพร้อมๆกันนะเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นว่านักเรียนยังอ่านปฏิทินได้หรือไม่นะครับวันที่13ตรงกับวันอะไรลูกวันที่13ตรงกับวันอะไรลูกกุลลูกวันที่13ตรงกับวันอะไรครับ
5: วันศุกร์ครับ
0: นั่นก็คือวันศุกร์นั่นเองเพราะว่าอะไรครับวันที่13เรามาดูก่อนนะเด็กๆไล่จำนวนไปนะจะเห็นว่าวันที่13ตรงกับอะไรครับตรงกับวันอะไรลูกตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะครับตรงกับวันศุกร์นะแล้วตรงกับเดือนอะไรตรงกับเดือนอะไรครับเอามือจับหูเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือวันใหม่ลูกตรงกับเดือนอะไรครับ
6: เดือนกันยา
0: เดือนอะไรเอ่ย
6: เดือนกันยาค่ะ
0: เดือนกันยาอะไรเอ่ยยังไม่จบ
6: เดือนกันยายนค่ะ
0: เดือนกันยายนนะครับเยี่ยมมากนะครับเอาประมือวันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะเดือนกันยายนปีอะไรเอ่ยเจ้านายลูกเจ้านายปีอะไรครับ
2: พ.ศ. 2567ครับ
0: ปีพุทธศักราช2567นั่นเองนะครับนอกจากเดือนกันยายนแล้วเรารู้จักเดือนอื่นอีกไหมรู้จักไหมลูกรู้จักไหมครับรู้จักนะแสดงว่าเด็กๆก็น่าจะรู้จักเดือนอื่นที่นอกเหนือจากเดือนกันยายนหรือบางครั้งบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับให้เด็กๆหยิบปฏิทินขึ้นมานะปฏิทินที่ไม่ใช่ปีล่าสุดนะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ได้ปฏิทินปีอะไรครับปีอะไรเอ่ยใช้ไมค์ตอบลูกใช้ไมค์ตอบปีอะไรครับปีอะไรเอ่ย
2: ปี2564
0: ปี2564นะพุทธศักราช2564กลุ่มที่2ได้ปีอะไรเอ่ย
2: ปี2020ค่ะ
0: ปี2020หรือปีพุทธศักราชอะไรลูก2563นั่นเองนะครับกลุ่มที่3แล้วลูก
4: ปีพุทธศักราช2562ครับ
0: ปีพุทธศักราช2562นะกลุ่มที่4แล้วลูก
2: ปีพุทธศักราช2563ครับ
0: ปี2563กลุ่มที่5แล้วลูกได้ปีอะไรครับ
6: ปีพุทธศักราช2566ค่ะ
0: ปีพุทธศักราช2566นั่นหมายความว่าทุกกลุ่มได้ปฏิทินที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเด็กๆลองช่วยกันสำรวจซิว่าเดือนแรกในปฏิทินนั้นใน1ปีคือเดือนอะไรครับ เดือนแรกคือเดือนอะไรครับตอบพร้อมกันเลยเปิดปฏิทินดูเดือนอะไรครับเดือนมกราคมนะเดือนมกราคมนะครับเดือนที่2เลยลูกเดือนอะไรครับเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนที่3แล้วครับเดือนมีนาคมเดือนที่4แล้วลูกเดือนเมษายนเดือนที่5ครับเดือนพฤษภาคมเดือนที่6เดือนมิถุนายนเดือนที่7ครับกรกฎาคมเดือนที่8เดือนสิงหาคมเดือนที่9กันยายนเดือนที่10ตุลาคมและเดือนที่11และสุดท้ายเลยเดือนอะไรครับธันวาคมจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นปฏิทินปีพุทธศักราชใดนะก็จะมีเดือนทั้งหมดกี่เดือนครับ12เดือนในลักษณะนี้ใช่ไหมครับมีเดือนทั้ง12เดือนถ้าเด็กๆทราบแล้วให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนข้างเก้าอี้เลยนะเราจะมาร้องเพลงเดือนกันนะครับเราจะมาร้องเพลงกันนะฟังคุณครูร้องก่อนแล้วเราค่อยร้องตามนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งฟังคุณครูร้องก่อนนะครับมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมร้องไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเริ่มใหม่นะพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะทั้งต้นทางและปลายทางร้องไปพร้อมๆกันครับหมก

0: กันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมอีกหนึ่งครั้งครับมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมแสดงว่ามีทั้งหมดกี่เดือนครับเด็ก
1: ๆ
0: 12เดือนแอบทั้งต้นทางและปลายทางนั่งลงครับนั่งลงนะคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันร้องทั้งต้นทางและปลายทางทดสอบดูว่าเด็กๆเรียงลำดับได้หรือไม่นะครับร้องดูนะพร้อมยังครับพร้อมไหมคุณครูให้3บรรทัดแรกก่อนนะบรรทัดแรกก่อนนะมี3เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมให้เด็กๆร้องด้วยตนเองได้ไหมได้ไหมหรือว่าจะให้คุณครูเพิ่มอีก1บรรทัดเพิ่มอีกก่อนไหมเพิ่มอีกนะเพิ่มนะตั้งตัวตรงร้องพร้อมกันมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมแสดงว่าเดือน3เดือนสุดท้ายตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมนะครับคุณครูจะหายไปทีละบรรทัดนะเริ่มได้แล้วนะต้นทางและปลายทางร้องไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3มกราคมมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาเยี่ยมมากแสดงว่าจำได้3เดือนแล้วนะคุณครูจะหายไปเรื่อยๆนะครับ3เดือนหายไปเรื่อยๆทั้งต้นทางและปลายทางนะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาก
1: รกฎาคมสิงหากันยาตุลา
0: พฤศจิกาเยี่ยมมากนะครับคุณครูขอหายไปอีก1นะครูขอหายไปอีก1 2 3
1: กุมมีนาม
0: ีนา
1: พฤษภามีนาแล้วมีนาแล้ว
0: กันยากเยี่ยมมากนะครับหายไปหมดเลยดีกว่าหายไปหมดเลยทั้งต้นทางและปลายทางร้องพร้อมกันเดี๋ยวครูจะร้องไปพร้อมกันหนึ่งรอบแล้วก็ให้เด็กๆร้องเองแล้วนะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะ1 2 3มกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางร้องด้วยตนเองถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เยี่ยมมากเลยนะครับปรบมือให้ตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับเยี่ยมมากนะเริ่มจำได้แล้วแสดงว่าเด็กๆน่าจะเรียงลำดับชื่อเดือนทั้ง12เดือนใน1ปีได้แล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมาเรียงลำดับนั่นก็คือกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2นะออกมาเรียงลำดับชื่อเดือนนั้นครูหน่อยนะครับและเพื่อนที่ดูอยู่ช่วยกันตรวจสอบนะครับเอากลุ่มที่2ออกมาเรียงลำดับชื่อเดือนนั้นครูหน่อยลูกมาเอาเลยออกมาทั้งกลุ่มเลยนะเรียงลำดับให้ครูหน่อย ในห้องต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันตรวจสอบซิว่าเพื่อนเรียงลำดับถูกต้องหรือไม่นะแล้วอาจจะใช้บทเพลงช่วยในการดูว่าเอ๊ะเพื่อนเรียงลำดับถูกต้องหรือไม่นะช่วยกันเรียงลำดับหน่อยเรียงไปเลยลูกเรียงไปเลยเรียงไปเลยเรียงไปเลยลูกเรียงไปเลยเรียงไล่ลงมาก็ได้
2: อะไรนะ
0: ลองดูซิลองดูลองดูนะเด็กๆดูครับเดือนแรกเดือนอะไรให้คิดในใจตอบในใจเดือนที่2จะเป็นเดือนอะไรนะลองดูนะกลุ่มที่2ถูกไหมนะครับเรียงแบบเพลงครูก็ได้เรียงแบบเพลงครูก็ได้ดูสิลองดูสิถูกต้องไหมเรียงไปแบบนี้นะเหมือนเพลงคุณครูเลยใช่ไหมครับคิดว่ากลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆคิดว่าเพื่อนเรียงถูกต้องไหมยังต้องแก้ไขใช่ไหมครับยังต้องแก้ไขเนาะเกือบจะถูกกันหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องแก้ไขกลุ่มที่2กลับที่ก่อนแกกลุ่มที่2กลับที่กลุ่มใดจะมาช่วยเพื่อนได้บ้างนะเอามือจับหัวจับแขนจับไหล่จับศีรษะยกมือกลุ่มที่1ลุกมากลุ่มที่1ไหน

0: เอามาเรียงสิผิดพลาดตรงไหนเอ่ยอันไหนหายไปไหนลูก
1: กันยาเมษากรกฎาคมสิงหาคมแล้วเดือนตุลาพฤศจิกายนธันวา
0: เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูก
1: เสร็จแล้วค
0: ่ะเสร็จแล้วต้นทางและปลายทางขยับให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยลูกขยับให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยนะมาขยับมาหน่อยลูกขยับมาหน่อยนะขยับมาหน่อยลูกเด็กๆดูครับที่เพื่อนเรียงลำดับเรียงลำดับทีละบรรทัดนะทีละบรรทัดนะครับมีเดือนอะไรบ้างครับเดือนแรกเดือนอะไรครับร้องเป็นเพลงสิมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมอ่านว่าอะไรครับพฤศจิกายนนะพฤศจิกายนนะถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยแล้วก็ปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยนะกลุ่มที่2แค่แก้ไขให้ถูกต้องเพิ่มเติมเล็กน้อยเองนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะเด็กๆได้เรียงลำดับชื่อเดือนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปจะให้เด็กๆลองสังสำรวจวันนะในแต่ละเดือนในปฏิทินนะครับของไม่ใช่ปีล่าสุดนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแต่ถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะครับติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางนะให้เด็กๆดูว่าจำนวนวันในแต่ละเดือนนั้นมีจำนวนวันเท่ากันหรือไม่ลองสังเกตสิเท่ากันไหมอ่ะลองดูก่อนให้เวลาให้ดูให้ครบก่อนนะครับให้ดูให้ครบก่อนนะดูเสร็จหรือยังลูกดูเสร็จหรือยังถ้ากลุ่มใดดูเสร็จแล้วเอามือจับที่หัวไว้จับไว้ที่ศีรษะกลุ่มใดดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามือจับไว้ที่ศีรษะและหลับตาลงเสร็จแล้วเอามือจับที่ศีรษะและหลับตาลงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะตอบคำถามคิดไว้ในใจในแต่ละเดือนมีจำนวนวันเท่ากันหรือไม่กลุ่มที่ยกมือทั้งกลุ่มจะได้เป็นคนตอบยกมือกลุ่มที่4ลูกตอบคุณครูหน่อยว่าในแต่ละเดือนมีจำนวนวันเท่ากันหรือไม่ลูก
2: บางอันเท่ากันบางอันไม่เท่ากันครับ
0: เท่ากันหรือไม่เท่ากันลูก
2: ไม่เท่ากันครับ
0: ไม่เท่ากันใช่ไหมแสดงว่าแตกต่างกันใช่ไหมครับไม่เท่ากันแสดงว่าแตกต่างกันแล้วแตกต่างกันอย่างไรครับในแต่ละเดือนแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้บ้างวันใหม่ลูกวันใหม่ชื่อสอดคล้องกับปฏิทินนะเป็นวันวันใหม่วันใหม่แตกต่างกันยังไงลูกแต่ละเดือนในปฏิทินลูก
3: เดือนมีคำลงท้ายไม่เหมือนกันค่ะบางเดือนมีลงว่าคมบางเดือนมีลงว่ายนค่ะ
0: อ๋อมีคำลงท้ายแต่ครูให้เด็กๆตอบเกี่ยวกับอะไรลูกจำนวนวันนะเดี๋ยวเราจะยังไม่พิจารณาแต่วันใหม่ตอบถูกต้องแล้วนะครับตอบถูกต้องแล้วนะลูกนะจำนวนวันแตกต่างกันยังไงลูกบางเดือนมีกี่วันบางเดือนมีบางเดือนมี28บางเดือนมี31วันบางเดือนมี30วันหรือบางเดือนมีเท่าไหร่นะ
4: 29
0: วันโอ้มีหลายแบบเลยใช่ไหมจะเห็นว่าบางเดือนก็มี30วันบางเดือนก็มี31วันบางเดือนก็มี28วันหรือ29วันให้เด็กๆนะครับลองมาดูนะจะเห็นว่า ในแต่ละเดือนไม่เท่ากันใช่ไหมลูกในแต่ละเดือนไม่เท่ากันเรามารู้จักอักษรย่อสักเล็กน้อยแล้วก็บอกจำนวนวันด้วยนะเริ่มที่เดือนมกราคมเด็กๆเปิดปฏิทินไปครับเปิดปฏิทินไปทั้งต้นทางและปลายทางเดือนมกราคมมีกี่วันมี31วันใช่ไหมอักษรย่อก็คืออะไรครับมจุดคอจุดนะมอม้าและตามด้วยเครื่องหมายมหพาคนะครับหรือจุดคอควายตามด้วยเครื่องหมายมหพาคหรือจุดนะอ่านว่ามกราคมเดือนถัดไปเดือนอะไรเอ่ยเดือนกุมภาพันธ์ของกลุ่มที่1ลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันปีพุทธศักราชใดด้วยนะเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันครับ
3: 28วันครับ
0: 28วันของปีพุทธศักราชใดครับ
3: 2564ครับ
0: 2564นะมี28วันกลุ่มที่2แล้วลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเอ่ยกี่วันครับเดือนกุมภาพันธ์
3: 29วัน
0: มี29วันนะปีพุทธศักราชใดลูก
3: 2567
0: 2500อะไรดูปฏิทินให้ดี
3: 63
0: 2563นะกลุ่มที่3แล้วลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วัน
5: 28วันครับ
0: มี28วันเป็นปีพุทธศักราชใดครับ
5: 2562ครับ
0: 2562นะกลุ่มที่4ลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเอ่ย
2: 28วัน
0: 28วันปีพุทธศักราชใด
2: 2563ครับ
0: 2563นะและกลุ่มที่5ลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเอ่ย
3: 9วันค่ะ
0: 29วันปีพุทธศักราชใดครับ
3: 2567ค่ะ
0: 2567นะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าเดือนกุมภาพันธ์มี28วันหรืออาจจะมี29วันนะใช้ตัวอักษรย่ออะไรครับอ่านพร้อมกันลูกทั้งต้นทางและปลายทางกจุดพจุดนะอ่านว่าอะไรครับกุมภาพันธ์นะเดือนถัดจากเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนอะไรเอ่ยเดือนอะไรร้องเพลงพร้อมกันสิมกราคมพาแสดงว่าเดือนถัดไปเป็นเดือนอะไรมีนาคมถึงคุณครูจะให้ร้องเพลงมกราคมพามีนาแต่เด็กๆต้องรู้ว่าชื่อเต็มของเดือนนั้นคืออะไรนะอย่างเช่นมีนาคือมีนาคมนะครับมีกี่วันเอ่ยตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับมีกี่วันมีกี่วันครับ31วันใช่ไหมตัวอักษรย่อเราใช้มอม้าสระอีจุดคอควายจุดเด็กๆครับสังเกตซิทำไมต้องมีสระมาด้วยใครตอบได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกทำไมถึงต้องมีสระมาครับ
6: เพราะว่าอาจจะสับสนเดือนก็ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรนะ
6: เพราะว่าอาจจะสับสนเลยครับ
0: สับสนกันระหว่างอะไรครับ
6: มกรากับมีนาคมครับ
0: เยี่ยมมากอัปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเพราะว่าอะไรสังเกตว่าถ้าไม่มีสระอีใช่ไหมก็จะซ้ำกับเดือนมกราคมฉะนั้นถ้าเราสื่อสารก็อาจจะไม่ตรงกันนะเข้าใจไม่ตรงกันดังนั้นจึงต้องใช้สระอีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าจากเดือนมีนาคมมีกี่วันลูกเปิดไปทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมีกี่วันถัดจากเดือนมีนาคมคือเดือนอะไรครับคือเดือนอะไรเอ่ยร้องเพลงพร้อมกันมกราคมพามีนาเมษาแสดงว่ามีนาต่อจากมีนาคือเดือนเปิดปฏิทินดูซิเดือนเมษายนมีกี่วันครับมี30วันนะตัวอักษรย่อสระเอมอม้าจุดยอยักษ์จุดอ่านว่าเมษายนเอ๊ะทำไมต้องมีสระเอลูกฮะอะไรลูกเพราะว่าอะไรเอ่ย
6: เพราะว่าไปสับสนกับตัวอื่นได้
0: จะจำ สับสนใช่ไหมถ้าไม่มีใช่ไหมครับเดินต่อไปเดินจากเมษาลูกต่อจากเมษาพฤษภาคมมีกี่วันเอ่ยลูกนะมี31วันนะตัวอักษรย่อคืออะไรครับคอจูดคอจูดนะอ่านว่าพฤษภาคมนะครับถ้าจากเดือนพฤษภาคมคือเดือนมิถุนายนมีกี่วันมี30วันตัวย่อคือมอมาสระอีจูดยอยักษ์จูดนะครับอ่านว่ามิถุนายนเดือนต่อไปเดือนกรกฎาคมตอบพร้อมกันครับมีกี่วันมี31วันนะตัวอักษรย่อคือกอไก่จูดคอควายจูดนะครับต่อจากกรกฎาคมลูกเดือนสิงหาคมมีกี่วันเอ่ย31วันนะใช้ตัวอักษรย่อคือสอเสือจูดคอควายจูดนะครับถ้าจากเดือนสิงหาคมมีกี่วันครับมี30วันนะใช้ตัวอักษรย่อนั่นก็คือจูดยอยักษ์จูดนะครับถ้าจากเดือนกันยายนละลูกเดือนอะไรเอ่ยเดือนตุลาคมมีกี่วัน31วันนะตัวอักษรย่อคืออะไรครับนะต่อเต่าจูดคอควายจูดนะครับอ่านว่าตุลาคมถ้าจากเดือนตุลาคมละลูกเดือนอะไรเอ่ยเดือนพฤศจิกายนมีกี่วัน30วันนะตัวอักษรย่อนั่นก็คือพอพานจูดยอยักษ์จูดนะครับและสุดท้ายเดือนอะไรเอ่ยเดือนธันวาคมมีกี่วันครับ31วันตัวอักษรย่อคือทอทงจูดคอควายจูดนะครับในลักษณะนี้นะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มระดมความคิดร่วมมือรวมพลังกันนะจัดกลุ่มเดือนที่มีจำนวนวันเท่ากันซิแล้วบอกข้อสังเกตที่ได้ลองเขียนในกระดานก็ได้ว่าเอ๊ะเดือนใดน่าจะอยู่กับใครนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะลองช่วยกันคิดซิว่าเดือนใดน่าจะอยู่กับใครลองเขียนซิเดือนใดน่าจะอยู่กับใครเขียนเป็นตัวย่อก็ได้นะลูกเขียนเป็นตัวย่อก็ได้นะครับเขียนเป็นตัวย่อก็ได้นะได้ได้ได้เอาตามความคิดเราเลยนะร่วมด้วยช่วยกันเขียนเป็นตัวอักษรย่อก็ได้นะเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่เด็กๆก็ต้องทราบนะว่าย่อมาจากคำว่าอะไรนะจะให้ออกมานำเสนอนะครับได้ได้คอควายหรือเปล่าเนี่ยเด็กๆดูตัวย่อได้นะดูตัวย่อได้นะครับจะได้เขียนอย่างรวดเร็วนะลองจัดกลุ่มซิลองจัดกลุ่มและบอกข้อสังเกตที่ได้อีก2เดือนเร็ว

0: แล้วเดือนอะไรอีกธันวาคมจะอยู่กับใครแบ่งล็อกแบ่งล็อกให้ชัดเจนด้วยนี่ไงตรงนี้ก็ได
1: ้
0: เมื่อลงมือเรียบร้อยแล้วกลุ่มได้เสร็จแล้วบ้างมีกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มอื่นเสร็จได้ยังเอ่ยใกล้แล้วนะเดี๋ยวมากลุ่มที่3เรียบร้อยต้องบอกให้คุณครูไว้ได้นะว่าที่เธอแบ่งจำนวนวันคือเท่าไหร่นะครับบอกข้อสังเกตได้นะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะทางต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มที่คุณครูจะให้กลุ่มที่3ออกมานำเสนอกลุ่มที่3มาเลย2คนลูกส่งตัวแทนมา2คนส่งตัวแทนมาตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยกลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3ต้นทางและปลายทางวางมือลงวางปากกาลงวางปากกาลงนะตัวตรงหันหน้ามามองเพื่อนนะครับมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังและผู้ฟังที่ดีนะก็จะต้องฟังผู้พูดนะครับนะเราแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มลูก
2: 3กลุ่มครับ
0: แบ่งออกเป็น3กลุ่มมีกลุ่มของอะไรบ้างเนี่ยลูกกลุ่มแรกมีเดือนอะไรบ้าง
2: มกราคมมีนาคมพฤษภาคมกรกฎาคม
0: อะไรต่อลูก
2: สิงหาคมธันวาคม
0: ตุลาคมเสียงดังฟังชัดลูก
2: ธันวาคม
0: อ๋อมีกี่วันเนี่ยลูกมีกี่วันกลุ่มแรก
2: 31 วันค่ะ
0: มี31วันนะกลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่2เหมือนจะไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมเดือนนี้คืออะไรครับเดือนอะไรเอ่ย
2: กันยาย
0: เดือนอะไรเอ่ย
2: กุมภาพันธ์
0: เดือนกุมภาพันธ์นะเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเนี่ยลูกกุมภาพันธ์ของกลุ่มเรา
2: 29 วันหรือ28 วัน
0: อ่ะ29วันหรือ28วันนะเดือนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้าย
2: เมษายน
0: มิถุนายน
2: กันยายนพฤศจิกายน
0: มีกี่วันลูกเดือนนี
2: ้30 วันครับ
0: 30วันนะอ่ะไหนชัยพฤกษ์ลูกจัดกลุ่มให้เพื่อนดูชื่อเต็มหน่อยได้ไหมจัดกลุ่มตรงนี้ลูกกับปื้มช่วยกันได้ไหมช่วยกันจัดกลุ่ม3กลุ่มสิให้เพื่อนดูชื่อย่ออาจจะไม่ชัดเจนเนาะทางต้นทางและปลายทางดูนะและดูของเราด้วยว่าเราเรียงเหมือนเพื่อนไหมมีใครแตกต่างจากเพื่อนไหมลูกมีไหมถ้าใครเหมือนของเพื่อน5ครั้งหมายของเพื่อนแบ่งเหมือนของเพื่อนเลยปรบมือ5ครั้งกลุ่มที่4เหมือนนะเหมือนนะครับแบ่งเป็นกี่กลุ่มเนี่ยลูกได้เหมือนไหมสูงสูงไหมลูกมาใส่พึกขยับมานิดหน่อยลูกเด็กๆจะเห็นว่ากลุ่มแรกมีเดือนอะไรบ้างลูก ่านพร้อมกันครับอ่านว่าเดือนอะไร
1: พฤษภาคม
2: มีนาคม
1: สิงหาคม
0: มกราคมกรกฎาคมตุลาคมธันวาคมมีเดือนเหล่านี้มีกี่วันลูกกี่วัน31วันได้ข้อสังเกตว่าอะไรเนี่ยลูกได้ข้อสังเกตว่าอะไร
2: เหมือนกันครับ
0: ตอบสิ
2: มีคำลงท้ายเหมือนกันครับ
0: คือคำว่า
2: คมครับ
0: คือคำว่าคมนะมาดูเดือนถัดไปกลุ่มถัดไปลูกมีเดือนอะไรบ้างครับอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางลูก
2: มิถุนาย
0: น
2: กันยายน
0: เมษายนและ
2: พฤศจิกายน
0: มีกี่วันลูกเดือนเหล่านี้กี่ลูก
2: กี่ช
0: ั่วปื้มตอบลูก
2: 30วันครับ
0: 30วันนะแล้วสังเกตได้ข้อสังเกตอะไรลูกได้ข้อสังเกตอะไรครับ
2: มีคำลงท้ายว่ายนครับ
0: มีคำลงท้ายว่ายนใช่ไหมและเดือนสุดท้ายที่ไม่มีเพื่อนเลยเดือนอะไรลูกเนี่ย
2: กุมภาพันธ์ครับ
0: เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันลูก
2: 29วันหรือ38วัน28วันครับ
0: 29วันหรือ
2: 28ว
0: ัน28วันนะไม่ใช่38นะลูกใครแบ่งได้แบบของเพื่อนบ้างเหมือนไหมยกมือสิยกมือเหมือนไหมมีเหมือนไหมกลุ่มที่1เหมือนไหมเหมือนไหมลูกเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนกันนะเหมือนกันเราแบ่งออกเป็นตามจำนวนวันนะครับกลุ่มที่2แล้วลูกชูป้ายให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่2ชูป้ายหน่อยแต่แบ่งตามข้อสังเกตที่ได้ไหมเหมือนกันนะครับกลุ่มที่4แล้วลูกกลุ่มที่4เหมือนกันไหมชูสิเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับและกลุ่มที่5ชูให้ครูดูหน่อยได้เช่นกันนะประมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากเลยนะสำรวจไปแล้วนะครับเด็กๆจะเห็นว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมนะจะมี31วันเดือนที่ลงท้ายด้วยโยนจะมี30วันและเดือนกุมภาพันธ์นะจะมี28วันหรือ29วันนะครับให้เด็กๆมารู้จักสักเล็กน้อยนะครับปีที่ทุกๆ4ปีเนี่ยของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมี29วันเราเรียกว่าปีอธิกสุรทินนะอย่างเช่นปีพุทธศักราช2559นะเดือนกุมภาพันธ์มี29วันนะเราเรียกว่าปีอะไรนะอ่านว่าอะไรนะลูกปีอะไรอธิกสุรทินนะครับแล้ว1ปีแล้วลูกมีกี่วัน1ปีมีกี่วันครับ
2: 365วันครับ
0: 365วันมีอย่างอื่นอีกไหมเจ้านายลูก
3: 366ค่ะ
0: 366วันแล้วเราทราบได้ยังไงล่ะลูกว่ามี365วันหรือ366วันเราทราบได้ยังไงทราบได้ยังไงปลื้มลูก
2: มีเดือนที่แตกแยกอยู่ครับ
0: มีเดือนที่แตกที่แตกต่างใช่มั้ยคือเดือนอะไรลูก
2: เดือนกุมภาพันธ์ครับ
0: อ๋อเดือนกุมภาพันธ์ใช่มั้ยครับก็จะทําให้จํานวนวันใน1ปีนั้นแตกต่างกันใช่มั้ยครับแล้วเราทราบได้ไงว่ามี365ล่ะเราทำยังไงเราทำยังไงชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์เราทำยังไงครับ
2: นำจำนวนวันของเดือนมาบวกกันครับ
0: นำจำนวนวันของแต่ละเดือนมาบวกกันนั่นเองถูกต้องประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากวันใหม่แล้วลูกวันใหม่ทำยังไงเมื่อสักครู่นี้วันใหม่ยกมือวันใหม่ทำยังไงลูกเหมือนกันกับชัยพฤกษ์ไหมเหมือนกันนะลูกนะนั่นก็คือนำจำนวนวันมารวมกันนั่นเองนะครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะครับช่วยกันสำรวจวันสำคัญต่างๆใน1ปีแล้วบอกว่าใน1ปีมีวันสำคัญอะไรบ้างและวันสำคัญนั้นตรงกับวันอะไรวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีอะไรให้ยกตัวอย่างเพียงกลุ่มละ1วันเท่านั้น1วันสำคัญพอนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้เวลาก่อนต้องตอบอะไรบ้างต้องตอบว่าตรงกับวันอะไรนะวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีอะไรกลุ่มใดพร้อมแล้วยกมือกลุ่มที่1ลูกชี้ในปฏิทินให้

0: ูดูด้วยชี้ในปฏิทินให้ครูดูด้วยวันอะไรพร้อมยังพร้อมยัง
1: ตรงครับ
0: ได้ยังลูก
1: ได้แล้วครับ
0: มามามามาลูกมาม
2: าเล่นครับ
0: แอบใส่เสื้อเก่งๆเรียบร้อยกับลูกแอบวันอะไร
1: วันลอยกระทงครับ
0: ไหนวันลอยกระทงลูกอาเทศกาลลอยกระทงวันที่เท่าไหร่เนี่ยลูก
1: วันที่19ครับ
0: ตรงกับวันอะไร
1: ตรงกับวันศุกร์ครับ
0: วันศุกร์ปีพุทธศักราชเดือนอะไรก่อนเดือนอะไร
1: เดือนพฤศจิกายนครับ
0: ปีพุทธศักราชอะไรลูก
1: 2564ครับ
0: 2564นะเทศกาลลอยกระทงอ่ะประมวลให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากกลุ่มที่2 1วันที่แตกต่างจากเพื่อนเอานำปฏิทินมาด้วยวันอะไรเอ่ย
1: วันคริสต์มาสครับ
0: เทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมครับตรงกับวันอะไร
1: วันพุธครับ
0: วันพุธที่ชี้เพื่อนดูด้วยลูก
1: 25ครับ
0: 25เดือน
1: ธันวาคม
0: ไหนเดือนอยู่ตรงไหนลูกเดือนอยู่ตรงไหนเดือนธันวาคมนะครับปีพุทธศักราชอะไรครับ
1: พ่อกับ2567ค่ะ
0: ปีพุทธศักราช2567ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอัปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยแย่มากนะกลุ่มที่3มาลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่3อ่ะของเราวันอะไรลูกไหนชี้เพื่อนดู
3: วันเด็กแห่งชาติครับ
0: ไหนตรงไหนเอ่ย
3: 12
0: วันเด็กแห่งชาติอยู่ตรงไหนวันที่
3: 12คร
0: ับ ไหนอยู่ตรงไหน12ลูกชี้เพื่อนดูไหนเอ่ย12เห็นแล้วนะครับ12เป็นวันอะไรลูกเป็นวันอะไร
3: วันเสาร์ครับ
0: เป็นวันเสาร์นะไอ้เนี่ยลูกวันเด็กแห่งชาติ
3: มกราคมครับ
0: ชี้ถูกนะ12นะเดือน
3: มกราคม
0: เดือนอะไรนะ
3: มกราคมครับ
0: มกราคมปีพุทธศักราชชี้ในปีพุทธศักราช2000อะไร
3: 2562
0: 2562นะอัปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยอะมากนะกลุ่มที่4ลูกนะวันเด็กแห่งชาติไปแล้วนะวันอะไรลูก
1: วันสิ้นปี
0: วันสิ้นปีไหนวันสิ้นปีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูไปพร้อมกันนะวันสิ้นปีนะวันที่เท่าไหร่ลูก
1: 31
0: 31ตรงกับวันอะไรชี้เพื่อนดูตรงไหนวัน
1: อังคาร
0: วันอังคารเดือนอะไรลูกเดือน
1: ธันวาคมค่ะ
0: ธันวาคมปีพุทธศักราช
1: 2567ค่ะ
0: 2567อ่ะประมือให้กลุ่มที่4หน่อยและกลุ่มสุดท้ายมาลูกกลุ่มที่5มาเลยเอาวันใหม่มาเด็กๆต้องฟังนะเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: ไหนลูกอยู่ตรงไหนวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันที่เท่าไหร่ลูก
1: วันที่12ค่ะ
0: 12เดือนอะไรเดือนอะไร
1: เดือนสิงหาคมค
0: ่
1: ะ
0: ไหนดูตรงไหนเดือนลูกเดือนดูตรงไหนสิงหาคมปีอะไรครับ
1: ปีพุทธศักราช2566ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับอัปประมือให้วันใหม่น้อยนะกลุ่มที่5เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วก็ยังมีมากมายนะอีกหลายวันเลยนะครับเด็กๆสามารถดูได้นะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2ลูกอีฟเมื่อสักครู่นี้เพื่อนนำเสนอวันอะไรไปครับวันอะไรเอ่ยวันแม่งชาติวันที่เท่าไหร่วันที่
1: 13ค่ะ
0: 10อะไรนะ
1: 10ไม่12ค่ะ
0: 12นะแสดงว่าเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะครับต้องตั้งใจฟังเวลาเพื่อนออกมานำเสนอไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ได้ข้อมูลที่เพื่อนนำเสนอนะครับสำรวจไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันบ้างนะครับสรุปบทเรียนกันเล็กน้อย

0: รุปแล้ว1ปีมีกี่เดือนครับเด็กๆใครออกมาเติมได้บ้างมือจับหูมือจับหูจับแขนยกดาเนียลูกออกมาเติมสิกี่เดือนเติมเลยแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนบอกว่าถูกหรือผิดนะถูกหรือต้องแก้ไขนะ12เดือนนะครับถูกต้องไหมทางต้นทางและปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องแล้วครับปรบมือให้ดาเนียลเยี่ยมมากนะเรียงลำดับได้อย่างไรนะเด็กๆลองร้องเพลงไปพร้อมๆกันสิแสดงว่าเดือนที่ขาดหายไปคือเดือนอะไรใครออกมาเติมได้บ้างทีทัศลูกมาทีทัศมาเร็วเดือนอะไรหายไปลูกเติมสิเดือนอะไรหายไปเอาเดือนเดียวให้เลือกให้เลือกเติมตรงไหนก็ได้เอาที่เราไอ้นะช่วยเพื่อนสะกดหน่อยถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมต่อจากเดือนพฤษภาคมคือเดือนมิถุนายนนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องเอาประมือให้ทีทันหน่อยแสดงว่าจำได้นะต่อจากเดือนมกราคมใครจะออกมาเขียนได้บ้างเจ้านายลูกมาต่อจากเดือนมกราคมคือเดือนอะไรเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะเอาประมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะครับและเดือนสุดท้ายคือเดือนอะไรเมื่อจับหูจับแขนตอบพร้อมกันครูเขียนเองธันวาคมนะธันวาคมเขียนยังไงสะกดพร้อมกันว่าธันวาคมนะและ1เดือนมีกี่วัน30วันหรือ31วันนะครับหรืออาจจะเป็นกี่วันก็ได้28หรือ29ใช่ไหมครับสังเกตได้จากคำลงท้ายของชื่อเดือนใช่ไหมโดยเดือนที่ลงท้ายคำว่ายนต์มีกี่วันใครตอบได้บ้างมือจับหูจับแขนยกมือดาเนียลูกกี่วันครับกี่วัน
1: 30วันค่ะ
0: กี่วัน
1: 30วัน
0: 30วันนั่นเองนะ30วันและเดือนที่ลงท้ายคำว่าคมแล้วลูกเอามือจับหูจับแขนประมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือมอสลูกมอสกี่วันเร็ว
2: 31วันครับ
0: 31วันเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับประมือให้เพื่อนออย31วันและเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมี28หรือ29วันนะครับ1ปีมี365วันหรือกี่วันเอามือจับหูจับแขนปรบมือ5ครั้งยกมือนะโมลูกกี่วันอยากเขียนใช่ไหม300เท่าไหร่ครับ366วันนั่นเองนะครับแตกต่างกันที่เดือนอะไรแตกต่างกันที่เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเยี่ยมมากประมือให้นโมเยี่ยมมากนะและ1ปีนะครับก็อาจจะมีวันสำคัญมากมายหลายวันเลยเช่นวันขึ้นปีใหม่วันครูวันแม่แห่งชาติวันรัฐธรรมนูญวันสงกรานต์แล้วก็วันต่างๆที่เด็กๆออกมานำเสนอนะแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำเป็นการบ้านนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.12ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับ กิจกรรมสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดอธิบายคำสั่งและก็ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับหน้าตาให้เด็กๆเติมคำตอบลงไปนะข้อที่1ใหญ่นะครับให้ทำเป็นการบ้านนะข้อที่2ใหญ่ให้เด็กๆเปิดปฏิทินปีพุทธศักราช2500

0: สำหรับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.13 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการอ่านปฏิทินรู้จักเดือนอันดับที่ของเดือนนะครับวันสำคัญต่างๆก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Class Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students. นักเรียนเนี่ยต้องคุ้นเคยแน่ๆเลยก็คือคำว่าอะไรคะคำว่า school นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนในเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะจะต้องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะจะต้องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในโรงเรียนแน่เลยวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของ school

0: subjects 1 school subjects 1เราจะเรียนกันเป็นครั้งที่1นะคะเราจะเรียนกันเป็นครั้งที่1นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับวิชาเรียนได้เด็กๆวิชาที่เราเรียนนะคะมีวิชาอะไรบ้างวันนี้เราจะมีภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงต่อไปนะคะสามารถที่จะพูดให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความชอบหรือว่าไม่ชอบวิชาที่เรียนเพราะว่านักเรียนจะมีทั้งวิชาที่นักเรียนชื่นชอบและไม่ชื่นชอบใช่ไหมคะมีทั้งวิชาที่ชอบและไม่ชอบนั่นเองและก็สามารถที่จะตอบรับด้วยการตอบว่า yes หรือว่า no เป็นโครงสร้างประโยคที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวนะคะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกันไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูที่ภาพนี้ค่ะ everyone look at the picture look at the picture เด็กๆคิดว่าภาพนี้น่าจะต้องเป็นวิชาอะไรเอ่ยวิชาอะไรคะ
2: ภาษาไทย
0: นักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นวิชาอะไรเอ่ยเราจะต้องเรียนพยัญชนะใช่ไหมคะพยัญชนะไทยนั่นเองนะคะวิชาแรกนะคะนั่นก็คือไทย
2: ไทย
0: everyone repeat after me ไทย
2: ไทย
0: ไทยฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์นะคะลงบนกระดานด้วยและนักเรียนนะคะสามารถที่จะนำสมุดขึ้นมาจดบันทึกคำศัพท์ได้เลยค่ะและนักเรียนนะคะสามารถที่จะนำสมุดขึ้นมาจดบันทึกคำศัพท์ได้เลยค่ะเรียกคำแรกนะคะเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนใช่ไหมคำแรกนั่นคือคำศัพท์คำว่าคำศัพท์คำว่าดีมากค่ะจดไปได้เลยค่ะเด็กๆจะต้องจดจำคำศัพท์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาเรียนนะคะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องจดจำแล้วก็เข้าใจคำศัพท์ในวันนี้ค่ะวิชาแรกนะคะจะเป็นวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือยังเพื่อนต่อไปต่อไปเด็กๆเราลองมาเดากันดีกว่าวิชาอะไรเอ่ย
3: ศ
0: ิ
3: ลปะ
0: ศิลปะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรลูกใครได้ให้คะแนนใครได้ให้คะแนนเมเมใช่ไหมเมเมจะตอบว่าอย่างไร
4: เพน
0: ยังไม่ใช่วิชาศิลปะวิชาศิลปะใครได้ได้ไหมคะเด็กๆให้ฟังดีๆนะคะ listen carefully นั่นก็คือคำว่า art
3: art
0: art วิชาอะไรลูกศิลปะนะคะวิชาศิลปะนั่นเองต่อไปนะคะวิชยังไม่เสร็จใช่ไหมเอ่ยเด็กๆจดบันทึกให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจดบันทึกให้เสร็จเรียบร้อยต่อไปเด็กดูภาพนี้วิชาอะไรใครสามารถจดจำได้บ้างว่าวิชาวิทยาศาสตร์เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ามีตัวอักษร S นำหน้าใครคุ้นๆบ้างนักเรียนปลายทางรู้ไหมเอ่ยวิชาวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่าคุ้นๆออกมาแล้วเสียงออกมาจากกลุ่มที่เท่าไหร่ขอฟังเสียงอีกรอบหนึ่งลองพูดสิเราลองมาฟังเสียงกลุ่มที่5ของเพื่อนชื่อว่าสตางนั่นเองใช่ไหมเอ่ย
5: เอ็ดซ่า
0: again please
5: เอ็ดซ่าย
0: ังไม่ใช่ไม่ชัดนะคะยังไม่ชัดเด็กๆวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนั่นก็คือคำว่า
2: science
0: คำนี้เลยนะคะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะเด็กๆเรามาสะกดคำศัพท์ไปพร้อมกันนะคะ
2: s
0: c
2: i
0: e
2: n
0: c e

0: science.
1: Science.
0: Science.
1: Science.
0: เรียบร้อยหรือยังดีมากนะคะต่อไปต่อไปเด็กๆวิชาอะไรนะลูกวิชาอะไรนะดาเนียไหนลองใช้ไมค์พูดสิ
2: พละค่ะ
0: พละศึกษาใช่ไหมนักเรียนปลายทางคิดว่าจะต้องเป็นวิชาอะไรคะวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาใช่ไหมเอ่ยชื่อเต็มๆใช่ไหมคะใครชื่นชอบวิชานี้บ้างใครชื่นชอบวิชานี้บ้างยกมือกันเต็มเลยดีมากนะคะเอามือลงได้ค่ะนักเรียนปลายทางชื่นชอบวิชานี้ไหมคะนั่นก็คือคุณครูนะคะจะเสนอคำศัพท์คำว่า PE PE อันนี้นะคะจะเป็นชื่อตัวย่อนะคะเราจะมาดูตัวเต็มกันนะคะเราจะใช้คำศัพท์ค่อนข้างจะยาวนะคะค่อนข้างจะยาวเราจะใช้คำศัพท์คำว่าphysical education เด็กๆฟังอีกรอบนะคะจะได้คำว่า physical education physical education หรือเรียกสั้นๆว่าเด็กๆจดจำคำศัพท์ไปได้เลยนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าดีมากนะคะเด็กๆจดแค่คำสั้นก็ได้นะคะตัวย่อนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยให้เวลา1นาทีนะคะให้เวลา1นาทีนักเรียนปลายทางจดคำศัพท์ได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางจดคำศัพท์ได้ถึงคำที่เท่าไหร่แล้วคะดีมากนะคะเด็กๆจะต้องจดบันทึกคำศัพท์ลงไปนะคะเราจะได้นำไปทบทวนหลังจากที่กลับบ้านนะคะหรือว่าทบทวนหลังเลิกเรียนก็ได้นะคะต่อไปนะคะคุณครูขอไปคำถัดไปเลยนั่นก็คือวิชาอะไรเอ่ยอะไรนะคะคณิตศาสตร์นั่นเองมีเสียงออกมาขอชัดๆนะคะขอชัดๆจะได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่5
2: Match
0: อีกดีมากนะคะเด็กๆพูดพร้อมกันอีกรอบค่ะเด็กๆดีมากนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะนั่นก็คือ maths
1: maths
0: วิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะได้คำศัพท์อย่างนี้เลยนะคะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า maths maths เด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์บ้างเอ่ยดีมากนะคะวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างไรลูกเรียนเกี่ยวกับอะไรลูก
1: ตั
0: วเลขใช่ไหมคะตัวเลขนั่นเองเด็กๆเรามาสะกดคำศัพท์พร้อมกันดีกว่านะคะ M
1: A
0: T H S Mathsดีมากนะคะเด็กๆก็จะได้วิชาคณิตศาสตร์เลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปวิชาอะไรเอ่ยรวมกันทั้งหมดรวมกันทั้งหมด
1: สังคมและประว
0: ัติสังคมศึกษาใช่ไหมคะวิชาสังคมศึกษานั่นเองเด็กๆเราจะใช้คำว่าอะไรคำศัพท์วิชานี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวนะคะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆ everyone listen carefully listen carefully ตั้งใจฟังนะคะจะได้คำศัพท์คำว่า social studies เด็กๆฟังอีกรอบนะคะ social studies repeat after me social studies social studiesยาวไหมคะ
1: ยาว
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: แล้ว
0: เ เด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะคะ Social studies อีกรอบนะคะ Social studies Social studiesเสร็จแล้วใช่ไหมกดไลค์เสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปคิดว่าวิชาอะไรเอ่ยดนตรีนะคะนั่นก็คือวิชาดนตรีเราจะใช้คำศัพท์ว่า music ดีมากนะคะเด็กๆคำนี้เลยค่ะ musicคุ้นเคยใช่ไหมคะคำนี้นั่นก็คือเป็นวิชาดนตรีนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบวิชาดนตรีบ้างเอ่ยดีมากนะคะนักเรียนปลายทางชื่นชอบวิชาดนตรีไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าอยากจะถามว่าคุณชอบวิชาดนตรีไหมคุณชอบวิชาดนตรีไหมเราจะถามว่าอย่างไรวันนี้มีกิจกรรมสนุกให้นักเรียนทำนะคะมาปฏิบัติการนั่นเองต่อไปเก่งมากเด็กๆพูดพร้อมกันทั้งห้องเลยค่ะ
1: English
0: อีกรอบค่ะ
1: English
0: นั่นก็คือ
1: English
0: Everyone repeat after me Englishเด็กๆเรามาดูคำถามกันเลยดีกว่าเด็กๆ English ในที่นี้คือวิชาอะไรลูกวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองคุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราอยากจะถามว่าคุณชอบวิชาอะไรอย่างเช่นวิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษน้องทีอยากพูดใช่ไหมอยากพูดให้เพื่อนฟังเด็กๆลองมาฟังนะคะถ้าเราอยากจะถามว่าคุณชอบวิชาภาษาอังกฤษใช่หรือไม่เป็นการตอบแบบ yes no question พอขึ้นต้นด้วยอะไรลูกขึ้นต้นด้วยดูใช่ไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะวันนี้น้องทีจะมาพูดประโยคคำถามให้ฟังใช่ไหมคะจะได้ว่า
2: do you like English
0: อีกรอบลูก
2: Do you like English?
0: ดีมากนะคะเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่า Do you like English? Everyone repeat after me. Everyone repeat after me. ให้พูดตามนะคะ Repeat after me. Do you like English?
1: Do you like English?
0: Do you like English? สังเกตไหมครูแก้วคุณเสียงสูงที่คำว่าคือเสียงสูงที่คำว่า
1: Please.
0: เพื่อเป็นการถามว่าใช่หรือไม่ yes or no นั่นเองใช่ไหมคะ yes or no เด็กๆให้เด็กพูดตามคุณครูนะคะ English
1: like English
0: you like English
1: do you like English
0: อีกรอบค่ะดีมากค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆชื่นชอบถ้าเด็กๆชื่นชอบจะตอบได้ว่าอย่างไร ดาเนียตอบว่าอย่างไรใช้ไมค์สิลูก
2: Yes I do
0: อีกรอบดังๆค่ะ
2: Yes I do
0: Yes I do อีกรอบค่ะ Yes I do
2: Yes I do
0: Yes I do
2: Yes I do
0: ดีมากนะคะเด็กๆถ้าเด็กชื่นชอบนะคะก็จะได้ประโยคคำตอบที่ว่า yes I do จะได้ประโยคแบบนี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางลองพูดให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: yes I do
0: นักเรียนในห้องเรียนลองพูดหน่อยค่ะ
1: yes I do
0: ครูแก้วอยากถามนะคะต่อไปสำหรับคนที่ do you like English ใครชอบตอบว่า
1: yes I do
0: ใครชื่นชอบตอบว่าดีมากนะคะเด็กๆดีมากเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่ม 4 and 2นั่นเองต่อไป ต่อไปจำคำถามได้หรือยังน้องทีน้องทีจะตอบว่าเพื่อนๆฟังนะคะ everyone listen to your friend listen to your friend จะได้ว่า
3: ใช
0: ่ question
3: ใช่
0: ใครได้ให้หัวใจหนึ่งดวงเด็กๆต้องรีบสะสมเด็กๆต้องรีบสะสมคะแนนกลุ่มที่2จะได้ว่า
2: do you like ใช
0: ่ต้องมีการขึ้นเสียงสูงไหมนะขออีกหนึ่งคนชัดเจนกลุ่มที่3จะได้ว่า
2: Do you like tight?
0: ยังไม่ใช่ใช่ไหมแม็กกี้เด็กๆประโยคคำถามนะคะอีกรอบเรามาดูกันนะคะจะได้ประโยคคำถามที่ว่า Do you like tight? Do you like tight? คุณชอบวิชาภาษาไทยหรือไม่คุณชอบวิชาภาษาไทยหรือไม่เด็กๆถ้าเด็กๆชื่นชอบถ้าเด็กๆชื่นชอบเด็กๆจะตอบว่าอย่างไรนะคะ
1: Yes I do
0: อีกรอบค่ะ
1: Yes I do
0: ดีมากนะคะเราก็จะตอบว่า Yes I do
1: Yes I do
0: Yes I do
1: Yes I do
0: ดีมากถ้าเด็กๆครูแก้วมีคำถามถามอีกครั้งว่า Do you like Thai
1: Yes
0: Yes I do ใครที่ชื่นชอบวิชาภาษาไทยจะตอบว่าดีมากนะคะ Yes I do Yes I do นะคะจะได้ประโยคแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาที่วิชานี้ค่ะมาที่วิชานี้ค่ะใครได้บ้าง question ใครได้ให้คะแนน1ใครได้คะแนน1ยกมือล่ะคะน้องทีจะได้ว่า
2: Do you like mash
0: อีกรอบค่ะ
2: like.
0: ประโยคคำถามจะได้ว่าอย่างไรนะลูกลองดูอีกรอบค่ะ
2: Do you like math?
0: เด็กๆ ดีมากนะคะชื่นชมในความพยายามนะคะประโยคคำถามนะคะก็จะได้ว่า Do you like math? Do you like math? นะคะจะได้แบบนี้เลยใครชื่นชอบตอบว่า
1: Yes I do
0: ใครชื่นชอบตอบว่าในใครชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์บ้างกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะใครชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์บ้างดีมากค่ะเอามือลงได้ค่ะเด็กๆและถ้าสมมติว่าไม่ชื่นชอบเราจะตอบว่าอย่างไร
1: No
0: อะไรนะ
1: No
0: เรามาดูคำตอบกันก่อนนะคะเรามาดูตัวอย่างคำตอบนะคะอย่างเช่นประโยคนี้เขาบอกว่าอย่างไรลูกแต่วันนี้เราเรียนเพิ่มมาวันนี้เราเรียนเพิ่มมาจากปกติเราเรียนแค่ว่า no I don't มีการบอกอีกว่าเราชอบวิชาอะไรใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาชอบวิชาอะไรคะ
1: ศ
0: ิ
1: ลปะ
0: I like art เด็กๆประโยคคำตอบตัวอย่างวันนี้นะคะก็จะได้ว่า no I don't I like art เด็กๆลองพูดเลยค่ะเขาเนี่ยชื่นชอบไหมเอ่ยเขาชื่นชอบไหมเอ่ยฉันชื่นชอบไหมคะไม่ชอบแต่ฉันชอบวิชาอะไร
1: ศ
0: ิ
1: ลปะ
0: ศิลปะใครชอบวิชาศิลปะบ้างมีคนบอกว่าชอบวาดรูปนะคะนักเรียนชอบวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่ดีมากค่ะเด็กๆถ้าชื่นชอบเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าจะต้องตอบว่า Yes I do แต่ถ้าไม่ชื่นชอบก็จะต้องตอบว่า No I don't และเรานะคะสามารถที่จะบอกวิชาที่เราชอบนะคะอย่างเช่นถ้าเราชอบวิชาศิลปะเราสามารถที่จะพูดเพิ่มไปได้นะคะว่า I like art อย่างเช่นตัวอย่างการตอบแบบนี้เลยนะคะทำได้ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูภาพนี้ค่ะครูแก้วขอ1คนจำคำถามได้หรือเปล่าวันนี้ไมกี้ขอไมกี้ใช่ไหมลูกไมกี้ครูขอประโยคคำถามวันนี้จะได้ว่า
2: Do you like music
0: ขอขึ้นเสียงสูงนิดนึง
2: Do you like music
0: If เมื่อกี้เพื่อนพูดว่าอย่างไรนะคะขอฟังประโยคคำถามหน่อย

0: ยูรู้ไหนมิวสิก
1: ใช่ไม่ใช่ชัดเจนไหมเมื่อกี้อยากตอบใช่ไหมอ่ะขอแก้ตัวจะได้ว่า
0: Do you like music
1: ขอขึ้นเสียงสูงที่คำว่าอะไรอย่าลืม
2: music
1: อีกรอบค่ะ
0: Do you like music
1: ฟังเพื่อนนะคะ everyone listen to your friend จะได้ว่า
0: Do you like music
1: Do you like music
0: Do you like
1: music คุณชอบวิชาดนตรีหรือไม่ใครชื่นชอบบ้างเอ่ยใครชื่นชอบบ้างเอ่ยเด็กๆชื่นชอบเราเรียนไปแล้วถ้าชื่นชอบเราสามารถตอบได้ว่า
2: Yes I do
1: นั่นเองแต่ถ้าไม่ชื่นชอบล่ะคะ
2: No I don't
1: No I don't นั่นเองเรามาดูตัวอย่างการตอบกันนะคะเด็กๆคนนี้เขาบอกว่า No I don't ฉันไม่ชอบแต่ฉันชอบวิชาอะไรลูก Science I like scienceเขาบอกว่า no I don't I like science no I don't I like science no I don't I like science เด็กๆนะคะเด็กๆดูสิเขาเนี่ยไม่ชื่นชอบวิชาดนตรีแต่เขาชื่นชอบวิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะไหนใครที่ไม่ชื่นชอบวิชาดนตรีแต่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์บ้างมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางมีไหมเอ่ยที่ไม่ชื่นชอบวิชาดนตรีแต่ว่าชอบวิชาวิทยาศาสตร์นะคะฝากครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีการตอบว่าอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะมาที่กิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มนะคะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มซึ่งและกิจกรรมเดี่ยวด้วยนะคะเด็กๆจะต้องมีความสามัคคีกันในกลุ่มนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะต้องแบ่งกลุ่มละ5คนหรืออาจจะ6คนก็ได้นะในที่นี้ของเรามีกลุ่มละกี่คนลูก6คนใช่ไหมคะ5ถึง6คนได้เลยหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราจะมาทำใบงานกันนะคะมาดูกันที่ใบงานแรกเลยค่ะนั่นก็คือใบงานที่21นะคะใบงานที่21นะคะเด็กๆนะคะเด็กๆนะคะจะต้องมีการแบ่งกลุ่มเราจะนั่งกันโดยใช้กลุ่มนี้เลยใช่ไหมคะเพื่อนเราจะนั่งกันโดยใช้กลุ่มนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ผลัดกันหรือว่าสลับกันถามกับเพื่อนนะคะเกี่ยวถามกันเฉพาะเพื่อนในกลุ่มก่อนนะคะเกี่ยวกับวิชาที่ชอบโดยใช้ประโยคที่กำหนดให้อย่างเช่นเด็กๆวันนี้เราเรียนประโยคขึ้นต้นว่า do you like ใช่ไหมคะวิชาแรกคือวิชาอะไรเอ่ย art เด็กๆก็จะต้องถามเพื่อนว่า do you like artYes or no ใช่ไหมคะ Do you like art นั่นเองกิ่งก้าวเข้าใจไหมคะเข้าใจว่าอะไรเอ่ยไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยสิเผื่อเพื่อนฟังไม่ทันเพื่อนครูให้ทำใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่เท่าไหร่คะ
0: 11
1: อะไรนะลูก
0: ใบงานที่11ค่ะ
1: ใบงานที่เท่าไหร่นะคะ
0: 11
1: ใช่ไม่ใช่ทำใบงานที่เท่าไหร่ลูก
0: 21
1: ของหน่วยที่3นะคะหลังจากนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยวคะกิจกรรมกลุ่มนะคะจะต้องคอยสลับกันถามนะคะโดยใช้คำถามที่ขึ้นต้นว่าอะไรเอ่ย Do you like ตามด้วยวิชา Do you like art Do you like Englishประมาณนี้นะคะโอเคไหมคะถามไปเรื่อยๆให้ครบทุกวิชานะคะตามจำนวนที่ครูกำหนดให้แล้วก็มีการทำรอยขีดเด็กๆอย่าลืมต้องทำรอยขีดด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลกันนะคะเด็กๆจะต้องมีความสามัคคีกันในกลุ่มนะคะเด็กๆจะต้องมีความสามัคคีกันในกลุ่มนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนคนไหนสมมติถามDo you like art? สมมติดาเนียเป็นคนถามก่อน

0: ใช่ไหมเอ่ยเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็ต้องยกมือบอกดาเนียนะแล้วดาเนียก็จะต้องเป็นอย่างไรคะนับว่ามีกี่คนสมมุติว่าในกลุ่มของหนูมีคนที่ชอบวิชาศิลปะ3คนดาเนียต้องทำรอยขีดกี่ขีดคะกี่ขีดคะ3ขีดนั่นเองนะคะเด็กๆประโยคนะคะเรามาทบทวนอีกรอบนะคะประโยคจะได้ว่าอย่างไรนะคะเด็กๆอ่านประโยคคำถามพร้อมกันค่ะ Do you like art? อย่าลืมขึ้นเสียงสูงนะคะเด็กๆเพราะเป็นการถามตอบแบบ yes no question นะคะจะได้ว่า Do you like art?ถ้าสมมุติว่าเพื่อนบอกว่าชื่นชอบต้องเพื่อนก็ต้องตอบว่าอะไรนะลูก Yes I do ใช่ไหมเอ่ย Yes I do นะคะจะได้ตัวอย่างการตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะได้การตอบในลักษณะแบบนี้และรอยขีดให้เด็กๆทำแบบนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างไว้ให้รอยขีดนะคะให้เด็กแต่ละกลุ่มนะคะนับให้ถูกต้องตามจำนวนของเพื่อน100ขีดแทนเพื่อนกี่คนลูก1คนนะคะ1คนนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆพร้อมนะคะและถ้าไม่ชอบล่ะคะสมมุติไม่ชอบวิชาศิลปะก็ต้องตอบว่า No I don't I like Thai หนูก็จะต้องทำรอยขีดที่วิชาอะไรลูกวิชาอะไรคะวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะทำได้ไหมเอ่ยหลังจากนั้นนะคะต้องมีการรวบรวมรอยขีดตามคำถามที่เราได้ใส่ไว้ช่องสุดท้ายนะคะใส่ไว้ในช่องสุดท้ายนะคะใครคิดว่ากิจกรรมนี้เราสามารถทำได้แน่นอนยกมือกดไลค์กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูกิจกรรมนะคะดูการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยมีทั้งหมดกี่วิชาเอ่ยเพื่อนๆลองนับสิคะให้ครบทุกคนสลับกันถามให้ครบทุกคนแสดงว่าใบงานนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มสามารถใช้หนังสือแค่กี่เล่มจะต้องใช้หนังสือแค่กี่จะต้องใช้หนังสือนี้ที่มีใบงานอยู่ต้องใช้กี่ใบ1ใช่ไหมคะเด็กๆฟังกิจกรรมนี้จะต้องใช้ใบงานแค่กี่ใบ1ใบต่อกี่กลุ่ม1ใบต่อ1กลุ่มใช่ไหมคะ1ใบต่อ1กลุ่มเลือกเลยค่ะว่าจะใช้หนังสือแบบฝึกหัดของใครใช้ของใครเอ่ยเลือกของใครเลือกแล้วคนอื่นเก็บเหลือแค่กลุ่มละ1เล่มเหลือแค่กลุ่มละ1เล่มของกลุ่มนี้ใช้ของคนใดเอ่ยเด็กๆใช้แบบฝึกหัดแค่1เล่มนะคะใช้แบบฝึกหัดแค่1เล่มทำได้เลยค่ะอย่างเช่นชอบไม่ชอบดาเนียจะได้การถามคำถามแรกว่าอย่างไรนะคะเก่งมากเพื่อนถามแล้วตอบว่าอย่างไร
1: yesI do
0: ชอบใช่ไหมคะดาเนียเก่งมากก็จะทำรอยขีดในลักษณะแบบนี้เลยนะคะคนนี้ล่ะคะตอบว่าอย่างไร
2: Yes I do
0: เก่งมากนะก็จะได้รอยขีดในลักษณะแบบนี้ครูขอดูตัวอย่างให้เพื่อนไปทางได้ไหมคะเด็กๆดูนะคะวิธีการทำใบงานที่21นะคะกลุ่มนี้มีการถามไปแล้ว2คนซึ่งเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็จะทำรอยขีดในลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะก็จะทำรอยขีดในลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะถามให้ครบทุกคนตอบว่าอะไรชอบหรือไม
1: ่ Yes
0: I do เป็นอย่างไร
1: Yes I do
0: Yes I do ดีมากขีดลงไปนะคะรวมแล้วใบมอน
3: Yes I do
0: Yes I do ขอบคุณค่ะ
3: Yes I do
0: ดีมากนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยเติมลงไปและถามเพื่อนดาเนียไม่ถูกถามเลย Do you like art
4: Do you like art
1: Yes, I do.
0: อันนี้เครื่องของตนเองไปด้วย

0: ดีมากนะคะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นเท่าไหร่เอ่ย6ใช่ไหมคะเขียนลงไปต่อไปขอคนนี้อีกทีนี้คนนี้ถามเพื่อนด้วยคำถามถัดไปว่าดูยู่อะไร
1: Do you like music?
2: Do you like music?
0: ถามเพื่อนเลยค่ะ
2: Do you like music?
0: ถามเพื่อนเลยค่ะตอบว่าอะไร
2: Yes, I do.
0: ถ้าเพื่อนตอบ yes เป็นอย่างไรหนูก็ทำรอยขีดช่วยเพื่อนค่ะให้เด็กๆนะคะปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะแบบนี้นะคะถามให้ครบทั้ง8วิชาและสลับกันถามสลับกันตอบทุกๆคนในกลุ่มนั่นเองค่ะ
3: ไม่ใช่
0: อ
3: ัน
0: นี้เป็นคะแนนรวมไงลูกด้านหลังสุดอย่างเช่นในกลุ่มนี้มีคนชื่นชอบวิชาศิลปะ2คนใช่ไหมหนูก็ต้องใส่จำนวนคือเท่าไหร่ลูก
3: 2
0: ชู่ลงไปนั่นเองใส่จำนวน
3: จำนวน
0: อันนี้ถามแล้วยังถามแล้วยัง
3: แล้วคร
0: ับ ถามแล้วยังลูกถามแล้วดีมากให้ถามตอบถามครบ8วิชาแล้วยังถามด้วยคำถามภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
3: ภาษาอังกฤษ
0: ดีมากอ่ะนับรวมเลยค่ะเก่งมากเก่งมากทำได้ไหมเอ่ยถามได้ยังกลุ่มนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรไหนอ่ะใครเริ่มถามคำถามแรกก่อนถามว่าอย่างไรอ่ะแก้วตาถามเพื่อนซีคำถามแรกถามว่า Do you like art?
2: Do you like art?
0: ใครจะตอบก่อนอ่ะตอบว่าอะไรชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบถ้าชอบตอบว่าอะไรชอบไม่ชอบ
2: Yes I do
0: เพื่อนตอบ Yes I do แสดงว่าหนูต้องทำรอยขีดที่วิชาอะไร
4: คณ
0: ิ
4: ตศาสตร์
0: ถามต่อตรงไหมให้เพื่อนถามเพื่อนค่ะถามว่าอย่างไรไม่ชอบตอบว่า No I don't
3: No I don't
0: I like ชอบวิชาอะไรชอบวิชาอะไร I like Math
2: I like math
0: หนูก็ต้องทำรอยขีดที่วิชาอะไรแทนคันนี้ถามให้ครบทุกคนถามให้ครบทุกคนนะไหนมีส่วนร่วมหรือยังถามครบแล้วหรือยังครบแล้วรวมเลยค่ะรวมกลับไปนั่งที่ได้ค่ะเด็กๆกลุ่มไหนถามครบ8วิชาแล้วบ้างถามครบ8วิชาแล้วมีกลุ่มที่1กลุ่มที่3กลุ่มที่4เหลืออีก2กลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างสลับถามตอบกับเพื่อนได้ครบทุกวิชาแล้วหรือยังคะคุณครูให้เวลาเพิ่มอีก3นาทีนะคะคุณครูให้เวลาเพิ่มอีก3นาทีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อได้เลยค่ะ

ทำได้ไหมเอ่ยได้ไหม

0: เรียบร้อยหรือยังอ่ะแล้วอีก1นาที1นาทีเด็กๆกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มใบงานที่ใช้มีแค่1ใบใช่มั้ยคะเพราะเราจะต้องช่วยกันเราจะต้องช่วยกันนะคะมีกลุ่มใดยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างมีกลุ่มใดยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างคะถามได้ยังได้ตอบบ้างยังวันนี้ได้ตอบยังตอบแล้วใช่ไหมตอบแล้วยังสรุปแล้วใช่ไหมคะสรุปแล้วสรุปแล้วไหนดูสิของดาเนียลเรียบร้อยหรือยังคะเอาโชว์เพื่อนปลายทางไหมเอ่ยได้ไหมได้ไหมลองดูกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่2นักเรียนปลายทางลองดูของเพื่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มนี้ได้ถามตอบครบทุกคนไหมเอ่ยครบทุกคนนะคะเด็กๆก็จะได้ลักษณะการถามตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็จะได้การถามตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเราจะมีช่องสุดท้ายเอาไว้เป็นอย่างไรลูกรวมใช่ไหมคะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยมีคนที่ชื่นชอบวิชาอย่างเช่นวิชาศิลปะกี่คนนั่นเองนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยค่ะมีกลุ่มใดที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างเอ่ยกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยคือกลุ่มที่1กรุ๊ป1กรุ๊ปไหนอีกกรุ๊ป2กรุ๊ป3กรุ๊ป4เสร็จเรียบร้อยหรือยังกรุ๊ป4เรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเหลืออีกกี่ข้อลูกเหลืออีกเหลือกี่ข้อเอ่ยเร่งมือค่ะเร่งมืออ่ะต่อไปกิจกรรมถัดไปครูแก้วจะขอเลือกใครที่ชื่นชอบวิชาคณิตนับเลขเร็วๆบ้างใครเอ่ยเจ้านายเจ้านาย please come to the front เจ้านายและใครดีดาเนียplease come to the front ออกมาหน้าห้องช่วยคุณครูหน่อยค่ะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยหรือยังเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวเรานะคะกิจกรรมต่อไปเราจะมาทำอะไรเอ่ยเด็กๆกิจกรรมต่อไปเราจะมาทำอะไรเอ่ยเด็กๆดูสิสรุปอะไรคะสรุปข้อมูลการสำรวจวิชาที่ชอบนั่นเองนะคะจากใบงานที่21ของทุกคนในห้องรวมกันหมดเลยเราจะมีผู้ช่วย2คนผู้ช่วย2คนนะคะมาช่วยคุณครูในวันนี้มาช่วยคุณครูในวันนี้นะคะกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเด็กๆเรามาดูนะคะเรามาดูวิชาแรกนะคะนั่นก็คือ art วิชาอะไรคะศิลปะนั่นเองนะคะโดยที่เดี๋ยวจะให้ณัฐพัฒน์นะคะช่วยนับเด็กๆให้เด็กๆนะคะช่วยยกมือขึ้นนะคะถ้าเด็กๆชอบนะคะคุณครูขอถามวิชาแรกค่ะ art do you like art ใครชอบตอบว่าอะไรนะลูก yes I do ขอยกมือให้เพื่อนดูหน่อยค่ะณัฐพัฒน์นับเลยค่ะ
1: อยาก
0: ไปดูก่อนได้ไหมคะอ๋อได้ๆค่ะดาเนียช่วยครูหน่อยนับให้หน่อยค่ะนับเลยค่ะมีกี่คนเอ่ยชื่นชอบวิชาศิลปะดาเนียชื่นชอบวิชาศิลปะกี่คนนับไหวเปล่าขอผู้ช่วยอีกหนึ่งคนไหมใครดี
2: เด็กๆนับตอนแรกเขาไม่ยกแ
0: ล้วพอเด็กๆยกได้1ครั้งแล้วหนูไม่ต้องยกขึ้นยกลงเข้าใจไหมคะขอ1คนอีก1คนเลือกใคร
3: อีฟค่ะ

0: าลูกมาเลยอ่ะมาช่วยเป็นผู้ช่วยนะคะอ่ะเด็กๆครูแก้วถามคำถามอีกรอบ Do you like art ใครชอบตอบว่า
1: Yes I do
0: ดีมากอ่ะยกมือเลยค่ะยกมือเลยค่ะอ่ะตอบเลยลูกนับเลยค่ะกี่คนนะลูก
2: 15
0: คือเท่าไหร่เอ่ย15นั่นเองนะคะ15อ่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะร่วมปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะก็คือนับรวมใช่ไหมคะเพื่อนๆอ่ะเราก็จะเขียนเลขอะไรลงไปตรงนี้คะเลข15ใช่ไหมคะจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยต่อไปคำถามต่อไปครูแก้วถามว่า Do you like musicใครชอบตอบว่า
1: yes.
0: และยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้น yes. เด็กๆสามารถชื่นชอบมากกว่า1วิชาได้หรือไม่ลูก
1: yes.
0: ได้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นการนับรวมนะคะเท่าไรเอ่ย
2: 12
0: คือเท่าไรคะเพื่อน12นั่นเองนะคะ12นั่นเองแบบนี้เลยใช่ไหมคะต่อไปคำถามถัดไป Do you like English? Do you like English? อ่ะนับเลยค่ะนับเลยค่ะลูกเท่าไรเอ่ย How many?
2: 12
0: 12ล่ะคะอ่ะ12โค้ดก็จะเขียนได้ในลักษณะแบบนี้เลยต่อไปวิชาสุขศึกษาและพละศึกษายกมือเด็กๆยกมือค้างไว้นะคะเท่าไรเอ่ยลูกเท่าไหร่คะสังเกตได้เลยวิชานี้มีนักเรียนชื่นชอบเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเท่าไหร่คะเด็กๆยกมือตึงๆยกมือค้างไว้ยกมือเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะเกิน20ไหมเอ่ยเท่าไรคะเท่าไรคะ20เท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยตอบเลยค่ะ
2: 28
0: 28ใช่ไหมคะโอ้28คนเลยนะคะดีมากนะคะเด็กๆต่อไปด้านเนี้ยถามคำถามต่อได้เลยถามว่าอย่างไรลูกวิชาวิทยาศาสตร์ถามได้ว่า science ถามเลยค่ะ
2: do you likeScience.
0: Do you like science?
2: Do you like science?
0: ใครบ้าง อีฟช่วยเพื่อนนับลูกยกมือเดียวนะคะน้องปลื้มยกมือเดียวนะคะเท่าไรเอ่ยเท่าไหร่คะ
2: 14
0: 13ใช่ไหมคะ13คนชื่นชอบวิชาอะไรนะลูกวิทยาศาสตร์ต่อไปวิชา Math คณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆยกค้างไว้นะคะยกมือเดียวนะคะยกมือเดียวเท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ย
3: วันใหม่ยกมือ
0: ค่ะวันใหม่ชอบไหมคะชอบยกมือค้างไว้ค่ะเท่าไรลูก
2: 15
0: 15 10เท่าไร15คนนะคะนักเรียน

0: น15คนต่อไปวิชา Social Studies Social Studies สังคมศึกษาใครชื่นชอบยกมือยกมือค้างไว้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางชอบวิชาสังคมศึกษาไหมเอ่ยดีมากนะคะเท่าไหร่คะ
1: 24
0: 24ใช่ไหมเอ่ย24คนนะคะที่ชื่นชอบนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนนี้หน่อยค่ะเด็กๆ เรามาดูสรุปกันนะคะสรุปแล้วเพื่อนๆชอบวิชาใดมากที่สุดคะวิชาอะไรคะ
2: ภาษาไทย
0: นั่นเองนะคะแล้ววิชาที่ชอบน้อยที่สุดล่ะคะวิชาอะไรเอ่ยมี2วิชาใช่ไหมคะคือวิชาอะไรวิชาดนตรีและวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเด็กๆเราก็จะได้สรุปข้อมูลนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถสรุปข้อมูลได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูใบงานที่22นะคะเด็กๆซึ่งใบงานนี้นะคะเด็กๆจะต้องมีการสรุปข้อมูลจากวิชาที่ชอบจากใบงานที่21จากใบงานที่เท่าไหร่ลูก21ย้ำเตือนนะคะจากใบงานที่21นั่นเองนะคะแล้วก็นำมารวมกันนะคะของทุกกลุ่มลงในกราฟนำมารวมกันนะคะนำมารวมกันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆอย่างเช่นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าวิชาศิลปะใช่ไหมคะศิลปะเรานับแล้วได้ทั้งหมด5คนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆก็จะต้องทำกราฟแท่งในลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะต้องทำกราฟแท่งในลักษณะแบบนี้เลยเด็กๆ เขาบอกว่านำข้อมูลของกี่กลุ่มนะคะทุกกลุ่มใช่ไหมคะมารวมกันนะคะเด็กๆ ก็จะต้องมีการสำรวจซึ่งเราได้สำรวจไปเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใบงานนี้นะคะใบงานนี้นะคะเด็กๆ ก็จะต้องเอาข้อมูลที่คุณครูได้ทำไว้นะคะมาสรุปลงในกราฟได้เลยค่ะคุณครูนะคะขอฝากใบงานนี้นะคะให้เด็กๆนะคะทำเป็นการบ้านนะคะขอฝากเป็นการบ้านนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้เลยค่ะเด็กๆอย่างเช่นนะคะวันนี้เราถามคำถามเป็นแบบYes, no question ใช่ไหมเอ่ยเราจะต้องขึ้นต้นว่าอย่างไรถ้าสมมติวิชานี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่าน้องทีน้องทีอยากตอบว่าอะไรคะ
1: Do you like English
0: เก่งมากค่ะเด็กๆก็จะสามารถพูดถามเพื่อนนะคะได้ว่า Do you like English อย่าลืมที่จะมีการขึ้นเสียงสูงนะคะที่คำว่า English นะคะถ้าสมมุติว่าชื่นชอบตอบว่าอย่างไรคะ
3: yes,
0: ตอบว่า yes I do yes I do นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆแต่ถ้าไม่ชอบแล้วถ้าชอบเป็นวิชาศิลปะจะสามารถตอบได้ว่าน้องทีช่วยคุณครูน้องทีช่วยคุณครูจะตอบได้ว่าอย่างไรลูก
1: No I don't I like art
0: เก่งมากนะคะก็จะตอบได้ว่าNo, I don't. I like art. นั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆวันนี้เด็กๆได้มีการทำกิจกรรมกลุ่มด้วยนะคะคุณครูเห็นแล้วนะคะนักเรียนทุกกลุ่มมีความสามัคคีการยอดเยี่ยมมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งต่อไปนะคะคุณครูขอฝากอีกหนึ่งใบงานนะคะนั่นก็คือใบงานที่20นะคะเป็นการบ้านนะคะใบงานที่20เป็นการบ้านที่นักเรียนกลับไปทำด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปเลยนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ school subjects เราจะเรียนเรื่องนี้กันอีกเป็นครั้งที่2นะคะเด็กๆต้องคอยติดตามว่าจะมีเนื้อหาในส่วนใดเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะและคุณครูนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดใบงานนะคะแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: As lady
4: Thank you, teacher.
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เลยสะอาดโกตัวคนซื้อนี่แหละ
1: ไปๆถอดก่อนถอดก่อน
2: ดูไปดูไปดูไป
0: นี่ไงซักในนี้เลย
3: ใหญ่คุ้มมาก
0: จะใช้อะไรซักอ่ะนั่นไง
3: เขาแทะไป
0: นี่มันเขาชุดนี้ฉันพองซัก

0: ชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันเลอะน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
1: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
0: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
1: โอ้ยก็แน่นอนนะคะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยค่ะวันนี้นะคะหิวไหมคะเด็ก
2: ๆห
1: ิวนะคะคุณครูจะชวนเด็กๆมารับประทานไอศกรีมไหนใครชอบรับประทานไอศกรีมบ้างเด็กๆบางคนอาจจะออกเสียงผิดเป็นไอศกรีมใช่ไหมคะแต่ถ้าภาษาไทยเราเนี่ยเราจะออกเสียงว่าไอศกรีมเด็กๆออกเสียงค่ะไอศกรีม
2: ไอศกร
1: ี
2: ม
1: ไอศกรีมเก่งมากค่ะเอาละค่ะตอนนี้ด้านหลังครูแหม่มเด็กๆลองบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าครูแหม่มมีไอศกรีมทั้งหมดกี่แท่ง8แท่งด้วยกันนะคะเด็กๆลองดูแต่ละไอศกรีมเนี่ยก็จะมีคำศัพท์อยู่ด้านในเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะร่วมกันออกเสียงไปพร้อมๆกับครูแหม่มทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเอาละค่ะคำแรกค่ะเด็กๆ
2: ล
1: ักทรั

0: รองรับ
1: รองร
0: ับ รักใคร
1: รักใคร
0: รักใคร
1: รักใคร
0: ลุกนั่ง
1: ลุกนั่ง
0: รุกราน
1: รุกราน
0: รำไทย
1: รำไทย
0: ลองใจ
1: ลองใจ
0: หมอลำน้องปณิดาชอบใช่ไหมคะหมอลำเห็นยิ้มเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราได้อ่านคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะยังไม่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ให้เด็กๆขอตัวแทนเด็กๆต้นทาง2คนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆสังเกตคำสังเกตวิธีการออกเสียงแล้วเด็กให้เด็กๆนะคะลองจับคู่คำศัพท์นำไปติดอีก1กระดานลองดูซิว่าฝั่งไหนทีมผู้หญิงหรือทีมผู้ชายจะเป็นฝ่ายชนะอาจจะใช้วิธีในการหยิบไปทีละ2แล้วรีบไปติดโดยใช้ความเร็วเด็กๆให้เด็กๆลองสังเกตคำก่อนนะคะตอนนี้ให้ตัวแทนพูดนำไปติดนะคะเด็กๆฝั่งซ้ายกระดานฝั่งซ้ายให้เป็นผู้หญิงกระดานฝั่งขวาให้เป็นผู้ชายนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ตัวแทนของเราพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมครับ
0: แล้วกองเชียร์พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: กองเชียร์พร้อมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมารออยู่ด้านนี้นะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆร่วมกันนับ3 2 1เริ่มได้เลยค่ะหยิบเลยค่ะน้ำโมฝั่งไหนคะผู้ชายฝั่งขวาค่ะผู้ชายฝั่งขวาอ่ะเร่งเลยค่ะเอาละค่ะครบหรือยังคะครบแล้วปรบมือให้ตัวแทนทั้ง2คนค่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนทั้ง2คนลองออกเสียงเดี๋ยวให้น้องดาเนียออกเสียงคำที่น้องเลือกก่อนถือไมโครโฟนไว้ค่ะเดี๋ยวให้น้องดาเนียนะคะเลือกอ่านออกเสียงคำที่น้องเลือกที่เป็นคู่กันที่คิดว่าออกเสียงคล้ายกันเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูว่าน้องดาเนียจะได้คะแนนไหมทีมหญิงจะได้คะแนนไหมมาดูที่คำแรกค่ะ
3: ราน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะ
1: รุกร
0: านต่อไปค่ะ
3: รำไทย
1: รำไทย
3: รองรับ
1: รองรับ
3: รักใคร
1: รักใคร
0: ทำไมน้องดาเนียถึงจัดกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันคะ
3: เพราะว่ามีรอเรือเหมือนกันค่ะ
0: เพราะว่ามีรอเรือเป็นอะไรคะ
3: พยัญชนะต้นเหมือนก
0: ัน พยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะน้องดาเนียบอกว่าหนูจัดกลุ่มแบบนี้นะคะต่อไปน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์ลองดูคำแรกให้น้องจักรพัฒน์ออกเสียงนะคะคำแรกค่ะ
4: ร้องใจ
0: ได้ๆออกเสียงค่ะ
1: ร้องใจ
4: หมอลำ
1: หมอลำ
4: รักทรัพย์
1: รักทรัพย์
4: ลุกนั่ง
1: ลุกนั่ง
0: ทำไมน้องจักรพัฒน์ถึงจัดกลุ่มไอศกรีม4แท่งนี้ให้เหมือนกันคะ
4: ไม่กระดกลิ้นเหมือนกันค่ะ
0: น้องบอกว่าจัดกลุ่มโดยใช้วิธีการออกเสียงมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
4: ลอเรือลอลิง
0: น้องบอกว่ามีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็คำที่ออกเสียงเนี่ยไม่กระดกลิ้นหรือไม่รัวรินนั่นเองนะคะประมือให้ตัวแทนของเราทั้ง2คนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยสามารถจัดกลุ่มได้แต่ยังไม่ถูกต้องไม่ถูกใจครูแหม่มยังไม่ตรงจุดประสงค์ของครูแหม่มครูแหม่มลองให้เด็กๆจับคู่ครูแหม่มบอกว่าขอให้เด็กๆจับคู่คำที่ออกเสียงคล้ายๆกันลองดูเด็กๆลองดูใครสามารถจับคู่ได้บ้างเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางน้องปลื้มประมือให้น้องปลื้มค่ะน้องปลื้มออกมาได้เลยค่ะหยิบไมโครโฟนด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าน้องปลื้มเนี่ยจะจับคู่จับกลุ่มใหม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวให้น้องปลื้มเลือกนะคะหยิบได้เลยค่ะน้องปลื้มเลือก2คำน้องปลื้มเลือก2คำนี้ใช่ไหมคะว่าเหมือนกันเด็กๆลองดูทำไมน้องปลื้มถึงเลือก2คำนี้คำแรกอ่านน้องเสียงให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ลองใจ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะ
1: ลองใจ
3: รองรับ
1: รองร
0: ับ ทำไมน้องปลื้มถึงเลือกไอศกรีม2อันนี้เพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าลองเหมือนกัน
0: ขึ้นต้นด้วยคำว่าลองเหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันไหมคะ

0: แก
1: ไม่เหมือนกันแล้วน้องปลื้มคิดว่า2คำนี้คำว่าลองกับรองมีความหมายเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันแต่นี้ล่ะค่ะเด็กๆที่คุณครูต้องการประมือให้น้องปลื้มค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องปลื้มดีไหมคะหรือว่าคนอื่นดีให้คนอื่นลองออกมาจับคู่เอาละค่ะใครดีคะน้องปกรณ์กับน้องวันใหม่ค่ะมาเลยค่ะและคนสุดท้ายน้องปิโป้ค่ะมาเลยค่ะอีกหนึ่งคู่นะคะเป็น3คู่ใช่ไหมคะเลือกได้เลยค่ะนำไปติดตรงนู้นค่ะติดด้านนู้นได้เลยนะคะเด็กๆลองดูไอศกรีมของเพื่อนๆใครคิดว่าถูกต้องแล้วใครคิดว่าถูกต้องแล้วยกมือค่ะเอาละค่ะปรบมือให้เพื่อนๆทั้ง3คนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวแทนของเรานะคะที่ออกมาในช่วงต้นนั่นเองนะคะถือว่ายอดเยี่ยมสามารถเรียกว่าจำแนกนะคะลักษณะของการออกเสียงนะคะรวมถึงเพื่อนๆที่เพิ่งออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองออกเสียงแล้วดูซิว่าเพื่อนเนี่ยเลือกคู่ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะคำแรกค่ะรองรับ
2: รองรับ
1: รองใจ
2: รองใจ
1: รำไทย
2: รำไทย
1: หมอลำ
2: หมอลำ
1: คำไหนที่คล้ายๆกันคะ
2: รำ
1: กับลำนั่นเองต่อไปค่ะ
2: ร
1: ัก
2: ใคร
1: กับรักทรัพย์คำไหนที่ออกเสียงคล้ายๆกันคะ
2: ร
1: ักรักกับรักนั่นเองและสุดท้ายค่ะเด็ก
2: ๆลุกนั่ง
1: กับ
2: ลุกรัก
1: เก่งมากค่ะคำไหนที่ออกเสียงคล้ายๆกันคะ
2: ลุกกับลุก
1: รุกกับลุกนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆคิดว่าแต่ละคำที่ออกเสียงคล้ายๆกันเนี่ยมีความหมายที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเรื่องราวที่เราจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องคำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะเด็กๆจะสังเกตจากบัตรที่เราได้ดูใช่ไหมคะว่ามีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะซึ่งความหมายแต่ละคำเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเลือกว่าคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้เนี่ยใช้รอเรือหรือลอลิงเป็นพยัญชนะต้นแล้วความหมายเขาเนี่ยจะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกความหมายของคำที่มีรอเรือและลอลิงเป็นพยัญชนะต้นได้อ่านออกเสียงคำที่มีรอเรือและลอลิงเป็นพยัญชนะต้นได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้จากในชั่วโมงที่แล้วครูแหม่มให้เด็กเตรียมอะไรไว้เตรียมการรัวลิ้นไว้นะคะเพราะวันนี้จะต้องอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูกันคำที่มีรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะต้นคืออะไรพยัญชนะต้นคือพยัญชนะที่อยู่ส่วนไหนของคำคะ
2: ต
1: ั
2: วแรก
1: ตัวแรกด้านหน้าอ่านตัวแรกของคำใช่ไหมคะหรือเด็กๆบางพยัญบางสระก็จะมีสระที่อยู่ด้านหน้าเช่นสระอะไรบ้างสระแอสระเอสระโอใช่ไหมคะที่อยู่ด้านหน้าแต่พยัญชนะต้นเนี่ยจะอยู่ตัวแรกเสมอนะคะผสมกับสระก็จะทำให้เสียงเนี่ยเปลี่ยนไปตามสระที่เราออกเสียงนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆออกเสียงคำแรกค่ะ
2: โรงเรียน
1: คำว่าโรงเรียนมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นตอบพร้อมกันเลยค่ะไม่ยากค่ะรอเรือนั่นเองนะคะทั้งสองพยางค์เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงคำที่มีรอเรือและรอลิงกันนี่เลยค่ะคำที่มีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นคำแรกค่ะ
2: รือ
1: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: รือ
1: ใครจะเป็นคนนำเพื่อนอ่านดีคะอ่านน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่ต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะคะต่อไปค่ะ
3: รองรับโรงเรียนเรื่องราว
1: เก่งมากค่ะต่อเลยค่ะ
2: รกราว
1: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: รกราว
1: ต่อไปค่ะ
3: รุมราวร่มรื่นรุ
1: เก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆจะสังเกตว่าถ้าเรา ราออกเสียงไม่ถูกต้องถ้าเราออกเสียงจากคำว่ารบเป็นลบความหมายจะเปลี่ยนไหมคะ
0: เปล
1: ี่ยนรบนี้หมายถึงอะไรรออบอรบสู้การการออกรบนั่นเองแต่ถ้าครูแหม่มออกเสียงว่าลบหมายถึงอะไรคะ
0: ย
1: างลบการบวกลบคูณหารใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งความหมายจะเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปคำที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นใครดีคะน้องจักรพัฒน์ค่ะคำที่มีน้องประกรณ์ค่ะคำที่ลิงเป็นพยัญชนะต้นจะต้องรัวลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นไหมคะ
4: ไม่ต้องค
1: ่
4: ะ
1: ไม่ต้องนะคะเด็กๆคนอื่นออกเสียงด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ
5: ลื่นล้มลีลาลวดลายลุกลามลอลัว
1: คำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้อง
0: ล
1: อลอไม้เอก
0: ล
1: อออกเสียงใหม่ค่ะ
5: ลอลวงละลายลิ่มเลือด
1: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
5: ลิ่มเลือด
1: ลิ่มเลือดนะคะและคำสุดท้ายค่ะ
5: โลดเล่น
1: หัวออกเสียงว่าอะไรนะคะ
5: โลดเล่น
1: น้องประกรณ์ออกเสียงให้เพื่อนๆได้ยินด้วยค่ะ
4: โลดเล่น
1: โลดแล่นเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูกันว่าคำที่ครูแหม่มกำหนดเนี่ยใช้รอเรือหรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นใครตอบได้รับ10คะแนนนะคะเอาละค่ะมาดูการคำแรกรักหรือลักความหมายแรกชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยความชื่นชมยินดีใช้คำว่าอะไรคะรักเก่งมากเลยนะคะรักนะคะต่อไปลอบทำสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้คำว่าอะไรคะ
0: ร
1: ักเช่นคำว่าอะไรบ้าง
0: ร
1: ักทรัพย์รักขโมยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะรำหรือลำรำหรือลำเด็กๆออกเสียงค่ะ
0: รำหร
1: ือ
0: ลำ
1: เก่งมากค่ะความหมายแรกลักษณะนามเรียกสิ่งนั้นเรียกสิ่งเช่นนั้นหรือว่าเรียกเรือเป็นลักษณะนามของเรือคืออะไรอีกหนึ่งความหมายฟ้อนนะคะหรือว่าหมายถึงผงเยื่อเมล็ดข้าวสารรู้จักลำข้าวไหมคะความหมายแรกลักษณะนามเรียกเรือคือคำว่าอะไรคะ
0: ลำข้าว
1: อะไรเอ่ยมีรอใช้รอเรือหรือรอลิงคะ
0: รอ
1: เรือหรือรอลิงใช้รอลิงในเดียวเสียงขันลำ
0: ล
1: ำ
0: ลำ
1: แต่ถ้าหมายถึงฟ้อนหรือว่าลักษณะนาหมายถึงผงเยื่อเมล็ดข้าวสารเราจะใช้คำว่าร
0: ำ
1: รำนะคะเก่งมากๆออกเสียงให้ถูกต้องนะคะต่อไปเด็กๆอ่านออกเสียงค่ะ
0: ร
1: ุ
0: ก
1: หรือลุกมาดูความหมายแรกเคลื่อนขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนอีกความหมายหนึ่งล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนของผู้อื่นความหมายแรกเคลื่อนจากท่านั่งหรือท่านอนหมายถึงอะไรคะ
0: ล
1: ุ
0: ก
1: ลุกแบบไหนใช้ตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
0: ล
1: อลิงนั่นเองนะคะต่อไปล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนของผู้อื่นหมายถึงอะไรคะ
0: ร
1: ุกนั่นเองนะคะรุกล้ำหรือว่ารุกรานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ
0: เร
1: ีย
0: กหร
1: ือ
0: เร
1: ีย
0: น
1: ออกเสียงให้ถูกค่ะเรียนหรือเรียนมาดูความหมายแรกค่ะเข้ารับความรู้จากผู้สอนได้รับการอบรมการฝึกฝนนะคะจนเกิดความเข้าใจหรือว่าความชำนาญคือคำว่าอะไรอีกความหมายหนึ่งเอาอย่างทำหรือพยายามทำให้เหมือนกับแบบอย่างความหมายแรกเข้ารับความรู้จากผู้สอนหมายถึงอะไรคะ
0: เรียน
1: ตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้น
0: รอเร
1: ือรอเรือเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเอาอย่างหรือพยายามทำให้เหมือนตามแบบตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
0: ลอย
1: ตัวอะไรนะคะ
0: ลอย
1: ลอลิงนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะ
0: ร
1: ั่
0: ว
1: หรือลวดเดี๋ยวให้น้องเจด้าตอบความหมายแรกหมายถึง สิ่งที่ทำเป็นเส้นยาวๆความหมายที่สองติดต่อกันหลายครั้งเอาละค่ะความหมายแรกสิ่งที่ทำเป็นเส้นยาวๆใช้คำว่าอะไรคะ
4: ล้อเรือค่ะลวด
1: ลวดสะกดค่ะ
4: ลออวดดอลวด
1: ลออวดดอลวดใช้รอเรือหรือลอลิง
4: ลอเรือลอลิง
1: ใช
4: ้ล
1: อเด็กๆช่วยเพื่อนหน่อยค่ะ
0: ล
1: อลิงนะคะน้องเจด้าต้องตั้งใจเรียนนะคะฟังที่คุณครูบอกด้วยนะคะสิ่งที่ทำเป็นเส้นยาวๆหมายถึงลวดลออัวดอลวดนะคะส่วนติดต่อการหลายครั้งเราจะใช้คำว่ารวดได้เดาเสียงหนึ่งครั้งค่ะรวด
0: รวด
1: ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะได้เดาเสียงค่ะ
0: รองหร
1: ือ
0: ลอง
1: รองหรือลองเด็กๆออกเสียงให้ดีบางทีคุณครูก็ออกเสียงผิดนะคะเด็กๆต้องช่วยเตือนคุณครูด้วยนะความหมายแรกหมายถึงกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไรความหมายที่สองรับรวมของเหลวหรือสิ่งอื่นที่ไหลตกลงมาความหมายแรกน้องข้าวหอมค่ะน้องต้นหอมกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไรใช้คำว่าอะไรคะ
4: รองค่ะ
1: สะกดค่ะ
4: รองอรองค่ะ
1: ใช้รอเรือหรือรอลิงคะ
4: รอลิงค่ะ
1: รอลิงเก่งมากเลยนะคะลองเดี๋ยวเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะลอง
0: ลอง
1: ลองหมายถึงกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไรเช่นลองทดลองลองวาดภาพลองทำอาหารแบบนี้นะคะส่วนถ้าอีกความหมายหนึ่งจะหมายถึงรับรวมของเหลวหมายถึงรองเดี๋ยวเสียงขาดรอง
0: รอง
1: รองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะ
0: ร
1: ับ
0: หรือร
1: ับ รับหรือรับความหมายแรกยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้ความหมายที่สองถือให้ถูให้คมความหมายแรกเด็กๆลองดูยื่นมือออกเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้จะใช้คำว่าอะไรคะ
0: ร
1: อเรือหรือรอลิง
0: รอเร
1: ือรอเรือเก่งมากนะคะรับแบบนี้นะคะส่วนถ้าหมายถึงถูให้คมหมายถึงรับเช่นรับอะไรบ้าง
0: ร
1: ับมีดนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะ
0: ร
1: ่
0: มหร
1: ือ
0: ล
1: ่
0: ม
1: ร่ม
0: หรือล่ม
1: ความหมายแรกจะหมายถึงกิริยาที่ทรงตัวไม่อยู่เอ็นเอียงนะคะความหมายที่สองหมายถึงบริเวณที่แดดส่องไม่ถึงความหมายแรกกิริยาที่ทรงตัวไม่อยู่ใช้คำไหนคะ
0: ร
1: ่มรอเรือหรือรอลิง
0: ร
1: อลิงเก่งมากเลยนะคะเช่นอะไรล่มบ้างเรือล่มเก่งมากเลยนะคะและบริเวณที่แดดส่องถึงใช้รอเรือหรือรอลิง
0: รอเร
1: ือรอเรือเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะ
0: ราวหรือ
1: ราวหรือราวหรือลาวความหมายแรกแนวแถวแนวแถวความหมายที่สองชื่อประเทศและชนชาติความหมายแรกแนวกับแถวใช้คำว่าอะไร
0: ราว
1: เด็กๆสะกดค่ะ
0: ราว
1: รอเรือหรือรอลิงน้องกุลรอเรือหรือรอลิงคะ
6: รอเรือ
4: รอเรือคร
1: ับ รอเรือเก่งมากเลยนะคะราวแบบนี้แล้วถ้าหมายถึงชื่อประเทศลาวนั่นเองนะคะลออาวอนเราใช้ลอลิงนะคะต่อไปค่ะ
0: ร
1: ื่นหรือลื่นนะความหมายแรกหมายถึงเคลื่อนที่ไปบนพื้นที่มีความฝืดน้อยนะคะความหมายที่สองหมายถึงชื่นสบายนะคะมาดูความหมายแรกเคลื่อนไปยังพื้นที่ที่มีความฝืดน้อยใช้คำว่าอะไรคะรอเรือหรือรอลิง
0: ร
1: อลิงเก่งมากเลยนะคะแล้วถ้าหมายถึงชื่นสบายใช้ตัวอะไรคะ รื่นตัว

0: รอเรือเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราได้อ่านออกเสียงคำใช่ไหมคะที่มีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะต้นแล้วรู้ความหมายของคำศัพท์แล้วต่อไปเราจะมาฝึกการออกเสียงให้เด็กๆนั่งหลังตรงเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงบทร้อยกรองรอเรือหรือรอลิงเด็กๆออกเสียงค่ะไหนใครเริ่มเมื่อยปากแล้วเด็กๆบางคนเริ่มเมื่อยแล้วนะคะไม่เป็นไรสู้อีกนิดเดียวนะคะเด็กๆเอาละค่ะใครจะเป็นคนนำเพื่อนอ่านดีคะใครดีใครที่มีความมั่นใจคิดว่าตัวเองอ่านออกเสียงถูกบ้างน้องจักรพรรดินะคะเอาละค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับน้องจักรพรรดิเลยค่ะ
1: นะเปลี่ยนชอบล้อเรียนพื้นลงเตียนเรียนเรียบดี
0: ขอเสียงดังๆนะคะ
1: รีระอย่ารอรีเอา
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะลีลาอย่ารอรี
1: ลีลาอย่ารอรีเราเดินลื่นลื่นล้มลง
0: เอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านออกเสียงให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเอาละค่ะสังเกตการออกเสียงของครูแหม่มให้ดีพวกเราเล่าเรื่องราวร้องเพลงราวคราวชมดง

0: ไปไล่วิ่งไล่หลงร้องเรียกเพื่อนเลือนลอยหาย
1: ไปไล่วิ่งไล่หลงเรียก
0: เอาใหม่ค่ะร้องเรียกเพื่อนเลือนลอยหาย
1: ร้องเรียกเพื่อนเลือนลอยหาย
0: ลมโชยโรยกลิ่นอวนมาล้วนงามเรียงราย
1: ลมโชยโรยกลิ่นอวนมาล้วนงามเรียงราย
0: รื่นรมชมลวดลายวิไลลักษณ์น่ารักจริงต่อนะคะของใครของรักใครรอบรักลุกลนนักณนะลูกลิง
1: ของใครใครรอบรักลุกลนนักณนะลูกลิง
0: เรือล่องร้องประวิงเหล่านักเลงเร่งราวี
1: เรือล่องร้องประวิงเหล่านักเลงเร่งราวี
0: รักเร่เล่ลมลวงดอกโรยร่วงปวงมาลี
1: รั

0: ดท้ายแล้วค่ะเด็กๆรูปร่างช่างชอบกลคนเรียบเรียงเลี่ยงแล้วเอ่ย
1: รูปร่างช่างชอบกลคนเรียบเรียงเลี่ยงแล้วเอ่ย
0: เอาละค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างลิ้นเป็นอย่างไรบ้างคะยังอยู่ดีไหมคะเด็กๆบอกว่าลิ้นจะหลุดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอาจจะกลับไปฝึกอ่านนะคะที่บ้านได้เลยจากบทรัดกลองนี้นะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทำกิจกรรมหัวใจรอ

0: ่อและรอกันเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆจับคู่2คนนะคะคู่กันที่นั่งข้างๆเราเนี่ยมีคำว่าอะไรที่ออกเสียงคล้ายๆกันบ้างจากที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้อย่างเช่นรำกับ
1: ลำ
0: หรือว่าเรียนกับ
1: เร
0: ียนแบบนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะจับคู่กันนะคะช่วยกันทำนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ1หัวใจต่อ1คู่นะคะคู่ละ1หัวใจนะคะเกินใช่ไหมคะคู่ละ1เท่านั้นค่ะคู่ละ1ค่ะทำด้วยกันค่ะ1หัวใจ1คู่ค่ะไม่มีคู่ทำคนเดียวได้ไหมคะทำคนเดียวได้เลยค่ะเด็กๆหาอะไรมาลองได้เลยนะคะช่วยกันเขียนช่วยกันตกแต่งให้เวลา5นาทีเท่านั้น5นาทีค่ะในกลุ่มห้ามซ้ำกันนะคะในกลุ่มคำห้ามซ้ำกันนะคู่ละ1ค่ะคู่ละ1เท่านั้น5นาทีนะคะเสร็จแล้วตกแต่งได้เลยของหนูคู่กับใครคะทำไมไม่คู่กันแบบนี้คะจะได้ช่วยกันระบายสีด้วยนะคะคุณครูให้คนที่นั่งข้างกันคู่กันนะคะคำนี้ยังไม่ถูกนะคะเปลี่ยนคำศัพท์นะคะ
2: เขียนถูกเลยจะลบตรงนั้นทำไมก็มันอยากเ
0: ห็นให้เวลา5นาทีค่ะ5นาทีเท่านั้นเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะเห็นไหมคะพอคู่กันแบบนี้ทำงานยากไหมคะยากนะคะอันนี้ล่อของคุณครูเลยเหรอคะน้องคะอาจจะใช้คำว่ารักกับรักแค่2คำนี้ก็พอแล้วค่ะช่วยกันเขียนช่วยกันตกแต่งนะคะเด็กๆหัวใจมี2ข้างอาจจะแบ่งการระบายสีข้างละ1คนใช่ไหมคะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะระบายสีได้เลยค่ะให้เวลา5นาทีเท่านั้น5นาทีค่ะนะคะเด็กๆให้เพื่อนๆมองเห็นด้วยนะใหญ่แล้วค่ะอันนี้ใหญ่แล้วได้ค่ะเหลือเวลาอีก3นาที3นาทีเท่านั้นค่ะคู่ของน้องประกรณ์ไอ้น้องจักรพัฒน์กับทีทัศน์ยังไม่ระบายสีเลยนะคะคู่อื่นระบายสีไปแล้วแต่ถ้าหมดเวลาทุกคนต้องวางอุปกรณ์ทุกอย่างเด็กๆเร่งมือเลยค่ะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะ

0: เด็กๆจะต้องบอกความหมายของคำได้ด้วยนะคะว่าคำที่เด็กเขียนมาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะน้องเจด้าได้ไหมคะน้องเจด้าน้องเจด้าเสร็จหรือยังคะเหลือเวลาอีก1นาทีเด็กๆ เขียนเลขที่ด้านหลังด้วยนะคะแสดงความเป็นเจ้าของเลขที่ของ2คนด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะได้ให้คะแนนถูกนะเหลือเวลาอีก1นาที1นาทีเท่านั้นค่ะนับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เก็บของทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะค่ะยกเว้นหัวใจของครูตนเองตอนนี้กลุ่มที่5ยังไม่มีใครเก็บเลยนะคะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วอ่ะล่ะค่ะเด็กๆหันหน้ามาค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้งเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแต่ละคู่ออกมาถือหัวใจนะคะด้านหน้าน้องวันใหม่ฟังไหมคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆแต่ละคู่ออกมาถือหัวใจด้านหน้าแล้วก็ทําท่าหัวใจแบบไหนก็ได้ทําคู่กันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆลองพูดคําศัพท์ของเด็กๆนะคะที่เด็กๆเขียนหลังจากนั้นให้เด็กๆนําผลงานมาติดด้านนี้ใครเข้าใจแล้วยกมือขวาน้องกล้าเข้าใจที่คุณครูพูดไหมคะเข้าใจแล้วนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มไหนจะได้ออกมาเมื่อสักครู่กลุ่มไหนเก็บของรวดเร็วที่สุดนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ออกมาทีละคู่ได้เลยค่ะขอทีละคู่นะคะไรวินนะคะประมือให้คู่แรกของเราขอแบบรวดเร็วเลยนะคะขอแบบรวดเร็วเลยนะคะตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้นะทำท่าค่ะอย่างรวดเร็ว1 2 3 1 2 3หัวใจแบบเขินๆนะคะคำศัพท์ที่หนูได้นะคะถือไมค์ตรงกลางค่ะคือคำว่าเดี๋ยวคุณครูถือให้ค่ะแล้วค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
2: เรียนครับ
0: ออกเสียงทั้งสองคนเลยค่ะเรียนกับ
2: เรียนครับ
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: เรียน
0: เรียนกับ
2: เรียน
0: เรียนเก่งมากๆเลยนะคะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะเตรียมตัวเลยนะคะอย่างรวดเร็วค่ะเดี๋ยวคุณครูถือ

0: ไม้นะคะหนูถือไม้นะคะเอาละค่ะทำท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่หัวใจน่ารักมากเลยนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่าร
1: ักรักค่ะ
0: เดี๋ยวๆสิงค่ะรัก
2: รัก
0: รักเพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะมารอได้เลยค่ะคู่ของน้องประกรณ์กับน้องออแกนนะคะทำท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่หัวใจนะคะเอาใหม่ขอใหม่1 2 3นี่หัวใจนะคะมาดูคำที่น้องได้คือคำว่าอะไรคะ
1: รุกกับลุกครับ
0: น้องออแกนออกเสียงด้วยค่ะเก่งมากค่ะนำผลงานไปติดได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคู่แรกมาได้เลยค่ะมาดูหัวใจของน้องจัญญวัฒน์กับน้องเจ้านายนะคะขอท่าหัวใจค่ะนี่หัวใจดวงน้อยๆนะคะคำศัพท์ของหนูคือคำว่าร
1: ุกกับลุก
0: ดูให้ดีๆค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: รองกับรอง
0: เก่งมากให้เด็กๆออกเสียงแบบนี้นะคะคำศัพท์ก็คือรองกับรองนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆต้องเร่งมือนะคะรู้ว่าจะถึงคิวตัวเองแล้วต้องรีบออกมานะคะน้องอีฟหยุดระบายสีค่ะเดี๋ยวไม่ให้น้องอีฟออกมานำเสนอหน้าห้องลงโทษนะคะอ่ะต่อปันนี้ค่ะอ่ะทำท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่มินิฮานะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่าร
1: ักกับรักค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้คู่นี้ค่ะคู่ต่อไปกลุ่ม3ค่ะมาเลยค่ะคู่แรกค่ะเด็กๆไม่ต้องถือไมโครโฟนออกมานะคะคู่แรกค่ะทำท่าหัวใจได้เลยค่ะไม่ได้ปรึกษากันมาก่อนนะคะคู่นี้ค่ะคนนึงจะไปหัวใจคุ้นครึ่งดวงอีกคนนึงจะมินิฮานะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่าร
1: องรับค่ะ
0: ให้พูดพร้อมกันค่ะเด็กๆเวลาที่เราออกมานำเสนอเรารู้อยู่แล้วว่าเราเขียนคำว่าอะไรใช่ไหมคะให้พูดได้เลยค่ะ1 2 3
1: รองรับค่ะ
0: รองรับกับ
1: รองรับกับรองน้ำค่ะ
0: รองรับกับรองน้ำคำว่ารองน้ำเขียนผิดนะคะไปแก้ไขใหม่ค่ะคู่ต่อไปค่ะขอท่าหัวใจค่ะขอท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่เลยนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
3: เรียนกับเรียนครับ
0: น้องเมย์ออกเสียงด้วยค่ะ
3: เรียนกับเรียนครับ
0: เก่งมากๆเลยนะคะนำไปติดได้เลยค่ะกลุ่มอื่นต้องดูว่าคำศัพท์ของตัวเองเนี่ยคำว่าอะไรนะคะแล้วก็ออกมาพูดนะคะดูให้ดีก่อนนะคะเอาละค่ะขอท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่เอาละค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่าร
1: ักกับ
0: น้องเปรมี่ออกเสียงด้วยค่ะ
1: รักกับรักค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆค่ะนำไปติดได้เลยต่อไปกลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะไวเลยค่ะเอาละค่ะขอท่ามินิฮาร์ทค่ะนี่ไม่ปรึกษากันอีกแล้วนะคะนี่ท่ามินิฮาร์ทนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: ราว
4: กับ
1: ราวค่ะ
0: ราวกับราวเก่งมากๆนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะเดินไวๆนะคะเอาละค่ะมีท่ามีท่าหัวใจค่ะมินิฮานะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: เรียนกับเรียนค่ะ
0: น้องเบิ้ลออกเสียงด้วยค่ะ
1: เรียนกับเรียนครับ
0: เก่งมากค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆถ้ารู้ว่าจะถึงคิวตัวเองต้องรีบนะคะออกมาสแตนบายรอได้เลยเอาละค่ะขอท่าหัวใจค่ะท่าอะไรดีคะหัวใจคนละ1ดวงเลยนะคะคำศัพท์ที่หนูได้ค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: รักกับรักค่ะ
0: เก่งมากค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะ มาเลยค่ะขอท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่เลยนะคะหัวใจแปลกๆนะคะเนี่ยอ่ะมาดูคำศัพท์ที่หนูทั้ง2คนได้คือคำว่าอะไรคะ
1: ลวดกับลวดค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะลวดกับลวดนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะมาเลยค่ะขอท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่เลยนะคะเอาละค่ะคำศัพท์ที่หนูได้ค่ะออกเสียงพร้อมกัน1 2 3
1: รับกับรับกับค่ะ
0: น้องเกียร์นายไม่ออกเสียงเลยค่ะ1 2 3
1: รับกับรับค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะนำไปติดได้เลยค่ะเอาละค่ะน้องเจด้าค่ะผู้ทำหัวใจคนเดียวประมือให้น้องเจด้าหน่อยค่ะมาดูการของน้องเจด้าได้คำศัพท์คำว่าอะไรน้องเจด้าทำท่าหัวใจหน่อยค่ะนี่เลยนะคะหัวใจหันไปให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่ท่าหัวใจนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
3: เรียนกับเรียนค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องเจด้าค่ะและคู่สุดท้ายจะให้ออกมาดีไหมคะคู่ที่ไม่ฟังเพื่อนไม่ฟังคุณครูจะให้ออกมานำเสนอดีไหมคะถามเพื่อนๆอยู่ในห้องจะให้เพื่อนออกมานำเสนอไหมคะออกมาได้เลยค่ะครั้งนี้เป็นการเตือนแต่ครั้งหน้าคุณครูจะทำจริงแล้วเด็กๆต้องฟังคุณครูนะคะแล้วก็ต้องรักษากฎระเบียบข้อตกลงของในห้องนะคะเอาละค่ะทำท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่เลยท่าหัวใจนะคะคำศัพท์ที่ได้คือคำว่าอะไรคะ
1: ลำกับลำค
0: ่
1: ะ
0: ขออีก1ครั้งค่ะ
1: ลำกับลำค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้คู่สุดท้ายของเราค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือผลงานของเด็กๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่1เรื่องรอเรือหรือรอลิงให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดนะคะขึ้นมาทำใบงานได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเพียงแค่นิดเดียวนะคะใครที่ทำไม่เสร็จสามารถนำไปกลับไปทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะอยู่ที่หน้าไหนเอ่ยอยู่ที่หน้าไหนคะ200เท่าไหร่คะลงมือทำได้เลยค่ะ211นะคะเลือกคำที่เป็นรอเรือหรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะมาเติมในประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะ

0: ค่ะเด็กๆใครที่ทำได้มากกว่า3ข้อแล้วยกมือค่ะใครที่ทำเร่งมือเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันให้เด็กๆวางดินสอวางทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันใครที่ทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะเอาละค่ะมาดูเฉลยของเรานะคะเฉลยข้อแรกประโยคของเราฉันชอบอะไรคะ
1: เร
0: ีย
1: น
0: วิชาภาษาไทยสมหญิงชอบทำท่า
1: เร
0: ียนแบบนักแสดงใจดีชอบซ้อมการแสดง
1: ร
0: ำไทยก่อนขึ้นเวทีชาวบ้านนำลำต้นของอ้อยไปทำน้ำตาลชาวนานั่งพักอยู่ใต
1: ้
0: ร่มไม้เรือของชาวประมง
1: ล
0: ่มล่อเรือหรือล่อลิงลอลิงนะคะล่มอยู่กลางทะเลก้อนเมฆเมฆอะไรคะ
1: ร
0: ับ ของขวัญจากคุณย่าพ่ออะไรคะ
1: ร
0: ับ พ่อรับมีดให้คมก่อนทำอาหารป้าส้มใช้กะละมัง
1: รอง
0: น้ำฝนเพื่อนำมารดแปลงผัก

0: และข้อสุดท้ายค่ะน้องแก้วอะไรคะลองเสื้อก่อนซื้อทุกครั้งนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนการเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำที่มีรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะประสมด้วยสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันวรรณยุกต์เดียวกันแต่ถ้าพยัญชนะต้นไม่เหมือนกันเราจะออกเสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนแล้วความหมายของคำจะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กๆนะคะฝึกออกเสียงรู้จักความหมายของคำและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่2เรื่องคำที่มีความหมายเหมือนกันและใบงานที่2เรื่องคำที่มีความหมายเหมือนกันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเด็กๆทั้งต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางนะคะกลับไปฝึกการออกเสียงคำนะคะที่มีรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะรวมถึงเรียนรู้ความหมายของคำจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้ครูแมมและเด็กๆต้นทางนะคะขอตัวลาเด็กๆปลายทางไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ชมทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะขอรูปหัวใจค่ะหัวใจนี่เป็นรูปหัวใจด้วยนะคะเด็กๆสวยไหมสวยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DL
1: นั่งรถอย่างปลอดภัย
2: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
3: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยวนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะเอาไปขึ้นรถกันเร็ว
4: ค่ะลูกค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
3: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
2: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
3: ไปค
2: ่
3: ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซีทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซีทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
4: ค่ะ
3: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่
4: ะ
3: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
4: ค่ะ
3: พร้อมออกเดินทางแล้ว
4: ไปเลย
3: เดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
3: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
4: ะ
3: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
4: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก่ไก่ไก
2: ่ไก่ไก่ไก่ไก่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
4: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว
2: ์ขี้ล่าสัตว์
3: เอ้าถูกใจ
2: เทคาน
3: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
4: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันกระตุกกระตุก
3: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
2: ี่
3: ย
2: พ่อเอา
3: เป็นอะไร
4: อีกดี
3: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
3: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
4: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
3: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิท

0: ะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ้ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วม

0: มากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.hนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ยี่สิบสี่กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน

0: พื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
1: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
4: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
1: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: สงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู่
0: ห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
5: ครับ
6: คุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่

0: จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

สุดท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำ
1: ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35

0: ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลั

การเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์ก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้เย้เย้พวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่2กันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจะ
0: คงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์ก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์กันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่2รหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่3รหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่า

0: เราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสามือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเรา2คนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลังของเราวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนนี่ค่ะ
2: โอ้โหก็เป็นข่าวดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้ Golden Button มาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ8โมงเช้าบ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหวตกับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปอร์โตริโกด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไร
2: เซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุด

0: ท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านนึงบอกถ้าไม่ชนะนะจะถึงขายบ้านเลยนะ คือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่คือเราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอะเชอร์รี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
1: น้องก็มีคุณสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะ
0: ครับ
1: ก็คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรายังอายดิฉันตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก
0: ็
1: อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นกีตาร์กันไปเนี่ยแหละเพียงเพื่อชีวิตแต่เอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ็บ
0: ตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ยเขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
0: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้นะมีไทยอยู่ในสายตาจากน้องเนเน่เพราะดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริกา Ghost Talent เนี่ยคนชมเนี่ย
1: ใช่
0: ทั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนอเมริกาด้วยไง
1: ใช
0: ่แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
1: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะ
0: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประกาศผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือฮามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Parkซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to the America's Got Talent stage Wednesday on NBC NBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Parkนับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลด้วยว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัติการอําลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน
1: ้
0: องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน่พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
1: ค่ะนี่ไงเชอรี
0: ่โอเค
1: พี่ป๋องอ่ะพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
0: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7ล้านกว่าคะแนน
1: ค่ะ
0: ขณะที่คนที่2ที่แสดงมายากลเนี่ยได้หลักแสนคือ 700,000 กว่า
1: แล้วคนที่โหวตเนี่ย
0: คือ
1: ต้องบอกกันว่าเป็นชาวอเมริกัน
0: ใช
1: ่แล้วก็มีคนไทยที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกานี่แหละเป็นคนโหวตให้นั่นเอง
0: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการ America's Got Talent ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นนะเงิน33ล้านหรือ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรดาค่ายต่างๆทุกคนเนี่ยพุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามมาจากผลของความสำเร็จของอเมริกา Ghost Talent ตรงนี
1: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะว่าเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียก ียกว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่โรโยศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ค่ะที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ในซีซั่นที่21ค่ะ
0: โอ้โหเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันหยุดตรงนี้แค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อที่จับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่กระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดงความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดไงของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะ
0: ค
1: ือน้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะคนบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
0: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: โอ้โหกระดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นภาพที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถมากๆจริง
1: ๆคือทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
0: ค
1: ือทุกครั้งที่น้องเนเน่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้นี่นะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค
0: ่
1: ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันเนี่ยพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บอมเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะอารมณ์ความรู้สึกอ่ะเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิสามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาเลยประมาณนี้
0: แล้วที่นี่ร้องเต็มก็ไม่ติดนะ
1: ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อนไงอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะ มันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
2: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภักภาคอิวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได้พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ้าเรามีความพยายามเพียงพอมันก็ซ้อนอย่างน้องเน่ๆแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างการสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทิศทางไหนอันนี้มันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะข่าวที่ NUP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบครัวพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพเนียรช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็วอล์กกิ้งสตรีทนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้การบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันก็ทำให้ข้าวของเนี่ยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปนะคะ
2: ขณะที่ในเช้าของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
3: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพัทยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบายนะครับ
2: ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพเนียรช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังและพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน
1: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นการข้ามชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วก็เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมเน้นการเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวก่อนหน้านี้ได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
2: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับท่านครับวันนี้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงและฝนจะตกหนักที่สุดครับ
4: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นแถบภาคตะวันออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวศูนย์กลางของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าจุดติดกับจังหวัดตราดของเราแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางส่วนนะภาคกลางที่โซนอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับแถบซึ่งเซาและนครนายกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดระยองนะจังหวัดสระแก้วปราจีนนะนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวพื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำรัศมีประมาณสัก300กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับฝนที่หนักมากเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
2: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
4: ฝนผ่านครับ
2: ฝน
4: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองการนะครับ
1: ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะคาดการณ์ได้ไหมคะว่าประมาณสักประกี่มิลลิเมตรคะ
4: ครับฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่แถวเนี้ยแถวสักแก้วตรงเนี้ยจะมีเทือกเขาสูงนะฮะมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเมฆเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ง่ายนะครับและประกอบกับมันมีลมส่งก็คือลมจากที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเป็นลมส่งที่ทำให้ตัวเมฆฝนเนี่ยยกตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะพื้นที่หน้าเขาโซนเนี้ยนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักมากกว่าพื้นที่อื่นครับ
2: ครับท่านรองครับอย่างที่บอกว่าฝนจะมาตอนนี้หย่อมมาถึงทางด้านของกัมพูชามาทางตราดจันทบุรีแล้วถูกไหมครับแล้วจะค่อยๆขยับผ่านมาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่บอกเมื่อสักครู่คือเมืองจันทร์ตราดนครนายกแน่นอนที่สุดห่างๆต้องน่าจะถึงกรุงเทพมหานคร

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
3: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
4: พ่อครับดูนี่สิครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่เขาเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะในวันนี้เรามาพบกับครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์นั้นนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเราไปแล้วนั่นเองนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตนะคะหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารการในเรื่องของอาหารการตั้งที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะอะไรอีกลูกการแต่งกายเราก็ได้เรียนรู้กันมาแล้วนั่นเองนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตไปแล้วสาเหตุไปแล้วซึ่งสาเหตุนะคะก็มาจากการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายก็คือเทคโนโลยีที่เราได้นำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้การเกษตรก็มีการนำเอาเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้นั่นเองนะคะมีการพัฒนาประเทศให้เจริญมากยิ่งขึ้นมีถนนตัดผ่านเข้าในชุมชนมีถนนดีๆให้เราได้ใช้ในการเดินทางนั่นเองนะคะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรานั่นเองซึ่งชุมชนของแต่ละคนนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะในวันนี้ครูแนนก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้กลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่กลับไปสำรวจชุมชนของตนเองด้วยนั่นเองนะคะว่าจากการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่ครูแนนยกตัวอย่างไปแล้วนั้นคือขั้นพื้นฐานนะคะที่หลายๆชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้วันนี้เราก็จะได้มีการทำใบกิจกรรม

0: เพื่อให้เราได้ไปรู้จักชุมชนของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะว่าจากในอดีตนั้นย้อนไปเมื่อ20ปีในอดีตชุมชนของฉันเป็นอย่างไรต่อมาในปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างชุมชนปัจจุบันของฉันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันทำใบกิจกรรมไปทีละขั้นตอนนั่นเองนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเรามาดูนะคะว่าจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในชุมชนของเราแล้วที่เราได้ร่วมกันยกตัวอย่างมีผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อมีสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วต้องมีผลทั้งผลดีและผลเสียไหมคะลูกมีสิ่งที่เกิดขึ้นมานะคะย่อมมีทั้งผลดีและผลเสียที่ตามมานั่นเองนะคะสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะสามารถบอกผลดีและผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในชุมชนได้นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมแรกของเราก็คือผลของการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์นะคะว่ารูปภาพหรือการเปลี่ยนแปลงด้านที่คุณแนนนำมาให้นักเรียนดูนั้นมีผลอย่างไรบ้างต่อการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะคะตอนนี้เด็กๆง่วงไหมคะ
1: ไม่ง่วง
0: ไม่ง่วงนักเรียนปลายทางล่ะคะง่วงไหมหลายๆคนบอกว่าง่วงมากหลายๆคนบอกว่าไม่ง่วงเลยพร้อมที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะจำขนมจีบซาลาเปาได้ไหมคะ ชอบกินไหมคะลูกชอบไหมคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบขนมจีบยังไงลูก
1: ขนมจ
0: ีบจีบจีบซาลาเปาเปาเปาไส้หมูสับสับสับข้าวต้มมัดมัดมัดอะไรอีกคะเด็กทุกคนนั่งตัวตรงเด็กทุกคนนั่งตัวตรงนะคะทีนี้เราไปกินขนมจีบซาลาเปาแล้วนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะท้องอิ่มยัง
1: อิ่มแล
0: ้
1: ว
0: ยังไม่อิ่มเหรอคะบางคนบอกว่าอิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์รูปภาพกันนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผลดีและผลเสียอย่างไรนั่นเองนะคะจากในภาพนะคะเราก็จะเห็นว่ามีรถจำนวนหลายคันนะคะวิ่งไปมาอยู่เราก็จะเห็นในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าผลดีของการเดินทางในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์รถส่วนตัวใช่ไหมคะหรือการเดินทางรถไฟเครื่องบินต่างยุคปัจจุบันนี้เราสามารถเลือกเดินทางได้เลยและจากในรูปภาพนี้ก็เป็นในเรื่องของการเดินทางในปัจจุบันนักเรียนคิดว่าส่งผลดีอะไรบ้างกลุ่มที่หนึ่งค่ะมายกี้คิดว่าผลดีของการเดินทางในยุคปัจจุบันคืออะไรคะลูก
2: ทำให้เราเดินทางสะดวกสบายขึ้นครับ
0: ทำให้เราเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะน้องนโมค่ะกลุ่มที่4
3: จะได้ไปเร็วขึ้นครับ
0: เดินทางได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมีใครตอบอีกคะเอาผลดีก่อนนะคะน้องกัปตันผลดีคืออะไรคะจากการที่มีการเดินทางในยุคปัจจุบันนี
4: ้สามารถเดินทางแบบสะดวกสบายครับ
0: ทำให้การเดินทาง
4: สะดวกสบาย
0: สะดวกสบายคำตอบเหมือนน้องไมกี้ท่านเองนะคะถูกต้องค่ะทำให้การเดินทางของเรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วผลเสียล่ะคะลูกน้องไม่น้องนโมนะคะยกมือขึ้นก่อนเลยผลเสียของการเดินทางในยุคปัจจุบันนี้มีอะไรคะ
3: เสียตังเกี่ยวกับค่าน้ำมันครับ
0: ถูกต้องค่ะเราก็ต้องมีการใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันใช่ไหมคะถ้าเป็นรถส่วนตัวของเราเก่งมากค่ะค่ะกลุ่มที่3ค่ะลูก
5: เสียตังซ่อมรถครับ
0: เสียอะไรนะคะ
5: เสียเงินซ่อมรถ
0: การซ่อมรถใช่ไหมคะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมรถนั่นเองเมื่อรถได้รับความเสียหายเราก็ต้องมีค่าบำรุงซ่อมรถนั่นเองค่ะน้องกลุ่มที่5ค่ะน้องมอส

0: ทำให้รถติดครับ
1: ทำให้รถติดถูกต้องค่ะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะสิ่งที่นักเรียนตอบมานะคะยกตัวอย่างมานี้ถูกต้องเลยค่ะซึ่ง1คือรถติดเพราะในยุคปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็มักมีรถยนต์รถส่วนตัวใช่ไหมคะเพื่อความสะดวกสบายเราจะเดินทางไปไหนก็มีรถนำทางเราไปนั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องของรถติดนี้ในชุมชนเมืองจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งในอำเภอหัวหินของเรานักเรียนสังเกตไหมคะสังเกตไหมลูกในอำเภอหัวหินของเรานะคะช่วงเวลาตอนเช้าๆและช่วงตอนเย็นตอนที่นักเรียนเลิกเรียนใช่ไหมคะก็จะสังเกตเห็นว่ารถติดเป็นจำนวนมากนั่นเองมีรถวิ่งผ่านกันไปผ่านมาใช่ไหมคะเยอะแยะมากมายเลยสองเมื่อมีรถเป็นจำนวนมากนะคะเกิดผลเสียอะไรคะลูกถูกต้องค่ะก็จะเกิดมลพิษทางอากาศเพราะว่ารถปล่อยอะไรออกมาปล่อยควันออกมานั่นเองนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของสภาพอากาศอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมจากที่ในอดีตนั้นนะคะเราไม่ได้ใช้รถยนต์เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ไหมคะไม่มีรถส่วนใหญ่ก็จะใช้เกวียนสามล้อทีบใช้เรือนะคะซึ่งก็จะปล่อยพวกควันนี้ออกมาได้น้อยมากๆถ้าเป็นเรือยนต์ใช่ไหมคะลูกก็จะไม่ค่อยส่งผลเสียเหมือนกับในยุคปัจจุบันที่มีการปล่อยผู้ให้บริการทางการศึกษาด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลพี่ตำรวจทหารนักบินเชฟงานก่อสร้างเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้มีการพัฒนาประเทศมีการก่อสร้างถนนสร้างตึกอาคารใช่ไหมคะก็มีอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นมีอาชีพในเรื่องของการออกแบบนักดับเพลิงทีนี้ครูแนนอยากทราบว่าจากที่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายส่งผลอย่างไรบ้างคะมีผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกลุ่มที่4ค่ะ
2: มีอาชีพให้เลือกเยอะครับ
1: มีอาชีพให้เลือกเยอะได้ค่ะกลุ่มไหนจะตอบอีกคะจากการที่เรามีอาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นซึ่งจากในอดีตส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะทำการเกษตรใช่ไหมคะทำเกษตรกรรมทำไร่ทำสวนอยู่ที่บ้านของเราแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมีการพัฒนาประเทศมีอาชีพที่หลากหลายผู้คนก็เข้ามาทำงานในชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะน้องปลื้มเพิ่มเติมอะไรคะลูก
3: มีเทคโนโลยีที่เจริญมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: มีเทคโนโลยีที่เจริญมากขึ้นถูกต้องค่ะลูกเพราะว่าในเรื่องของการมีอาชีพที่หลากหลายใช่ไหมคะผู้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะมีการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆให้มาอำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์เรานั่นเองนะคะซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในเรื่องของประเทศมีการพัฒนานั่นเองนะคะคือผลของการเปลี่ยนแปลงเพราะมีอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเรามีการประกอบอาชีพจากการทำการเกษตรเพื่อยังชีพก็เปลี่ยนเป็นการทำการเกษตรเพื่อส่งออกไปขายก็เกิดการพัฒนาประเทศเราก็เจริญมากขึ้นและอีกอย่างในเรื่องของการติดเดินทางการติดต่อสื่อสารก็เกิดจากการประกอบอาชีพนี่แหละค่ะทำให้ประเทศของเรานั้นพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเองเรื่องของคนในชุมชนย้ายถิ่นฐานเข้าในเมืองมากยิ่งขึ้นนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กแต่คนวัยทำงานเข้าสู่ในเมืองมากยิ่งขึ้นเคยสังเกตชุมชนของเราไหมคะชุมชนของใครที่มีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเป็นจำนวนมากคะนายยกมือชุมชนของครูแนนนะคะอยู่ที่ภาคอีสานก็เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วผู้คนนะคะในวัยทำงานก็จะย้ายถิ่นฐาน

0: ฐานเข้าไปทำงานในชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีอาชีพให้ประกอบให้มีอาชีพได้ทำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจึงทำให้ผู้คนนั้นย้ายถิ่นฐานเข้าในเมืองนั่นเองค่ะต่อมาการติดต่อสื่อสารมีผลถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะลูกจากที่เราใช้จดหมายจากที่เราใช้โทรศัพท์บ้านแต่ปัจจุบันใช้อะไรคะลูกใช้โทรศัพท์มือถือแล้วผลของเปลี่ยนแปลงแบบนี้มีผลดีอย่างไรคะลูกน้องไมกี้ค่ะน้องไมกี้คะมีผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะลูก
1: ทำให้เราสื่อสารง่ายขึ้นค่ะ
0: ทำให้เราสื่อสารได้ง่ายขึ้นเก่งมากค่ะน้องวันใหม่ค่ะลูกเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่มีการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป
2: ทำให้ติดต่อสื่อสารไวขึ้นค่ะ
0: ติดต่อสื่อสารได้ไวรวดเร็วนั่นเองนะคะต่อมาค่ะน้องปื้ม
3: สามารถติดต่อกันได้ทุกที่ครับ
0: สามารถติดต่อกันได้ทุกที่นั่นเองนะคะถูกต้องเลยค่ะผลของการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะคือ1ติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นนะคะแค่มีโทรศัพท์มือถือบางทีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเราก็สามารถติดต่อกันได้ทันทีถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนละประเทศก็สามารถติดต่อกันได้นะคะ2รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วอย่างเช่นถ้าคุณแนนนะคะจะสืบค้นข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความรู้ที่จะนำมาสอนนักเรียนนะคะคุณครูแนนมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตคุณแนนก็สามารถค้นหาข้อมูลได้นั่นเองนะคะ 3. ความสัมพันธ์ในครอบครัวชุมชนลดลงนั่นเองซึ่งข้อ3นี้ก็จะเป็นในเรื่องของผลเสียใช่ไหมคะลูกในปัจจุบันนี้เราสนใจในเรื่องของผู้คนในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นแต่คนที่นั่งอยู่ข้างๆเราคนในครอบครัวคนรอบตัวเราก็จะมักละเลยนั่นเองนะคะจึงทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนั้นเกิดปัญหาขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราเล่นโทรศัพท์มือถือเราควรแบ่งเวลาไหมคะลูกควรเราไม่ควรเล่นนะคะโทรศัพท์เล่นเกมไม่เกิน30นาทีนะคะต่อวันไหนใครเล่นมากกว่านี้คะลูกไหนใครเล่นมากกว่า30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงมีบ้างนะคะครูเนนก็ฝากเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการเล่นสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะถ้าเราเล่นในเวลาที่มากๆนะคะในแต่ละวันก็จะส่งผลเสียในเรื่องของสายตาในเรื่องของสมาธินั่นเองดังนั้นแล้วครูเนนฝากให้นักเรียนนะคะถ้าเราจะเล่นสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็ใช้เวลาในการดูนั้นไม่นานนั่นเองนะคะจะทำให้เรานั้นแบ่งเวลาและเป็นประโยชน์ต่อเรามากยิ่งขึ้นต่อมาในเรื่องของอะไรคะการแต่งกายตามกระแสนิยมตามกระแสนิยมหมายถึงอะไรลูกเป็นกระแสในออนไลน์เป็นกระแสในยุคปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเรารับข้อมูลข่าวสารที่ง่ายขึ้นเห็นว่ามีการแต่งกายแบบไหนเราจึงมีการรับวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงผลของการเปลี่ยนแปลงน้องอีฟคะผลของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแต่งกายนั้นมีอะไรคะจากการที่เรารับวัฒนธรรมจากข้างนอกเข้ามาการแต่งกายของไทยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปใช่ไหมคะส่งผลเสียอย่างไรคะลูกในใครกลุ่มที่สองช่วยเพื่อนได้นะใครจะช่วยเพื่อนคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะจากการแต่งกายตามกระแสนิยมมีผลอย่างไรบ้างคะลูก
1: ทำให้เราอยากได้ครับ
0: ทำให้เราอยากได้
1: และเราก็ไปซื้อค่ะทำให้เสียเงินครับ
0: ทำให้เราอยากได้ชุดใหม่ๆชุดตามกระแสใช่ไหมคะจึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินเพิ่มนั่นเองต่อมากลุ่มที่3ค่ะลูก
3: ทำให้เสียเงินมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ทำให้เสียเงินมากยิ่งขึ้นเหมือนกับประเด็นของน้องไมกี้นั่นเองน้องน้ำโมค่ะลูก
4: จะเสียตังค์มากขึ้นค่ะ
0: ประเด็นเดียวกันเลยนั่นเองนะคะจากการที่เรารับวัฒนธรรมจากข้างนอกเข้ามานะคะการแต่งกายเราก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก็คือเอกลักษณ์การแต่งกายแบบไทยค่อยๆหายไปนั่นเองจากเดิมนะคะเรามีการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ต่อมาเมื่อมีกระแสนิยมเข้ามานะคะแต่งกายตามแฟชั่นมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันของเรานะคะก็เราก็ไม่ได้ละทิ้งละเลยอย่างในวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์นักเรียนจะเห็นคุณครูใส่ชุดอะไรคะลูกก็จะมีการสวมชุดผ้าไทยใช่ไหมคะนี่ก็คือการอนุรักษ์ผ้าไทยของเรานั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของไทยเรานั้นหายไปเลยนั่นเองเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้มีการแต่งกายตามกระแสนิยมเป็นจำนวนมากดังนั้นแล้วสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ต้องอนุรักษ์แล้วก็ภูมิใจนั่นเองนะคะต่อมานักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปสุขภาพของเราเปลี่ยนแปลงไปไหมคะเปลี่ยนแปลงไปบางวันเราจะเห็นเหมือนหมอกปกคลุมเขาเรียกว่าหมอกไหมคะที่เราเห็นเขาเรียกว่าอะไรคะลูกก็จะมีฝุ่นควันต่างๆฝุ่นควันที่เราสูดเข้าไปส่งผลดีต่อร่างกายเราไหมคะไม่เลยนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนั้นมีทั้งฝุ่นที่เกิดจากการเผาขยะเกิดจากควันรถเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันออกมาดังนั้นแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีผลต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะคะเมื่อ2ปีย้อนหลังไปนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าเรามีการสวมหน้ากากอนามัยจำได้ไหมคะน้องอีฟจำได้ไหมคะว่าในเมื่อ2ปีย้อนหลังเรามีการสวมใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะ
1: เพราะมีโรคติดต่อค่ะ
0: เพราะมีโรคติดต่อมากเป็นภาพแบบตรงนี้เหมือนเป็นหลังคา
5: สวยงาม
0: สวยงามภาพนี้เหมือนภูเขาแต่ทำไมเป็นภูเขาหัวโล้นมีคนตัดต้นไม้ตัดทำไมคะลูก
5: ตัดไปขาย
0: ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะคะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากเพราะว่า1บุกรุกเพื่อเป็นพื้นที่อาศัยบุกรุกเพื่อเป็นพื้นที่ทำการเกษตรเพราะผู้คนมีจำนวนมากขึ้นดังนั้นผู้คนก็มีการหาพื้นที่ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำการเกษตรการตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อ นำไปขายนะคะและอีกอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันนี้มีในเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะมีการพัฒนาขึ้นมาก็จะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำเป็นสถานที่ให้บริการในเรื่องของที่พักให้ผู้คนไปท่องเที่ยวดังนั้นแล้วพื้นที่ป่าไม้ก็มีการลดน้อยลงเพราะว่าผู้คนนะคะเริ่มไปบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อมีผู้คนอพยพเข้าไปในชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นทำให้ชุมชนเมืองเป็นอย่างไรคะ
5: แออ
0: ัดเพราะผู้คนเข้าไปทำงานในเมืองก็จะเกิดเป็นชุมชนที่แออัดเพิ่มมากขึ้นซึ่งการที่ชุมชนแออัดก็จะส่งผลในเรื่องของส่งผลถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรดูจากภาพ มีขยะในแม่น้ำ

0: อุตสาหกรรมมีการปล่อยควันหรือปล่อยของเสียโดยที่บางทีมีการบำบัดน้ำเสียไม่ดีพอก็จะปล่อยสู่ลงแม่น้ำทำให้แม่น้ำเน่าเสียและผู้คนขาดจิตสำนึกทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะพอแม่น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไหมคะส่งกลิ่นเหม็นส่งผลต่ออะไรเราอีก
1: สัตว
0: ์
1: ในน
0: ้ำตายนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งผลต่อมนุษย์โดยตรงคือส่งกลิ่นเหม็นเสียสุขภาพจิตไหมคะเสียสุขภาพจิตแล้วก็เสียสุขภาพกายเราด้วยสุขภาพเราก็จะไม่ดีนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นผลจากการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นประเทศของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาซึ่งแน่นอนที่เราปฏิเสธไม่ได้คือในเรื่องของความสะดวกสบายใช่ไหมคะลูกสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือความสะดวกสบายแต่ความสะดวกสบายนั้นก็มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมบ้างต่อความสัมพันธ์ของคนรอบตัวนะคะก็ทำให้เรานั้นสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเช่นสามารถดูแลประเทศของเราได้อย่างเช่นอะไรลูกในเรื่องของขยะเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะดูแลประเทศของเราให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ได้ไหมคะดูแลชุมชนของเราไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียได้ไหมคะได้โดยที่เราทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่ทิ้งลงในแม่น้ำนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมกันวิเคราะห์จากเรื่องราวที่ครูแนนได้กำหนดให้นะคะโดยเป็นงานที่8ของเราคือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงครูแนนนะคะจะมีข้อความมาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ตอบคำถามให้ถูกต้องโดยนักคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่8เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนด้วยนะคะใบงานของเราก่อนอื่นเดี๋ยวนักเรียนฟังเรื่องราวที่ครูแนนกำหนดให้นะคะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางคะก่อนอื่นเดี๋ยวฟังเรื่องราวที่ครูแนนกำหนดให้และร่วมกันคิดร่วมกันวิเคราะห์ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนั่นเองค่ะเรื่องราวมีอยู่ว่าชุมชนบ้านค่ายนะคะเมื่อ30ปีก่อนคุณย่าเล่าว่าชุมชนของเรามีจำนวนคนอาศัยอยู่ไม่มากนักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผู้คนพึ่งพาอาศัยกันยังไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนกับปัจจุบันจะเดินทางเข้าในเมืองต้องจ้างสามล้อถีบเพื่อไปซื้อของไม่เหมือนกับปัจจุบันจะเดินทางไปไหนสะดวกสบายรวดเร็วความเจริญในปัจจุบันส่งผลให้ผู้คนเดินทางเข้าเมืองกันมากขึ้นเพื่อไปทำงานทำให้มีเพียงคนแก่และเด็กที่อาศัยในชุมชนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูแนนได้กำหนดให้ต่อมานักเรียนจะต้องมาตอบคำถามคือ1จากข้อความมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชนอย่างไรชุมชนของบ้านค่ายนะคะ2การเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะตอนนี้ครูแนนจะให้นักเรียนได้ทําใบงานที่8ก่อนหลังจากนั้นเราจะมาร่วมการทํากิจกรรมใบงานเพิ่มเติมนะคะแต่วันนี้เราจะทําเพียงกิจกรรมหน้าที่1เดี๋ยวครูแนนจะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงแต่ตอนนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหรือใบงานของเราก่อนนะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนลูกทำอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูแนนจะอธิบายใบกิจกรรมให้ฟังหน้าของเราหน้าที่เท่าไหร่ลูกของเราหน้า74ค่ะลูกคุณแนนลืมบอกนะคะซึ่งคำถามของเรามีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่3คือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไรนั่นเองนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานก่อนนะคะ

0: ะตอบจากที่คุณแนนอ่านเรื่องเราให้ฟังข้อที่1มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไร
1: ในชุมชน
0: เนี่ยในชุมชนบ้านค่ายที่คุณแนนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับจากที่เราได้อ่านเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่1เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรคะลูก
1: ไฟฟ้าม
0: ีอะไรมีไฟฟ้าในอดีตไม่มีไฟฟ้าในเรื่องของไฟฟ้าในเรื่องของอะไรอีกคะลูกรถถูกต้องรถมีการเดินทางที่สะดวกมีไฟฟ้าใช้มีการเดินทางที่สะดวก
1: มีไฟฟ้าใช้กับการเดินทางที่สะดวกได้ไหมค
0: ะได้ค่ะลูกจากเรื่องราวที่คุณแนนได้อ่านให้ฟังนะคะข้อที่1มีการเปลี่ยนแปลงในด้านอะไรการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไหมลูกเปลี่ยนเพราะในอดีตผู้คนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันผู้คนย้ายเข้าไปในไหนเข้าไปในเมืองไปทำงานในเมืองมากยิ่งขึ้นข้อที่1มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคะลูกในเรื่องของมีไฟฟ้าใช้2เรื่องอะไรอีกเบิร์นเมื่อสักครู่นี้คุณแนนอ่านเรื่องราวให้ฟังแล้ว1มีไฟฟ้าใช้2การเดินทางมีรถเดินทางได้สะดวกเดินทางได้สะดวกและ3อะไรอีกคะจากเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1: คนแก่
0: คะจำนวนคนมีไหมผู้ในอดีตผู้คนอะไรเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันน้องก้าน้องก้าคะแบบฝึกหัดอยู่ไหนคะเอาใบกิจกรรมขึ้นมาค่ะแล้วก็เขียนชื่อไว้ให้เรียบร้อยข้อที่1นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านอะไร
1: ด
0: ้
1: านช
0: ุ
1: ด
0: ชุดยังไงมีด้วยหรอคะมีไหมน้องปื้มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรคะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวซึ่งไม่ต้องเขียนเหมือนเพื่อนก็ได้เพราะในนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะคะเพื่อนเลือกเอาในเรื่องของการย้ายเข้าไปในเมืองแต่ในนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายด้านให้เลือกมาก็ได้ค่ะให้เลือกมานะน้องน้ำโมเอาอีกแล้วลูกหนูเอาใบกิจกรรมขึ้นมาค่ะแล้วก็เขียนชื่อไว้รอแล้วก็มันจะเป็นสถานที่สำคัญในชุมชนหนูลองนึกซิว่าในชุมชนของเรามีสถานที่สำคัญอะไรบ้างเขียนลงไปค่ะแล้วก็ตกแต่งเอาขึ้นมาอันดับแรกเขียนชื่อก่อนค่ะอันดับแรกเขียนชื่อก่อนนะคะน้องไม่ต้องคัดลูกไม่ต้องคัดตามตัวอักษรที่ครูแนนกำหนดให้แต่ครูแนนให้วิเคราะห์คือข้อที่1มีการเปลี่ยนแปลงอะไร1ในเรื่องของอาชีพเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไหมคะการประกอบอาชีพการเดินทางอะไรอีกสิ่งของเครื่องใช้มีไฟฟ้าใช้ไหมคะเราตอบแบบนี้เราไม่ต้องไปโจทย์ตามนะคะ
1: อดีตเขียนยัง
0: ไงอดีตออ่างดอเด็กสระอีแล้วก็ตัวเต่าค่ะ เด็กๆคะจากที่คุณแนนเดินดูนะคะเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ร่วมกันได้ไหมคะลูกหันหน้ามาคุณแนนค่ะหันหน้ามาเลยเด็กดีคะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
2: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ
0: ้
2: ะ
0: เด็กดีคะนั่งตัวตรงทีนี้ฟังคุณแนนก่อนนะคะฟังคุณแนนก่อนเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์ในแต่ละข้อข้อแรกนั้นคุณแนนบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตอย่างไรของชุมชนบ้านค่ายใช่ไหมคะนักเรียนลองดูสิคะจากเดิมนั้นผู้คนประกอบอาชีพอะไรผู้คนประกอบอาชีพทำสวนก็คือในเรื่องของการเกษตรใช่ไหมคะแล้วความสัมพันธ์ของผู้คนคือพึ่งพาอาศัยกันแต่ต่อมาเนี่ยในอดีตมีไฟฟ้าใช้ไหมลูก
1: ไม
0: ่มีเนี่ยในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันมีไหม
2: ม
0: ีและในการเดินทางเข้าเมืองในอดีตใช้อะไร
1: 3 ล้อถีบ
0: ในเรื่องของอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่ไม่เหมือนกับปัจจุบันจะเดินทางไปไหนก็สะดวกรวดเร็วซึ่งในข้อแรกเราสามารถตอบได้เลยว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมี1การประกอบอาชีพ2การ
1: เด
0: ินทางนะคะไม่เหมือนกับปัจจุบันเดินทางไปไหนสะดวกสบายรวดเร็วความเจริญในปัจจุบันส่งผลให้ผู้คนเข้าเมืองมากยิ่งขึ้นจากอดีตทำอาชีพเกษตรกรรมคือทำสวนแต่ปัจจุบันย้ายเข้าไปไหนลูกย้ายไปไหนคะไปในเมืองนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วค่ะว่า1ผู้คนประกอบมีการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปย้ายเข้าในเมืองมากขึ้นจากทำอาชีพเกษตรกรรมก็ย้ายเข้าไปทำในเมืองมากยิ่งขึ้นหรือการเดินทางจากเดินทางด้วย3 ล้อถีบแต่ปัจจุบันเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือนักเรียนจะตอบนะคะเป็นข้อคือ1มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการประกอบอาชีพ2มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินทาง3มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็ได้นั่นเองนะคะเพราะว่าในอดีตนั้นมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นชุมชนเมืองก็จะมีการต่างคนต่างอยู่นะคะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็จะมีน้อยกว่านั่นเองค่ะข้อ1เสร็จหรือยังคะลูกเรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ียบร้อยแล้วข้อ2ล่ะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากอะไรคะลูกเก่งมากค่ะลูกตอบลงไปเลยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดจากเทคโนโลยีที่เจริญมากขึ้น 2. อาชีพมีความหลากหลายจึงทำให้ผู้คนเข้าไปทำงานในเมืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสาเหตุของข้อที่2นั่นเองค่ะข้อที่3ล่ะคะลูกข้อที่3คืออะไรก็คือผลของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะนี่ไงที่เราเรียนในวันนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรเก่งมากค่ะน้องปื้มการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นเลยในชุมชนมีเพียงผู้สูงอายุหรือเด็กอาศัยอยู่ส่วนคนวัยทำงานไปไหนไปอยู่ในเมืองมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือผลของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนบ้านค่ายนั่นเองนะคะเขียนลงไปเลยลูกไหนคะลูกยังไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องเขียนว่าในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้

0: ใช่การเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไรอันนี้ไม่ใช่ลูกคะมลพิษมอม้าลอลิงพิษพอพานสระอีแล้วก็สอสอสอฤาษีเราต้องตอบในกรอบของชุมชนบ้านค่ายนะลูกนะผลของการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะลูกกลุ่มที่5ได้ไหมได้ไหมคะไหนคะลูกไฟฟ้ารถและอาชีพอันนี้ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถูกต้องต่อมาการเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไร
1: ไม่ให้ประเทศอื่นยอมรับ
0: ก็ได้ลูกเพราะว่าเราต้องการให้ประเทศหรือต่างประเทศนั้นยอมรับใช่ไหมคะว่าประเทศของเรามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเราก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงก็ได้ค่ะลูกนี้
1: ทำงานในมือมากขึ้น
0: เก่งมากน้องวันใหม่คะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ข้อที่2การเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไรจากอะไรล่ะคะลูกในเรื่องของอะไรการประกอบอาชีพส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไรการประกอบอาชีพยังไม่ใช่การเดินทางสะดวกเพิ่มมากขึ้นเกิดจากอะไรลูกเกิดจากเทคโนโลยีที่มันทันสมัยก็ได้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะในถ้าในเรื่องของการเดินทางนะเด็กดีคะหมดเวลาเด็กดีคะหมดเวลาแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง1ครั้งเด็กดีคะเด็กดีคะเด็กดีทุกคนหันหน้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานที่8เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างนะคะจากคุณแอนนั่นเองจากข้อความมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชนอย่างไรนะคะก็คือ 1. การเดินทางในปัจจุบันมีความสะดวกสบายและคนในชุมชนเข้าไปทำงานในเมืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลง 2. การเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะก็คือ 1. เทคโนโลยีที่ทันสมัย 2.ความเจริญทางเศรษฐกิจเกิดอาชีพที่หลากหลายนั่นเองนะคะเด็กดีปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งต่อมานะคะข้อที่3ค่ะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไรนั่นก็คือคนในชุมชนย้ายเข้าไปทำงานในเมืองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างจากชุมชนบ้านค่ายนั่นเองที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินทางการประกอบอาชีพและในเรื่องของผู้คนนั้นอพยพหรือย้ายถิ่นฐานเข้าไปในเมืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจากเมื่อต้นชั่วโมงนะคุณแนนได้บอกไปแล้วว่าเราจะมีใบกิจกรรมเพิ่มเติมซึ่งคุณครูปลายทางสามารถใช้ใบกิจกรรมนี้ในการเก็บคะแนนหรือทดสอบนักเรียนได้เลยนะคะเพราะว่าใบกิจกรรมของเรานักเรียนจะต้องกลับไปสอบถามไปสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยเราจะต้องไปสืบค้นจากคนในชุมชนหรือผู้ปกครองเราก็ได้นั่นเองค่ะซึ่งใบกิจกรรมเรื่องชุมชนของฉันนะคะคุณแนนก็จะมีเป็นสมุดเล่มเล็กนั่นเองนะคะเป็นสมุดเล่มเล็กตรงนี้คุณแนนนะคะก็จะมี4หน้าด้วยกันนั่นเองนะคะหน้าที่1 2 3แล้วก็หน้าสุดท้าย4นั่นเองนะคะ คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะสามารถเก็บเป็นผลงานนักเรียนได้เลยโดยในวันนี้นะคะเราจะทำเพียงกิจกรรมหน้าที่1 นั่นเองนะคะก็คือในเรื่องของสถานที่ที่สำคัญในชุมชนถ้าหากนักเรียนจำได้ว่าสถานที่ของชุมชนเรานั้นมีอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะวัดชื่อวัดว่าอะไรมีสวนสาธารณะหรือไม่มีแม่น้ำมีอะไรลำคลองที่สำคัญเอานะข้อมูลนี้ค่ะชุมชนผมคิดออกแค่อันเดียวไม่เป็นไรค่ะลูกคุณแนนจะฝากให้นักเรียนกลับไปสืบค้นความรู้จากใครจากใครลูกใช่ค่ะเราสามารถกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอันดับแรกเขียนชื่อนามสกุลของเราก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแนนจะชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะคะว่าให้เรากลับไปทำหน้าไหนอีกนะคะถ้านักเรียนยังคิดไม่ออกนะคะไม่เป็นไรถ้าคิดไม่ออกคุณแนนจะให้นักเรียนนำสมุดเล่มเล็กของเรากลับไปที่บ้านและไปสอบถามผู้ปกครองนะคะครับชุมชนอะไรพุทธเฮาสอเสือกันล่ะถ้าเรายังนึกไม่ออกนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูแนนจะให้นักเรียนกลับไปสืบค้นความรู้จากผู้ปกครองได้ค่ะแต่อย่าระบายสีทับตรงที่เราเขียนตัวหนังสือนะคะระบายสีด้วยตอนนี้นะคะเด็กๆเด็กดีคะหันหน้ามามองครูแนนก่อนหันหน้ามามองครูแนนก่อนนะคะตอนนี้นักเรียนหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกนั่นเองเกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญในชุมชนของเราใช่ไหมคะไม่เป็นไรเลยเพราะจุดประสงค์ของคุณแนนอยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ชุมชนของตนเองโดยผ่านการสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยคุณแนนจะฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปสอบถามคนในครอบครัวของเราปู่ย่าตายายหรือคนที่อยู่ในชุมชนก็ได้นั่นเองนะคะคือ1สถานที่ที่สำคัญในชุมชนและคุณแนนฝากนะคะเราจะต้องกลับไปสอบถามและทำหน้าที่2ด้วยนั่นเองนะคะก็คืออาชีพของคนในชุมชนคุณแนนฝากกี่อย่างคะลูก2อย่างนั่นก็คือสถานที่ที่สำคัญในชุมชน2อาชีพของคนในชุมชนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือในชั่วโมงต่อไปเราจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะนักเรียนเข้าใจหรือยังคะเราจะต้องกลับไปทำกี่หน้าคะลูกเราจะต้องกลับไปทำ2หน้านั่นก็คือหน้าที่1เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนหน้าที่2คืออาชีพของคนในชุมชนนั่นเองนะคะครูแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะกลับไปสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนะคะในวิถีชีวิตของชุมชนของเราเดี๋ยวจากการที่เราทำใบกิจกรรมนี้เราก็จะรู้ว่าเมื่อย้อนไป20ปีนะคะชุมชนของเราเป็นอย่างไรซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะมีผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นมามากมายซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดคือในเรื่องของความสะดวกสบายและในเรื่องของการเดินทางสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะทำให้เราเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบจากเทคโนโลยีว่าจากการที่เราใช้เทคโนโลยีนั้น มีผลกระทบอะไรบ้าง

0: ิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมคือใบงานที่9เรื่องผลกระทบจากเทคโนโลยีและสุดท้ายนะคะนักเรียนอย่าลืมนำใบกิจกรรมของครูแนนมาด้วยในชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมในหน้าต่อไปอีกและมีการมานำเสนอด้วยนะคะปรบมือหนึ่งครั้งครูแนนฝากให้นักเรียนกลับไปสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองและในชั่วโมงต่อไปวิชาประวัติศาสตร์เราต้องเตรียมมาไหมคะเตรียมมาไหมลูกวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนเตรียมมาด้วยเพราะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเองนะคะครูแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีความรับผิดชอบและรักษาไว้ดีๆนั่นเองนะคะเพราะว่าครูแนนเก็บผลงานและมีการเก็บคะแนนด้วยคุณครูปลายทางสามารถเก็บเป็นผลงานและเป็นคะแนนนักเรียนได้เลยค่ะวันนี้เราก็ขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทำให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบ่นว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮีทสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเอง

ได้อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีคำตอบครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกาย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
2: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะสบายดีไหมลูก
1: สบายด
0: ีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปลูกใครจำได้บ้างครับใครจำได้บ้างเอ่ยปากกาลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปลูก
2: การอ่านปฏิทินรู้จักเดือนอันดับที่ของเดือนและเดือนใน1ปีจำนวน
0: เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินไปใช่ไหมเบื้องต้นใช่ไหมครับในครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของปฏิทินปฏิทินคืออะไรนะครับเด็ก
3: ๆเป็นบอกวันบอกเดือน
0: เป็นแบบที่ใช้ดูอะไรครับ
3: ด
0: ู
3: ว
0: ัน ดูวันวันที่ใช่ไหมเดือนดูอะไรได้อีกครับแล้วก็ปีนะครับอาจจะเป็นปีพุทธศักราชหรือปีคริสตศักราชก็ได้ใช่ไหมครับมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการอ่านปฏิทินรู้จักเดือนอันดับที่ของเดือนและเดือนใน1ปีจำนวนวันใน1เดือนจำนวนวันใน1ปีและวันสำคัญใน1ปีนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรกันได้บ้างเด็กๆจะต้องบอกชื่อเดือนใน1ปีนะครับจำนวนวันในแต่ละเดือนและจำนวนวันใน1ปีและบอกวันสำคัญของตนเองนะครับและวันสำคัญใน1ปีจากชีวิตจริงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของปฏิทินให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหยิบปฏิทินปีล่าสุดขึ้นมาครับต้นทางมีเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะครับมาดูไปพร้อมๆกันกับคุณครูได้หน้าตาของปฏิทินนะให้เด็กๆเปิดไปเดือนกันยายนนะครับเปิดไปเดือนกันยายนปีล่าสุดนะลูกเดือนกันยายนครับปลายทางถ้าไม่มีดูบนหน้าจอนี้นะครับเด็กๆเมื่อเปิดไปเดือนกันยายนเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเดือนกันยายนอยู่อันดับที่เท่าไหร่ลูกอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับเพิ่มลูกอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
4: 9ครับ
0: อยู่อันดับที่9นะเด็กๆจะเห็น

0: ว่าอะไรครับจะเห็นว่าปฏิทินนะจะมีอะไรบ้างที่บอกเราครับกลุ่มที่หนึ่งในปฏิทินบอกอะไรเราบ้างมีอะไรบ้างครับ
1: วันครับ
0: มีวันวันอะไรบ้างครับเด็ก
1: ๆวันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับวันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์วันวันอังคารวันพุธ
0: วันพฤหัสบดี
1: วันศุกร
0: ์และ
1: ว
0: ันเสาร์ใช่ไหมครับกลุ่มที่สองช่วยบอกครูหน่อยนอกเหนือจากวันแล้วมีอะไรที่ปฏิทินบอกเราอีกครับ
2: เดือนค่ะ
0: เดือนในที่นี้คือเดือนอะไรครับ
2: เดือนกันยายนค่ะ
0: เดือนกันยายนนะครับกลุ่มที่สามนอกจากบอกเดือนแล้วบอกอะไรอีกครับในปฏิทิน
3: บอกวันครับ
0: บอกวันไปเรียบร้อยแล้วห้ามซ้ำกับเพื่อนบอกอะไรครับ
3: บอกปีครับ
0: บอกปีปีในที่นี้เป็นปีพุทธศักราชหรือปีคริสตศักราชลูกปีอะไรเอ่ย
3: ศักราชครับ
0: ปีพุทธศักราชนั่นเองนะครับกลุ่มที่4แล้วลูกนอกเหนือจากวันเดือนปีมีอะไรอีกครับกลุ่มที่4มีอะไรเอ่ยตัวเลขมากมายเลยเห็นไหมคืออะไรครับ
4: วันครับ
0: วันที่นะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายเลยให้ไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมเด็กๆครับกลุ่มที่5ตอบได้ไหมว่าตัวเลขมากมายที่อยู่ในปฏิทินนี้แสดงอะไรครับ
1: วันที่ค่ะ
0: วันที่นั่นเองแสดงว่าในปฏิทินนะหน้าปฏิทินนี้เนี่ยครับก็เป็นแบบที่ใช้ดูวันวันที่เดือนและปีนั่นเองใช่ไหมถ้าวันนี้เป็นวันที่16ถ้าวันนี้เป็นวันที่16พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรครับใครตอบครูได้บ้างกลุ่มที่3ลูกชัยพฤกษ์ถ้าวันนี้เป็นวันที่16พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรครับ
5: 17ครับ
0: วันอะไรถ้าคำว่าวันหมายความว่าเด็กๆต้องตอบเป็นคำถูกไหมเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธแต่ถ้าเป็นวันที่นักเรียนต้องตอบเป็นอะไรครับเป็นวันที่ต้องตอบเป็นตัวเลขใช่ไหมว่าแสดงวันที่ใดใช่ไหมครับสรุปแล้ววันอะไรลูก
5: อังคารครับ
0: วันอังคารนั่นเองนะครับเด็กๆมาดูนะถ้าวันนี้เป็นวันที่16นะครับพรุ่งนี้ก็จะต้องเป็นวันที่17ซึ่งเป็นวันอะไรเอ่ยวันอังคารนะตรงกับวันที่17และถ้าวันนี้เป็นวันที่16เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรครับดาเนียลูกถ้าวันนี้เป็นวันที่16เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรครับ
2: วันอาทิตย์ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นวันอาทิตย์ทราบได้อย่างไรครับเมื่อวานนี้คือวันที่อยู่ก่อนหน้าวันนี้กี่วัน
2: 1วัน
0: 1วันนะครับนั่นคือวันที่เท่าไหร่ครับ
2: 15ค่ะ
0: วันที่15ซึ่งตรงกับวัน
2: อาทิตย์ค่ะ
0: วันอาทิตย์นะทั้งต้นทางและปลายทางมาตอบพร้อมๆกันนะเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นว่านักเรียนยังอ่านปฏิทินได้หรือไม่นะครับวันที่13ตรงกับวันอะไรลูกวันที่13ตรงกับวันอะไรลูกกุลลูกวันที่13ตรงกับวันอะไรครับ
1: วันศุกร์ครับ
0: นั่นก็คือวันศุกร์นั่นเองเพราะว่าอะไรครับวันที่13เรามาดูก่อนนะเด็กๆไล่จำนวนไปนะจะเห็นว่าวันที่13ตรงกับอะไรครับตรงกับวันอะไรลูกตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะครับตรงกับวันศุกร์นะแล้วตรงกับเดือนอะไรตรงกับเดือนอะไรครับเอามือจับหูเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือวันใหม่ลูกตรงกับเดือนอะไรครับ
6: เดือนกันยา
0: เดือนอะไรเอ่ย
6: เดือนกันยาค่ะ
0: เดือนกันยาอะไรเอ่ยยังไม่จบ
6: เดือนกันยายนค่ะ
0: เดือนกันยายนนะครับเยี่ยมมากนะครับเอาปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะเดือนกันยายน ปีอะไรเอ่ยเจ้านายลูกเจ้านายปีอะไรครับ
2: พ.ก. 2567ครับ
0: ปีพุทธศักราช2567นั่นเองนะครับนอกจากเดือนกันยายนแล้วเรารู้จักเดือนอื่นอีกไหมรู้จักไหมลูกรู้จักไหมครับรู้จักนะแสดงว่าเด็กๆก็น่าจะรู้จักเดือนอื่นที่นอกเหนือจากเดือนกันยายนหรือบางครั้งบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับให้เด็กๆหยิบปฏิทินขึ้นมานะปฏิทินที่ไม่ใช่ปีล่าสุดนะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ได้ปฏิทินปีอะไรครับปีอะไรเอ่ยใช้ไมค์ตอบลูกใช้ไมค์ตอบปีอะไรครับปีอะไรเอ่ย
2: 2564
0: ปี2564นะพุทธศักราช2564กลุ่มที่2ได้ปีอะไรเอ่ย
2: ปี2020ค่ะ
0: ปี2020หรือปีพุทธศักราชอะไรลูก2563นั่นเองนะครับกลุ่มที่3แล้วลูก
3: ปีพุทธศักราช2562ครับ
0: ปีพุทธศักราช2562นะกลุ่มที่4แล้วลูก
4: ปีพุทธศักราช2563ครับ
0: ปี2563กลุ่มที่5แล้วลูกได้ปีอะไรครับ
7: ปีพุทธศักราช2566ค่ะ
0: ปีพุทธศักราช2566นั่นหมายความว่าทุกกลุ่มได้ปฏิทินที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเด็กๆลองช่วยกันสำรวจซิว่าเดือนแรกในปฏิทินนั้นใน1ปีคือเดือนอะไรครับเดือนแรกคือเดือนอะไรครับตอบพร้อมกันเลยเปิดปฏิทินดูเดือนอะไรครับเดือนมกราคมนะเดือนมกราคมนะครับเดือนที่2แล้วลูกเดือนอะไรครับเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนที่3แล้วครับเดือนมีนาคมเดือนที่4แล้วลูกเดือนเมษายนเดือนที่5ครับเดือนพฤษภาคมเดือนที่6เดือนมิถุนายนเดือนที่7ครับกรกฎาคมเดือนที่8เดือนสิงหาคมเดือนที่9กันยายนเดือนที่10ตุลาคมและเดือนที่11และสุดท้ายเลยเดือนอะไรครับธันวาคมจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นปฏิทินปีพุทธศักราชใดนะก็จะมีเดือนทั้งหมดกี่เดือนครับ12เดือนในลักษณะนี้ใช่ไหมครับมีเดือนทั้ง12เดือนถ้าเด็กๆทราบแล้วให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนข้างเก้าอี้เลยนะเราจะมาร้องเพลงเดือนกันนะครับเราจะมาร้องเพลงกันนะฟังคุณครูร้องก่อนแล้วเราพฤศจิกาและธันวาคมร้องไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเริ่มใหม่นะพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะทั้งต้นทางและปลายทางร้องไปพร้อมๆกันครับมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมอีกหนึ่งครั้งครับมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมแสดงว่ามีทั้งหมดกี่เดือนครับเด็กสิบสองเดือนทั้งต้นทางและปลายทางนั่งลงครับนั่งลงนะคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันร้องทั้งต้นทางและปลายทางทดสอบดูว่าเด็กๆ เรียงลำดับได้หรือไม่นะครับ

0: ร้องดูนะพร้อมยังครับพร้อมไหมคุณครูให้3บรรทัดแรกก่อนนะบรรทัดแรกก่อนนะมี3เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมให้เด็กๆร้องด้วยตนเองได้ไหมได้ไหมหรือว่าจะให้คุณครูเพิ่มอีก1บรรทัดเพิ่มอีกก่อนไหมเพิ่มอีกนะเพิ่มนะตั้งตัวตรงร้องพร้อมกันมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมแสดงว่าอ๋อ3เดือนสุดท้ายตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมนะครับคุณครูจะหายไปทีละบรรทัดนะเริ่มได้แล้วนะต้นทางและปลายทางร้องไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3มกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาเยี่ยมมากแสดงว่าจำได้3เดือนแล้วนะคุณครูจะหายไปเรื่อยๆนะครับ3เดือนหายไปเรื่อยๆทั้งต้นทางและปลายทางนะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาก
1: รกฎาคมสิงหากันยาตุลา
0: พฤศจิกา
1: ธันวาคม
0: เยี่ยมมากนะครับคุณครูขอหายไปอีกหนึ่งนะครูขอหายไปอีกหนึ่งสองสาม
1: กุม
0: มีนาม
1: ีนา
0: พฤษภาม
1: ีนากรกฎาคมมีนากรกฎาคม
0: กันยาก
1: ันยาตุลาพฤษภาธันวาคม
0: เยี่ยมมากนะครับหายไปหมดเลยดีกว่าหายไปหมดเลยทั้งต้นทางและปลายทางร้องพร้อมกันเดี๋ยวครูจะร้องไปพร้อมกันหนึ่งรอบแล้วก็ให้เด็กๆร้องเองแล้วนะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะ1 2 3มกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางร้องด้วยตนเองถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เยี่ยมมากเลยนะครับเอาประมือให้ตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับเยี่ยมมากนะเริ่มจำได้แล้วแสดงว่าเด็กๆน่าจะเรียงลำดับชื่อเดือนทั้ง12เดือนใน1ปีได้แล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมาเรียงลำดับนั่นก็คือกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2นะออกมาเรียงลำดับชื่อเดือนนั้นครูหน่อยนะครับและเพื่อนที่ดูอยู่ช่วยกันตรวจสอบนะครับเอากลุ่มที่2ออกมาเรียงลำดับชื่อเดือนนั้นครูหน่อยลูกมาเอาเลยออกมาทั้งกลุ่มเลยนะเรียงลำดับให้ครูหน่อยในห้องต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันตรวจสอบซิว่าเพื่อนเรียงลำดับถูกต้องหรือไม่นะแล้วอาจจะใช้บทเพลงช่วยในการดูว่าเพื่อนเรียงลำดับถูกต้องหรือไม่นะช่วยกันเรียงลำดับหน่อยเรียงไปเลยลูกเรียงไปเลยเรียงไปเลยเรียงไปเลยลูกเรียงไปเลยเรียงไล่ลงมาก็ได้ลองดูซิลองดูลองดูนะเด็กๆ ดูครับเดือนแรกเดือนอะไรให้คิดในใจ

0: ตอบในใจเดือนที่2จะเป็นเดือนอะไรนะลองดูนะกลุ่มที่2ถูกต้องไหมนะครับเรียงแบบเพลงครูกันแบบเพลงครูก็ได้ดูสิลองดูสิถูกต้องไหมเรียงไปแบบนี้นะเหมือนเพลงคุณครูเลยใช่ไหมครับคิดว่ากลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆคิดว่าเพื่อนเรียงถูกต้องไหมยังต้องแก้ไขใช่ไหมครับยังต้องแก้ไขเนาะเกือบจะถูกกันหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องแก้ไขอ่ะกลุ่มที่2กลับที่ก่อนแกกลุ่มที่2กลับที่กลุ่มใดจะมาช่วยเพื่อนได้บ้างนะเอามือจับหัวจับแขนจับไหล่จับศีรษะยกมือกลุ่มที่1ลุกมากลุ่มที่1ไหนเอามาเรียงสิผิดพลาดตรงไหนเอ่ยอันไหนหายไปไหนลูก
1: กันยามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมและตุลาพฤศจิกาธันวา
0: เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูก
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วต้นทางและปลายทางขยับให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยลูกขยับให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยนะมาขยับมาหน่อยลูกขยับมาหน่อยนะขยับมาหน่อยลูกเด็กๆดูครับที่เพื่อนเรียงลำดับเรียงลำดับทีละบรรทัดนะทีละบรรทัดนะครับมีเดือนอะไรบ้างครับเดือนแรกเดือนอะไรครับร้องเป็นเพลงสิมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมอ่านว่าอะไรครับพฤศจิกายนนะพฤศจิกายนนะถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประมือให้กลุ่มที่1หน่อยแล้วก็ประมือให้กลุ่มที่2ด้วยนะกลุ่มที่2แค่แก้ไขให้ถูกต้องเพิ่มเติมเล็กน้อยเองนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะเด็กๆได้เรียงลำดับชื่อเดือนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปจะให้เด็กๆลองสังสำรวจวันนะในแต่ละเดือนในปฏิทินนะครับของไม่ใช่ปีล่าสุดนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแต่ถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะครับติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางนะให้เด็กๆดูว่าจำนวนวันในแต่ละเดือนนั้นมีจำนวนวันเท่ากันหรือไม่ลองสังเกตสิเท่ากันไหมลองดูก่อนให้เวลาให้ดูให้ครบก่อนนะครับให้ดูให้ครบก่อนนะดูเสร็จหรือยังลูกดูเสร็จหรือยังถ้ากลุ่มใดดูเสร็จแล้วเอามือจับที่หัวไว้จับไว้ที่ศีรษะกลุ่มใดดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามือจับไว้ที่ศีรษะและหลับตาลงเสร็จแล้วเอามือจับที่ศีรษะและหลับตาลงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะและตอบคำถามคิดไว้ในใจในแต่ละเดือนมีจำนวนวันเท่ากันหรือกลุ่มที่ยกมือทั้งกลุ่มจะได้เป็นคนตอบยกมือกลุ่มที่4ลูกตอบคุณครูหน่อยว่าในแต่ละเดือนมีจำนวนวันเท่ากันหรือไม่ลูก
2: บางอันเท่ากันบางอันไม่เท่ากันครับ
0: เท่ากันหรือไม่เท่ากันลูก
2: ไม่เท่ากันครับ
0: ไม่เท่ากันใช่ไหมแสดงว่าแตกต่างกันใช่ไหมครับไม่เท่ากันแสดงว่าแตกต่างกันแล้วแตกต่างกันอย่างไรครับในแต่ละเดือนแตกต่างกันอย่างไรใครตอบ

0: ได้บ้างวันใหม่ลูกวันใหม่ชื่อสอดคล้องกับปฏิทินนะเป็นวันวันใหม่วันใหม่แตกต่างกันยังไงลูกแต่ละเดือนในปฏิทินลูก
1: เดือนมีคำลงท้ายไม่เหมือนกันค่ะบางเดือนมีลงว่าคมบางเดือนมีลงว่ายนค่ะ
0: อ๋อมีคำลงท้ายแต่ครูให้เด็กๆตอบเกี่ยวกับอะไรลูกจำนวนวันนะเดี๋ยวเราจะยังไม่พิจารณาแต่วันใหม่ตอบถูกต้องแล้วนะครับตอบถูกต้องแล้วนะลูกนะจำนวนวันแตกต่างกันยังไงลูกบางเดือนมีกี่วัน
2: บางเด
0: ือ
2: นม
0: ีบางเดือนมี28บางเดือนมี31วันบางเดือนมีบางเดือนมี30วันหรือบางเดือนมีเท่าไหร่นะ
3: 29
0: วันโอ้มีหลายแบบเลยใช่ไหมจะเห็นว่าบางเดือนก็มี30วันบางเดือนก็มี31วันบางเดือนก็มี28วันหรือ29วันให้เด็กๆนะครับลองมาดูนะจะเห็นว่าในแต่ละเดือนไม่เท่ากันใช่ไหมลูกในแต่ละเดือนไม่เท่ากันเรามารู้จักอักษรย่อสักเล็กน้อยแล้วก็บอกจำนวนวันด้วยนะเริ่มที่เดือนมกราคมเด็กๆเปิดปฏิทินไปครับเปิดปฏิทินไปทั้งต้นทางและปลายทางเดือนมกราคมมีกี่วันมี31วันใช่ไหมอักษรย่อก็คืออะไรครับมอจุดคอจุดนะมอม้าและตามด้วยเครื่องหมายมหภาคนะครับหรือจุดคอควายตามด้วยเครื่องหมายมหภาคหรือจุดนะอ่านว่ามกราคมเดือนถัดไปเดือนอะไรเอ่ยเดือนกุมภาพันธ์ของกลุ่มที่1ลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันปีพุทธศักราชใดด้วยนะเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันครับ
1: 28วันครับ
0: 28วันของปีพุทธศักราชใดครับ
1: 2564ครับ
0: 2564นะมี28วันกลุ่มที่2แล้วลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเอ่ยกี่วันครับเดือนกุมภาพันธ์
1: 29วัน
0: มี29วันนะปีพุทธศักราชใดลูก
1: 2567ค่ะ
0: 2500อะไรดูปฏิทินดี
1: 63
0: 2563นะกลุ่มที่3แล้วลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วัน
4: 28วันครับ
0: มี28วันเป็นปีพุทธศักราชใดครับ
4: 2562ครับ
0: 2562นะกลุ่มที่4ลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเอ่ย
5: 28วัน
0: 28วันปีพุทธศักราชใด
5: 2563ครับ
0: 2563นะและกลุ่มที่5ลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเอ่ย
6: 9วันค่ะ
0: 29วันปีพุทธศักราชใดครับ
6: 2567ค่ะ
0: 2567ฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าเดือนกุมภาพันธ์มี28วันหรืออาจจะมี29วันนะใช้ตัวอักษรย่ออะไรครับอ่านพร้อมกันลูกทั้งต้นทางและปลายทางกจุดพจุดนะอ่านว่าอะไรครับกุมภาพันธ์นะเดือนถัดจากเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนอะไรเอ่ยเดือนอะไรร้องเพลงพร้อมกันสิมกราคมพาแสดงว่าเดือนถัดไปเป็นเดือนอะไรมีนาคมถึงคุณครูจะให้ร้องเพลงมกราคมพามีนาแต่เด็กๆต้องรู้ว่าชื่อเต็มของเดือนนั้นคืออะไรนะอย่างเช่นมีนาคือมีนาคมนะครับมีกี่วันเอ่ยตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับมีกี่วันมีกี่วันครับ31วันใช่ไหมตัวอักษรย่อเราใช้มอม้าสระอีจุดคอควายจุดเด็กๆครับสังเกตซิทำไมต้องมีสระมาด้วยใครตอบได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกทำไมถึงต้องมีสระมาครับ
7: เพราะว่าอาจจะสับสนเดือนก็ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรฮะ
7: เพราะว่าอาจจะสับสนเลยครับ
0: สับสนกันระหว่างอะไรครับ
7: มกรากับมีนาคมครับ
0: เยี่ยมมากอัปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเพราะว่าอะไรสังเกตว่าถ้าไม่มีสระอีใช่ไหมก็จะสามกับเดือนมกราคม

0: ฉะนั้นถ้าเราสื่อสารก็อาจจะไม่ตรงกันนะเข้าใจไม่ตรงกันดังนั้นจึงต้องใช้สระอีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถัดจากเดือนมีนาคมมีกี่วันลูกเปิดไปเปิดไปทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ
1: ม
0: ีกี่วัน
1: มีเก้าวันค่ะ
0: ถัดจากเดือนมีนาคมคือเดือนอะไรครับคือเดือนอะไรเอ่ยร้องเพลงพร้อมกันมกราคมพามีนาเมษาแสดงว่ามีนาต่อจากมีนาคือเดือนเปิดปฏิทินดูซิเดือนเมษายนมีกี่วันครับมี30วันนะตัวอักษรย่อสระเอมอม้าจูดยอยักษ์จูดอ่านว่าเมษายนเอ๊ะทำไมต้องมีสระเอลูกฮะอะไรลูกเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าไปสับสนกับตัวอื่นได้
0: จำสับสนใช่ไหมถ้าไม่มีใช่ไหมครับเดินต่อไปเดินจากเมษาลูกต่อจากเมษา
1: พฤ
0: ษภาคมมีกี่วันเอ่ยลูกนะมี31วันนะตัวอักษรย่อคืออะไรครับคอจุดคอจุดนะอ่านว่าพฤษภาคมนะครับถัดจากเดือนพฤษภาคมคือเดือนมิถุนายนมีกี่วันมี30วันตัวย่อคือมอมาสระอีจุดยอยักษ์จุดนะครับอ่านว่ามิถุนายนเดือนต่อไปเดือนกรกฎาคมตอบพร้อมกันครับมีกี่วันมี31วันนะตัวอักษรย่อคือกอไก่จุดคอควายจุดนะครับต่อจากกรกฎาคมลูกเดือนสิงหาคมมีกี่วันเอ่ย
1: 31
0: วันนะใช้ตัวอักษรย่อคือสอเสือจุดคอควายจุดนะครับถ้าจากเดือนสิงหาคมมีกี่วันครับมี30วันนะใช้ตัวอักษรย่อนั่นก็คือกอไก่จุดยอยักษ์จุดนะครับถ้าจากเดือนกันยายนแล้วลูกเดือนอะไรเอ่ยเดือนตุลาคมมัน31วันนะตัวอักษรย่อคืออะไรครับ
1: คอควายจ
0: ุ
1: ด
0: นะต่อเต่าจุดคอควายจุดนะครับอ่านว่าตุลาคมถ้าจากเดือนตุลาคมแล้วลูกเดือนอะไรเอ่ยเดือนพฤศจิกายนมีกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 30วันนะตัวอักษรย่อนั่นก็คือพอพานจุดยอยักษ์จุดนะครับและสุดท้ายเดือนอะไรเอ่ยเดือนธันวาคมมีกี่วันครับ31วันตัวอักษรย่อคือทอทงจุดคอควายจุดนะครับในลักษณะนี้นะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มระดมความคิดร่วมมือรวมพลังกันนะจัดกลุ่มเดือนที่มีจำนวนวันเท่ากันซิแล้วบอกข้อสังเกตที่ได้ลองเขียนในกระดานก็ได้ว่าเอ๊ะเดือนใดน่าจะอยู่กับใครนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะลองช่วยกันคิดซิว่าเดือนใดน่าจะอยู่กับใครลองเขียนซิเดือนใดน่าจะอยู่กับใครเขียนเป็นตัวย่อก็ได้นะลูกเขียนเป็นตัวย่อก็ได้นะครับเขียนเป็นตัวย่อก็ได้นะได้เอาตามความคิดเราเลยนะร่วมด้วยช่วยกันเขียนเป็นตัวอักษรย่อก็ได้นะเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่เด็กๆก็ต้องทราบนะว่าย่อมาจากคำว่าอะไรนะจะให้ออกมานำเสนอนะครับได้คอควายหรือเปล่าเนี่ยเด็กๆดูตัวย่อได้นะดูตัวย่อได้นะครับจะได้เขียนอย่างรวดเร็วนะอ ลองจัดกลุ่มซิลองจัดกลุ่มและบอกข้อสังเกตที่ได้อีก2เดือนเร็วแล้วเดือนอะไรอีกธันวาคมจะอยู่กับใครแบ่งล็อกแบ่งล็อกให้ชัดเจนด้วยนี่ไงตรงนี้ก็ได้เมื่อลงมือเรียบร้อยแล้วกลุ่มได้เสร็จแล้วบ้างมีกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มอื่นเสร็จหรือยังเอ่ยใกล้แล้วนะเดี๋ยวมาากลุ่มที่3เรียบร้อยต้องบอกให้คุณครูไว้ได้นะว่าที่เธอแบ่งจำนวนวันคือเท่าไหร่นะครับบอกข้อสังเกตได้นะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะทางต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มที่คุณครูจะให้กลุ่มที่3ออกมานำเสนอกลุ่มที่3มาเลย2คนลูกส่งตัวแทนมา2คนส่งตัวแทนมาตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยกลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3ต้นทางและปลายทางวางมือลงวางปากกาลงวางปากกาลงตัวตรงหันนะลูกมาใส่พึกขยับมานิดหน่อยลูกเด็กๆจะเห็นว่ากลุ่มแรกมีเดือนอะไรบ้างลูกอ่านพร้อมกันครับอ่านว่าเดือนอะไรพฤษภาคม
3: มีนาคม
0: สิงหาคมมกราคมกรกฎาคมตุลาคมธันวาคมมีเดือนเหล่านี้มีกี่วันลูกกี่วัน31วันได้ข้อสังเกตว่าอะไรเนี่ยลูกได้ข้อสังเกตว่าอะไร
2: เหมือนกันครับ
0: ตอบสิ
2: มีคำลงท้ายเหมือนกันครับ
0: คือคำว่า
2: คมครับ
0: คือคำว่าคมนะมาดูเดือนถัดไปกลุ่มถัดไปลูกมีเดือนอะไรบ้างครับอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางลูก
2: มิถุนาย
0: นกันยายน
2: เมษายน
0: และ
2: พฤศจิกายน
0: พฤศจิกายนมีกี่วันลูกเดือนเหล่านี้กี่ลูก
2: กี่ชั่วโมง
0: ปื้มตอบลูก
2: 30วันครับ
0: 30วันนะแล้วสังเกตได้ข้อสังเกตอะไรลูกได้ข้อสังเกตอะไรครับ
2: มีคำลงท้ายว่ายนครับ
0: มีคำลงท้ายว่ายนใช่ไหมและเดือนสุดท้ายที่ไม่มีเพื่อนเลยเดือนอะไรลูกเนี่ย
2: กุมภาพันธ์ครับ
0: เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันลูก
2: 29วันหรือ38วัน28วันครับ
0: 29วันหรือ
2: 28วัน
0: 28วันนะไม่ใช่38นะลูกใครแบ่งได้แบบของเพื่อนบ้างเหมือนไหมยกมือสิยกมือเหมือนไหมมีเหมือนไหมกลุ่มที่

0: หนึ่งเหมือนไหมเหมือนไหมลูกเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนกันนะเหมือนกันเราแบ่งออกเป็นตามจำนวนวันนะครับกลุ่มที่สองแล้วลูกชูป้ายให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่สองชูป้ายหน่อยแต่แบ่งตามข้อสังเกตที่ได้ไหมเหมือนกันนะครับกลุ่มที่สี่แล้วลูกกลุ่มที่สี่เหมือนกันไหมชูสิเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับและกลุ่มที่5ช่วยครูดูหน่อยได้เช่นกันนะประมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากเลยนะสำรวจไปแล้วนะครับเด็กๆจะเห็นว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมนะจะมี31วันเดือนที่ลงท้ายด้วยโยนจะมี30วันและเดือนกุมภาพันธ์นะจะมี28วันหรือ29วันนะครับให้เด็กๆมารู้จักสักเล็กน้อยนะครับปีที่ทุกๆ4ปีเนี่ยของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมี29วันเราเรียกว่าปีอธิกสุรทินนะอย่างเช่นปีพุทธศักราช2559นะเดือนกุมภาพันธ์มี29วันนะเราเรียกว่าปีอะไรนะอ่านว่าอะไรนะลูกปีอะไรอธิกสุรทินนะครับแล้ว1ปีแล้วลูกมีกี่วันหนึ่งปีมีกี่วันครับ
1: 365วันครับ
0: 365วันมีอย่างอื่นไหมเจ้านายลูก
2: 366วันครับ
0: 366วันและเราทราบได้ยังไงล่ะลูกว่ามี365วันหรือ366วันเราทราบได้ยังไงทราบได้ยังไงปลื้มลูก
3: มีเดือนที่แตกแยกอยู่ครับ
0: มีเดือนที่แตกต่างใช่ไหมคือเดือนอะไรลูก
3: เดือนกุมภาพันธ์ครับ
0: อ๋อเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับก็จะทำให้จำนวนวันใน1ปีนั้นแตกต่างกันใช่ไหมครับและเราทราบได้ไงว่ามี365ล่ะเราทำยังไงเราทำยังไงชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์เราทำยังไงครับ
4: นำจำนวนวันของเดือนมาบวกกันครับ
0: นำจำนวนวันของแต่ละเดือนมาบวกกันนั่นเองถูกต้องอ่ะประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากวันใหม่แล้วลูกวันใหม่ทำยังไงเมื่อสักครู่นี้วันใหม่ยกมือวันใหม่ทำยังไงลูกเหมือนกันกับชัยพฤกษ์ไหมเหมือนกันนะลูกนะนั่นก็คือนำจำนวนวันมารวมกันนั่นเองนะครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะครับช่วยการสำรวจวันสำคัญต่างๆใน1ปีแล้วบอกว่าใน1ปีมีวันสำคัญอะไรบ้างและวันสำคัญนั้นตรงกับวันอะไรวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีอะไรให้ยกตัวอย่างเพียงกลุ่มละ1วันเท่านั้น1วันสำคัญพอนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้เวลาก่อนต้องตอบอะไรบ้างต้องตอบว่าตรงกับวันอะไรนะวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีอะไรกลุ่มใดพร้อมแล้วยกมือกลุ่มที่1ลูกชี้ในปฏิทินให้ครูดูด้วยชี้ในปฏิทินให้ครูดูด้วยวันอะไรพร้อมยังพร้อมยัง
5: ตรงครับ
0: ได้ยังลูก
5: ได้แล้วครับ
0: มาลูกมาม
5: าเล่น
0: ค่ะใส่เสื้อเก่งๆเรียบร้อยก็ลูกวันอะไร
5: วันลอยกระทงครับ
0: ไหนวันลอยกระทงลูกอาเทศกาลลอยกระทงวันที่เท่าไหร่เนี่ยลูก
5: วันที่19ครับ
0: ตรงกับวันอะไร
5: ตรงกับวันศุกร์ครับ
0: วันศุกร์ปีพุทธศักราชเดือนอะไรก่อนเดือนอะไร
5: เดือนพฤศจิกายนครับ
0: ปีพุทธศักราชอะไรลูก
5: 2564ครับ
0: 2564นะเทศกาลลอยกระทงประมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากกลุ่มที่2 1วันที่แตกต่างจากเพื่อนออกนำปฏิทินมาด้วยวันอะไรเอ่ย
6: วันคริสต์มาสครับ
0: เทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมครับตรงกับวันอะไร
6: วันพุธครับ
0: วันพุธที่ชี้เพื่อนดูด้วยลูก
6: 25ครับ
0: 25เดือน
6: ธันวาคม
0: ไหนเดือนอยู่ตรงไหนลูกเดือนอยู่ตรงไหนเดือนธันวาคมนะครับปีพุทธศักราชอะไรครับ
6: พ ท่ากับ2567ค่ะ
0: ปีพุทธศักราช2567ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยเยี่ยมมากนะกลุ่มที่3มาลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่3อ่ะของเราวันอะไรลูกไหนชี้เพื่อนดู
4: วันเด็กแห่งชาติครับ
0: ไหนตรงไหนเอ่ย
4: 12
0: วันเด็กแห่งชาติอยู่ตรงไหนวันที
4: ่12ครับ
0: ไหนอยู่ตรงไหน12ลูกชี้เพื่อนดูไหนเอ่ย12เห็นแล้วนะครับ12เป็นวันอะไรลูกเป็นวันอะไร
4: วันเสาร์ครับ
0: เป็นวันเสาร์นะเดือนอะไรเนี่ยลูกวันเด็กแห่งชาติ
4: มกราคมครับ
0: ชี้ถูกนะ12นะเดือน
4: มกราคม
0: เดือนอะไรนะ
4: มกราคมครับ
0: มกราคมปีพุทธศักราชชี้ในปีพุทธศักราช2000อะไร
4: 2562
0: 2562นะอัปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยอะมากนะกลุ่มที่4ลูกนะวันเด็กแห่งชาติไปแล้วนะวันอะไรลูก
7: วันสิ้นปีครับ
0: วันสิ้นปีไหนวันสิ้นปีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูไปพร้อมกันนะวันสิ้นปีนะวันที่เท่าไหร่ลูก
7: 31
0: 31ตรงกับวันอะไรชี้เพื่อนดูตรงไหนวัน
7: อังคาร
0: วันอังคารเดือนอะไรลูกเดือน
7: ธันวาคมค่ะ
0: ธันวาคมปีพุทธศักราช
7: 2567ค่ะ
0: 2567อ่ะประเมินให้กลุ่มที่4หน่อยและกลุ่มสุดท้ายมาลูกกลุ่มที่5มาเลยเอาวันใหม่มาเด็กๆต้องฟังนะเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับ
8: วันแม่แห่งชาติ
0: ไหนลูกอยู่ตรงไหนวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันที่เท่าไหร่ลูก
8: วันที่12ค่ะ
0: 12เดือนอะไรเดือนอะไร
8: เดือนสิงหาคมค
0: ่
8: ะ
0: ไหนดูตรงไหนเดือนลูกเดือนดูตรงไหนสิงหาคมปีอะไรครับ
8: ปีพุทธศักราช2566ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับอ่ะประเมินให้วันใหม่น้อยนะกลุ่มที่5เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วก็ยังมีมากมายนะอีกหลายวันเลยนะครับเด็กๆสามารถดูได้นะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2ลูกอีฟเมื่อสักครู่นี้เพื่อนนำเสนอวันอะไรไปครับวันอะไรเอ่ยวันแม่แห่งชาติวันที่เท่าไหร่วันที่
9: 12
10: 3ค่ะ
0: 10อะไรนะ
9: 10
10: 12ค่ะ
0: 12นะแสดงว่าเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะครับต้องตั้งใจฟังเวลาเพื่อนออกมานำเสนอไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ได้ข้อมูลที่เพื่อนนำเสนอนะครับสำรวจไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันบ้างนะครับสรุปบทเรียนกันเล็กน้อยสรุปแล้ว1ปีมีกี่เดือนครับเด็กๆใครออกมาเติมได้บ้างมือจับหูจับแขนยกดานิเอลลูกออกมาเติมสิกี่เดือนเติมเลยแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนบอกว่าถูกหรือผิดนะถูกหรือต้องแก้ไขนะ12เดือนนะครับถูกต้องไหมทางต้นทางและปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องแล้วครับประเมินให้ดานิเอลหน่อยมากนะเรียงลำดับได้อย่างไรนะเด็กๆลองร้องเพลงไปพร้อมๆกันสิแสดงว่าเดือนที่ขาดหายไปคือเดือนอะไรใครออกมาเติมได้บ้างทีทัศลูกมาทีทัศมาเร็วเดือนอะไรหายไปลูกเติมสิเดือนอะไรหายไปเอาเดือนเดียวให้เลือกเติมตรงไหนก็ได้เอาที่เราได้นะช่วยเพื่อนสะกดหน่อย
9: เฮ้ย
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมต่อจากเดือนพฤษภาคมคือเดือนมิถุนายนนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องเอาประมือให้ทีท่านหน่อยแสดงว่าจำได้นะต่อจากเดือนมกราคมใครจะออกมาเขียนได้บ้างเจ้านายลูกมาต่อจากเดือนมกราคมคือเดือนอะไรเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะเอาประมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะครับและเดือนสุดท้ายคือเดือนอะไรเมื่อจับหูจับแขนตอบพร้อมกันครูเขียนเองธันวาคมนะธันวาคมเขียนยังไงสะกดพร้อมกันอ่านว่าธันวาคมนะและ1เดือนมีกี่วัน30วันหรือ31วันนะครับหรืออาจจะเป็นกี่วันก็ได้28หรือ29ใช่ไหมครับสังเกตได้จากคำลงท้ายของชื่อเดือนใช่ไหมโดยเดือนที่ลงท้ายคำว่ายนต์มีกี่วันใครตอบได้บ้างมือจับหูจับแขนยกมือดาเนียลูกกี่วันครับกี่วัน
11: 30วันค่ะ
0: กี่วัน
11: 30วัน
0: 30วันนั่นเองนะ30วันและเดือนที่ลงท้ายคำว่าคมแล้วลูกเอามือจับหูจับแขนประมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือมอสมอสลูกมอสมอสกี่วันเร็ว
12: 31วันครับ
0: 31วันเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องนะครับประมือให้เพื่อนอ่อย31วันและเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมี28หรือ29วันนะครับ1ปีมี365วันหรือกี่วันเอามือจับหูจับแขนปรบมือ5ครั้งยกมือนะโมลูกกี่วันอยากเขียนใช่ไหม300เท่าไหร่ครับ366วันนั่นเองนะครับแตกต่างกันที่เดือนอะไรแตกต่างกันที่เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเยี่ยมมากประมือให้นโมเยี่ยมมากนะและ1ปีนะครับก็อาจจะมีวันสำคัญมากมายหลายวันเลยเช่นวันขึ้นปีใหม่วันครูวันแม่แห่งชาติวันรัฐธรรมนูญวันสงกรานต์แล้วก็วันต่างๆที่เด็กๆออกมานำเสนอนะแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำเป็นการบ้านนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.12ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltc.ac.th นะครับกิจกรรมสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดอธิบายคำสั่งและก็ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับหน้าตาให้เด็กๆเติมคำตอบลงไปนะข้อที่1ใหญ่นะครับให้ทำเป็นการบ้านนะข้อที่2ใหญ่ให้เด็กๆเปิดปฏิทินปีพุทธศักราช2567แล้วเติมคำตอบนะให้ครบนะครับทำเป็นการบ้านนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วก่อนที่เราจะลากันไปก่อนนะครับ
13: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหาตอนนี้นะคะลิเดลากิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะนี่ค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: ันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ผ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอลิตแวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

กาแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้เรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอม

0: หวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
1: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
2: ้ได้เจ้าได้เจ้า
1: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
2: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
3: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
2: เงี้ยในนี้มันมีกาสลองเนาะบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอาหมวยเอกปอยัดยัดแน่นๆเลย
1: เป
2: ็
1: นกลมๆ
2: เป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะดับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้า

0: โอ้อันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม
1: ่อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: ว่าผมเม็ดข้าว3เส้นแล้วนะนี
0: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าวก็ย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนตี้ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จักนัดเจ้า
1: เจ
0: ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นเงี้ยภารกิจต่อเจ้าเจ้าขอบคุณจักนัดเจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะโอ้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่จะเป็นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันเฮียกอนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้กดกำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: เ
1: จ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนั่งหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้า
2: ขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆ นะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
3: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
4: ทานมา
3: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
4: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปูลู่ค่ะที่ลิซไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานค่ะ

ถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะ

0: ท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวม
1: การตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดี
0: หลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนใยกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิ้นอยู่ที่ตลาดสุดสายยายกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายยายกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวประชาชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเครื่องก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: สัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกั๊กย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิทได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิทไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อื้อในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อไหมนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อไหมนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืด

0: ำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จเย้เย้เย
0: ้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ ื
1: ม
0: แหมมีหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุลา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
2: หิวสิ
0: หิว
1: เพิ่งเปิดรายการหิวแล้วเหรอ
0: ก็หิวแล้วว่ะ
1: รู้ใจ
0: ยังไง
1: บอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
1: สำหรับมุสลิมโบราณ
0: จริงปะ
1: จริง
0: เฮ้ยไปเลยอย่า
1: ดูกัน
0: เออไป
3: สวัสดีครับ
2: แม่น่ากินทั้งนั้นเลยแต้มเอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ย
4: นี่จานนี้รสตีเค็มรสตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหันนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่งหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
2: ลาบปากแล้วว่าแต่เอ้ย
1: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
0: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
1: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
5: ค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาย้อมความยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
0: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
5: ใช่ค่ะผ้ามัดย้อมว่าเราจะมัดลายไหนลายอันนี้เสื้อลายนี้จะเอาลายไหนเอามีหลากหลายได้หลายลายค่ะคือเป็นสีย้อมครามครามนี่จะมาเป็นครามผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากกับครามธรรมชาติที่สุดนี่ค่ะ
1: ถ้าครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับ
5: เป็นต้นค่ะเป็นต้น
0: ต้นคราม
5: ใช่ค่ะ
0: ต้องเอามาหมัก
5: ใช่ค่ะมาหมักเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้ครามสังเคราะห์
0: สกัดมา
5: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
1: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
5: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างนี้ค่ะ
1: เนี่ยต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
5: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
0: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
5: ใช่ค่ะ
1: มันถึงจะติดดีถูกไหม
5: ใช่
1: ถ้าเกิดเป็นใยสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
5: ไม่ติดค่ะค่ะ
0: เอามาทำอะไรต่อ
5: มาทำมัดมามัด
0: มัดให้เป็นลวดลายต่างๆ
5: ใช่ค่ะมามัดเป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช้เป็นเชือกฟาง
5: เป็นเชือกเป็นเชือกฟางก็ได้หนังยางก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
0: แล้วแต่เราจะเอามาใช้
5: ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
5: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวสีเหลือง
0: เป็นลายขึ้นมา
5: ใช่แล้วก็เป็นสีครามเป็นลวดลายขึ้นมาค่ะ
1: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
5: ก็ผสมสีเลยผสมครามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก
0: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่น
1: ้ำอัตราส่วน
5: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
1: ก็คือแช่ไว้เลย
5: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
1: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
5: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15 นาทีก็ใช้ได
0: ้15 นาทีก็ติดแล้ว
5: ติดแล้วค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
5: ติดแล้วค่ะ
1: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะตากพึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
1: เหมือนให้เขาแค่หมาดให้มันติดแค่นั้นเอง
5: คือจากคามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย

0: พอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
1: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
0: มันติดทนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
0: กันตก
2: กัน
1: น้ำยาน้ำยากันตกแต่พี่บางครั้งพี่ไม่ใช้เลยเพราะว่ายังไงผ้าย้อมพันมันตกอยู่แล้ว
2: มันก็ต้องตก
1: ใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขาติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสักสองรอบสามรอบ
2: สองน้ำสามน้ำ
1: ประมาณสองสามครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มาสามปีแล้วไม่ตกแล้ว
2: มันก็ไม่ตกแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เอาละครับอยากจะรู้ว่าผ้าย้อมครามหรือผ้ามัดย้อมที่คุณพี่ทำเนี่ยมันมีวิธีการเก็บรักษายังไงการดูแลยังไง
1: ค่ะดูแลก็คือเวลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างนี้ค่ะคือเก็บรักษา
2: สีมันจะไม่ซีดใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลียสีจะซีดจะซีดไว
2: ครับ
0: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้างครับ
1: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมครามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
2: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
0: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมคราม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใครอยากจะมาเรียนรู้ติดต่อมาได้
1: ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยค่ะประธานชุมชนลงขามค่ะ
2: ครับ
0: ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมครามวันนี้ครับผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อยากได้ให้อยากให้พ่อกับแม่กลับมาบ้านอยากบอกว่าคิดถึง
2: อยากให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะ กันแล้วก็ทุกคนสามัคคีกันครับ
3: อยากเห็นชุมชนช่วยเหลือกันมากกว่านี้มากขึ้นใช่ค่ะมีความสุขไม่มีความรุนแรง
4: สรุปงานของครอบครัวพลังบวก
5: บนเวทีวิชาการสรุปบทเรียนการทำงานในเฟสแรกของโครงการครอบครัวพลังบวกคุณหมอสุริยะเดลนำเสนอข้อมูลในภาพใหญ่แสดงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของปัญหาเด็กและเยาวชนไทยอย่างน่าเป็นห่วง
6: เซอร์เวย์ฟังเสียงเด็กและเยาวชนทั้งประเทศว่าเขารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนสังเกตดีๆแต่ละปีทุกครั้งที่เราสำรวจในระดับประเทศมันมีแต่ดรอปลงพลังบวกดรอปลงและนี่คือเหตุผลที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผนึกกำลังเราคงต้องร่วมแรงร่วมใจเรื่องราวของครอบครัวพลังบวกเพื่อให้เป็นฐานที่มั่นให้เกิดพลังบวกต่อเด็กไทยครับ
5: เป็นจุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนแปลงคือความมุ่งมั่นร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่จะช่วยกันสร้างกระบวนการพัฒนาครอบครัวพลังบวกขึ้นเริ่มจากพื้นที่นำร่องต้นปี2564คณะทำงานของจังหวัดเชียงรายเริ่มลงพื้นที่ทำงานสำรวจวิจัย
7: ก็คือไปเก็บข้อมูลนะคะกลุ่มเมืองกลุ่มกึ่งเมืองกลุ่มชนบทแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของเชียงรายนะคะก็คือมีครอบครัวข้ามรุ่นเยอะคือปู่ย่าตายายเป็นผู้ที่เลี้ยงหลานแล้วพ่อแม่เนี่ยไปทำงานกรุงเทพบ้างกลางจังหวัดบ้างเนี่ย
8: ฝั่งทางโน้นจะมีความรุนแรงมากเรื่องเหล้าเรื่องสุราเรื่องการพนัน
7: จะมีเรื่องพูดให้บาดเจ็บทางจิตใจทำร้ายทางวาจาคือ 45% มีก็คือตีว่า50ละ50 50
9: เราทำอะไรให้เขาภูมิใจเขาก็ไม่เคยชมค่ะเราทำแย่นิดเดียวก็ด่าแล้วเงี้ยค่ะ
7: 80กว่าเปอร์เซ็นต์เด็กเล่นโซเชียลมีเดียแล้วใน80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2% เสี่ยงต่อการติดเกม
10: เด็กๆนี่จะดูเกมเยอะแล้วก็สมองอ่ะเจ้าก็บ่ใครพัฒนาไปติอื่นวันนั้นยังเห็นยังตกใจเลยต้องแจ้เสียงดังต้องแจ้นี่คือสารในเกมโอ้เดี๋ยวนี้มันต้องมีเกมแบบนี้ด้วยกาย
5: สถานการณ์ปัญหาน่าเป็นห่วงไม่ต่างกับชุมชนทั่วทั้งประเทศแต่นางแลมีโอกาสดีกว่าที่ได้เริ่มพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องหมุดหมายสำคัญคือการสร้างระบบพี่เลี้ยงในชุมชนขึ้นเริ่มด้วยการชักชวนคนมีใจในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนทั้งโดยตำแหน่งและตามธรรมชาติรวมกันเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนปรึกษาจนเข้าใจหลักคิดและแนวทางในการพัฒนาสอดคล้องต้องกันตกผลึกเป็นแกนนำพลังบวกลงไปค้นหาอาสาสมัครเยาวชนจากหลายหมู่ชวนมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตวิทยาพลังบวก
9: ต้นทุนชีวิตค่ะเกี่ยวกับพลังในตนเองค่ะให้แบบให้ตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตอะค่ะ
11: อย่างแรกก่อนจะไปต้นทุนอื่นได้มันต้องรักแบบตัวเองก่อนคือพลังตัวตน
5: กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมหลากหลายให้เกิดปฏิสัมพันธ์เอื้อให้เด็กๆผู้เข้าร่วมอบรมดึงประสบการณ์ชีวิตออกมาทบทวนแลกเปลี่ยนสะท้อนกลับวนครบเป็นวงจรตกผลึกเป็นการค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิตตนเห็นโอกาสในการพัฒนาพร้อมไปกับองค์ประกอบเกื้อหนุนภายนอกคือทุนครอบครัวท ทุนชุมชนทุนปัญญาและทุนกัลยาณมิตรเป็นทุนชีวิตที่จะบวกเพิ่มเสริมหนุนและพัฒนาขึ้นไปด้วยกัน
11: ใช่ค่ะต้นทุนชีวิตทั้ง5ด้าน
12: ครั้งแรกเราก็นึกว่าเป็นโครงการที่ให้เด็กไปอบรมครั้งเดียวหายเลยเสร็จเลยแต่มันไม่ใช่มันมีต่อทำให้รู้สึกว่าลูกเปลี่ยนไปมากเลยดูแกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความคิดขึ้น
5: คือความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นทีละก้าวเป็นผลจากการโคชชิ่งของทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันระหว่างลงมือทำโดยเฉพาะเมื่อเด็กๆได้สัมผัสสัมพันธ์กับความจริงแบบลงลึกเมื่อนำแบบสำรวจต้นทุนชีวิตลงไปสัมภาษณ์ครอบครัวหลากหลายในชุมชน
11: ก็บางคนนะคะเป็นโรคซึมเศร้านะคะในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเยอะเพราะว่าแบบพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บางคนก็อยู่กับยายเนี้ย
9: น้องเขาไม่เคยออกจากห้องเลยค่ะแบบอยู่แต่ในห้องอะค่ะ
13: เป็นแค่เด็กแทนที่จะแบบสนุกล่าเริงตามภาษาเด็กนะครับเนาะก็แบบหุ้ยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยครับ
5: กลับสู่ฐานคิดของการพัฒนาด้วยพลังของความดีจากสถานการณ์ความจริงแบบนี้โครงการเริ่มกิจกรรมการพัฒนาไปในทางสร้างสรรค
6: ์จุดบวกกันหนึ่งก็คือเราไม่ไปตอกย้ำตรงปัญหาเราขยายพื้นที่ขาวทุกโครงงานเลยก็คือเราทำงานตามหลักของผึ้งพึ่งเนี่ยตอมความดีแล้วขยายจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่ง
12: เราว่าเด็กสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยแกหมอเดียวเคยบอกว่าอย่าว่าเด็กอย่างนั้นให้มองเด็กในด้านบวกต้องรู้ว่าเด็กคนนั้นด้านบวกเขามีอะไรเอาพลังด้านบวกมาสอนแกก็จะมีกำลังใจที่จะทำใช่ไหมคะเพราะว่าแกทำได
9: ้ก็ชวนออกมาทำกิจกรรมค่ะ
11: มารู้จักกันมากขึ้นมาช่วยกันทำกิจกรรมกันมากขึ้นนะคะไม่อยากให้แบบต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองเล่นแต่โทรศัพท์เนี่ยค่ะ
14: หนูอยากเห็นความสนุกของน้องๆค่ะที่เราชักชวนมาเพราะว่าส่วนมากเด็กเขาไม่ค่อยมีกิจกรรมค่ะ
15: โอ้โห
5: ชวนมานั่งปรึกษาหารือกันเป็นวงใหญ่มีเด็กๆอยู่ตรงกลางมีพี่ๆช่วยไถ่ถามดำเนินการสนทนามีแกนนำชุมชนช่วยเติมเสริมกำลังใจมีทีมพี่เลี้ยงจากโครงการคอยสังเกตและสนับสนุนอยู่ใกล้ๆ
16: หร
5: ือ
16: ว่าเดือนหน้าอยากย่ามอย่างกัน
5: ตั้งคำถามอยากทำกิจกรรมอะไรกันบ้างช่วยกันเสนอรวมกันเลือกร่วมกันกำหนดรูปแบบวิธีการแล้วชวนกันทำไปด้วยกันถึงวันนัดสนุกสนานกันตั้งแต่เช้าวันนี้เราจะปั่นจักรยานทางไกลออกไปสำรวจชุมชนด้วยกันคนพร้อมจักรยานพร้อมลมยางพร้อมทีมสนับสนุนช่วยกันยกจักรยานขึ้นรถลำเลียงบรรทุกจากจุดนัดหมายข้ามอุปสรรคใหญ่ไปสู่จุดเริ่มปั่นหมู่11ของตำบลนางแลเป็นชุมชนใหญ่ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนมีถนนหลวงขนาด4เลนตัดแยกผ่ากลางเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมและวิถีของชุมชนไปอย่างสิ้นเชิงจากจุดนี้เด็กๆจะได้ออกกำลังขาแขนร่างกายและหัวใจพาตัวเองสำรวจท่องไปผ่านท้องนาพื้นใหญ่คลองส่งน้ำระบบชลประทานมุ่งสู่ปลายทางคือป่าชุมชนผืนย่อมที่ทุกคนช่วยกันรักษาไว้รวมระยะทางที่ปั่นไม่ใช่ใกล้ๆเปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรทุกเพศทุกวัยได้ช่วยเหลือประคับประคองกันไป
1: เหนื่อยมากเลยค่ะ
15: ชอบไหม
1: ชอบค่ะมันรู้สึกสนุกดี
17: ไม่ค่อยเหนื่อย
15: สนุกไหม
17: สนุกครับ
1: มันสนุกได้เจอกับเพื่อนๆหลายคนค่ะ
18: รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับก็ช่วยให้มีเพื่อนมากขึ้นช่วยกล้าออกมาข้างนอกมากขึ้นทำอะไรมากขึ้นครับ
1: ค่ะอยู่บ้านจนขาวเลยค่ะตอนนี้ดำแล้วค่ะออกแดดเยอะ
9: ก็เห็นเขายิ้มมีความสุขค่ะ
1: อบอุ่นค่ะ
5: เป็นมือเล็กมือน้อย หลากหลายที่ยื่นเข้ามาช่วยกันอบล้อมน้อมรับเป็นสายสัมพันธ์ที่ถักสานอุ้มห่อประคับประคองเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นเอื้ออาทรเกื้อหนุนดูแลซึ่งกันและกัน
17: ถ้ามีของพิเศษ3อย่างนะนายอยากได้อะไรมากที่สุด
1: อยากได้ให้อยากให้พ่อกับแม่กลับมาบ้านไปเกาหลี5ปีแล้วค่ะอยากบอกว่าคิดถึงเดี๋ยวอีก5ปีพ่อแม่จะกลับมาค่ะ
2: ขอให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันอยากเห็นหมู่บ้านเราสะอาดไม่มีขยะแล้วก็ทุกคนสามัคคีกันค่ะแล้วก็ไม่ทะเลาะกันค่ะ
1: อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่มาช่วยทำกิจกรรม
14: ยิ้มค่ะมีความสุขไม่มีความรุนแรงไม่มียาเสพติดอยากให้ครอบครัวทุกครอบครัวในชุมชนมีความสุขหมดเลยถึงจะเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวแบบแม่ทิ้งอยู่กับตากับยายอยู่กับปู่หนูอยากให้พวกเขาแบบไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องพวกนั้นโฟกัสกับคนที่อยู่กับเรามีความสุขกับคนที่อยู่กับเราได้พลังบวกสร้างพลังบวกกับคนในครอบครัวแล้วก็จะแบบมีความสุขหนูอยากให้คนในชุมชนยิ้ม
5: มองผ่านสายตาสุขใสฟังเสียงบริสุทธิ์จากหัวใจหรือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันทำแม้วันนี้เราจะยังแก้ปัญหายากระดับโครงสร้างไม่ได้วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในภาพใหญ่ยังก่อความเครียดเค้นรุนแรงลงสู่ทุกครอบครัวแต่เรารอไม่ได้เพราะเด็กๆโตขึ้นทุกวันโอกาสของเราจึงอยู่ที่วันนี้อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่นี่อยู่ที่ครอบครัวและชุมชนคือการพัฒนาจากฐานรากมาจากจุดเล็กที่สุดเปลี่ยนจากภายในระเบิดออกมาจากใจคนดังตัวอย่างที่เห็นได้แล้วจากความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแกนนำพลังบวก
14: เปลี่ยนนะคะแม่หนูก็เข้าใจหนูมากขึ้นนะคะจากความรุนแรงเมื่อก่อนหนูจะชอบเถียงแม่หนูเป็นเด็กขี้เถียงนะคะเขาก็จะโกรธยิ่งหนูเถียงเขาก็โกรธแต่ตอนนี้ก็แบบมีอะไรให้เล่าให้แม่ฟังแม่ก็รับฟังแม่บอกแม่ก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ถูกอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกแม่ก็จะบอก

0: บอกด้วยเหตุผลไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อน
1: ใช่ค่ะต้องปรับแม่กับพ่อก็ต้องปรับทุกครั้งนี่พ่อจะดื่มเหล้ามาเนาะแล้วก็ทำให้แม่โมโหเป็นอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็คุยกันด่ากันอย่างเงี้ยลูกก็ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็มาปรับจูนเข้าหากันพ่อก็กินเหล้าก็ไม่ค่อยกินเยอะจากที่เมื่อก่อนสูบบุหรี่ตอนนี้พ่อก็ไม่สูบหยุดได้เลิกได้เพื่อลูกพอลูกเข้าไปอบรมโครงการเนี้ยมันเป็นครอบครัวไปนะพ่อน้องอีฟก็ไป
0: แต่เรามาขึ้นเรากล้าที่จะคุยจะเล่าทุกเรื่องที่เราเจอมาแต่ละวันให้เขาฟัง
1: รับฟังมากขึ้นมากเลยค่ะเปลี่ยนใช่ถ้าเราเปลี่ยนลูกก็เปลี่ยน
0: ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชี้แหละค่ะเขาทำให้เรากล้าพูดกับพ่อแม่มากขึ้นแล้วก็ขอบคุณแม่ที่แบบทำให้เรามีวันนี้ใช่ค่ะหนูประสบความสำเร็จได้กับพ่อแม
2: ่เป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่ขยายวงส่งพลังกระเพื่อมออกไปจิตวิทยาพลังบวกที่ทีมโค้ชเติมเข้าไปในสนามของการปฏิบัติยกระดับศักยภาพแกนนำพลังบวกขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงของชุมชนเองสร้างกิจกรรมรองรับเด็กๆและครอบครัวที่เปราะบางอบอุ่นโอบอุ้มเป็นชุมชนพลังบวกครอบครัวใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าพร้อมๆกัน
3: เห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆเยอะขึ้นนะคะน้องเขาออกมาพูดคุยแบบมาเล่นกันเยอะขึ้นนะคะแบบสนุกค่ะเพราะว่าเขาได้เจอเพื่อนนะคะเขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวค่ะ
4: ก็คือเด็กๆเข้ามาช่วยมันถือว่าหมู่บ้านเขาได้เปลี่ยนไปอย่างเมื่อก่อนนี่ความสามารถของเด็กๆเขาบ่เคยงูแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่โครงการคุณหมอเดียวเข้ามาเด็กๆไปอบรมมาแล้วจุดเปลี่ยนก็คือเด็กๆช่วยเหลือในชุมชนเยอะขึ้นเจ้า
3: ต่างวัยกันมาระดมความคิดกันนะคะ
0: ได้เห็นพลังชุมชนใช่ค่ะผู้ใหญ่เขาก็พร้อมที่จะแบบสนับสนุนอยู่แล้วอะค
3: ่
0: ะ
3: เด็กก็รู้สึกว่าเราก็มีส่วนที่ทำให้ชุมชนสภาพแวดล้อมของในชุมชนให้ดีขึ้นค
4: ่
3: ะ
4: ใหญ่แล้วก็เอาเด็กๆเนี่ยมาช่วยกันเขาจะสามารถสื่อสารกันและก็ดึงกันออกจากจุดตีว่าจุดเสี่ยงมารวมกันเพราะฉะนั้นนะเจ้าเขาจะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานอนาคตมันจะแก้ปัญหาได้นะเจ้า
3: เราก็ยังจะสานต่อความรู้ให้น้องๆรุ่นหลังๆนะคะเพราะว่ามันทำตั้งแต่รุ่นหนูใช่ไหมคะก็มันเห็นผลนะคะก็เลยอยากทำต่อไปเรื่อยๆ
0: อยากให้มันมีทุกปีเรื่อยๆจะได้ส่งน้องๆในชุมชนเนี่ยแหละค่ะไปร่วมไปอบรมกับอาจารย์ชีเหมือนที่พวกหนูได้อบรมมาเราจะได้รู้จุดเปลี่ยนเรามาช่วยกันทำกิจกรรมในชุมชนให้มากขึ้น
4: ก็คงจะพึ่งน้องๆ นะเจ้าพึ่งน้องๆเขาแหละเพราะว่าน้องๆเขาเก่งก็คงจะฮื้อได้แค่คำปรึกษาและก็คอยประสานงานกับน้อง
5: ๆตอนนี้ชุมชนเหมือนตั้งไข่ค่ะยังไม่ได้มองว่าแข็งแรงนะยืนๆล้มๆลุกๆยืนๆล้มๆลุกๆแต่เขารู้ละว่าเขาต้องยืนเขาต้องจับเราเพราะหน้าที่ของเราจะทำยังไงให้ได้ประคองเขาต่อเนื่องจนเขายืนได้เดินได้แล้วก็การเป็นพี่เลี้ยงกันไปเป็นทอดๆสู่ชุมชนอื่น
2: เป็นตัวอย่างความสำเร็จในก้าวแรกๆที่ยังไม่หยุดพัฒนาผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพแกนนำพลังบวกในชุมชนยกระดับขึ้นเป็นระบบพี่เลี้ยงท้องถิ่นขยายการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและสร้างสรรค์กิจกรรมครอบครัวพลังบวกคืองานสร้างอนาคตไม่หยุดอยู่แค่ปัญหาที่ต้องแก้แต่ไปสู่ความดีที่อยากทำเสริมพลังชุมชนให้พัฒนาก้าวต่อไป
6: โจทย์นี้จะกลายเป็นความยั่งยืนของชุมชนนั้นคิดถึงกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มแกนนำพลังบวกถ้าเขาได้ทักษะปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเปลี่ยนที่ข้างในเขาแล้วมันจีรังยั่งยืนตลอดชั่วชีวิตของเขาต่อให้โครงการนี้ไม่มีทีนี้ถ้าแกนนำพลังบวกแข็งแรงแล้วเนี่ยหมอค่อนข้างจะ
0: ไม่คิดตังค์ก็ได้ค่ะของแบบนี้ใครๆก็อยากช่วยเหลือกัน

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: รงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลกรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลายสิบปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์สองที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะ

ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดก็ติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมหนึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ Front Office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น Duty Manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น Front Office Manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่จะเราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะคะไม่มองว่าทุกเรื่องมัน

0: คือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและนี่ก็คือโรงแรมชั้นนำระดับโลก

ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี sales and marketing food and beverage นะคะ security IT morning brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะ flow ของ operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นการที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนที่เข้าใจว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเข้ามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับ

ความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เลือกในสายโอเปอเรชั่นนะคะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะคะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบฟเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือ General Manager นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็น Area General Manager แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่ Under you นะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะ move ไปทำงาน Corporate Office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมพี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน15,000ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่10,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000 กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่างานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงาน long hours ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาที่สุดนะคะ

0: พนมพรจวัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อของคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทค่ะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียน
1: แรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะ
2: คือเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้จะทั้งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี S&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room division จะครอบคลุมทุกอย่าง
0: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการ management แล้ว
2: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นเราจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรมสวยและดูสะอาดไปในเวลานาน
0: ๆปี4ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีนี้ที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์อันนี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการ

0: ที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษที่สามารถจะมาเรียนที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือน2เดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นพิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
2: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
1: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยากมาเรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอย่างนึง
4: ยูต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่าคนอื่นน่ะคิดให้ไกลไปกว่าคนอื่นนะคะเพราะถ้าอยู่คิดเท่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น average แต่ถ้าอยู่คิดมากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะพี่เชื่อว่ายูก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
0: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
2: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
1: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าบึ้งอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
4: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขา

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
1: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
2: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
1: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
3: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
4: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
5: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
1: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: พูดว่าวันนี้ผมกับไข่ตุ๋นพากันไปบุกสวนผลไม้เฉพาะถิ่นที่หากินได้ที่จังหวัดชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับ
1: โอ้หวานอะทำมาก
0: ว่ากันว่าส้มโอที่นี่เนื้อขาวรสชาติหวานฉ่ำแต่จะอร่อยถูกใจกันขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับมีคนแนะนำมาว่าถ้ามาถึงชัยนาทแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะชิมอาหารจากส้มโอของร้านนี้ครับแต่จะมีอะไรบ้างให้พี่ต๋องเจ้าของร้านแนะนำกันเลยครับ
2: โอ้เจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อน
3: น้องชื่ออะไรครับ
4: น้องชื่อกับข้าวครับ
3: น้องชื่อกับข้าวโอ้โหอันนี้ก็ชื่อไข่ตุ๋น
4: ไข่ตุ๋น
3: เป็นอาหารเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาสองตัวเล่นกันไปก่อนดีกว่าผมได้ยินมาว่าที่ร้านของพี่ต๋องเนี่ยมีอาหารที่ทำจากส้มโอด้วยซึ่งเป็นของดีของจังหวัดชัยนาทเลยเดี๋ยวหนูอยู่กับพี่กับข้าวก่อนนะลูกนะจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ต๋อง
4: ยำส้มโอโบราณ
3: ไอ้ยำส้มโอนี่ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าตื่นเต้นมากขึ้นไอ้ตรงโบราณนี่แหละเพราะมันต้องไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมคร
4: ับ
3: กินคู่กับใบชะพลูเหรอครับผม
4: ถูกต้องฮะจะเหมาะมาก
3: ต้องห่อเหมือนเมี่ยงใช่
4: เหมือนเมี่ยงฮะ
3: ในปากคือแบบมีประมาณ7หรือ8ความหอมอยู่เนี่ยแต่มันแปลกตรงที่คือน้ำยำเนี่ยมันเข้มข้นมากผมเดาว่าน่าจะมีแบบพวกกะทิอะไรอยู่ด้วย
4: ใช่ครับ
3: เรากัดไปโดนส้มโอมันก็สดชื่นแล้วมันก็กลับมาเข้มข้นคือแบบมันกินเพลินจริงอีกจานนึงตรงนี้ผมดูไม่ออกเลยอันนี้คืออะไรครับพี
4: ่ปลาแม่น้ำส่งเครื่อง
3: หอมมากเหมือนซอสเนี่ยจะรสชาติจัดแต่จริงซอสรสชาติกำลังดีมากเลยแต่ว่าทีเด็ดของมันคือความหอมผมแอบสื่อมาเขาบอกอันนี้เป็นอะไรที่พี่ต๋องถนัดด้วย
4: ขออนุญาตแนะนำว่าผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่ม
3: นี่
4: นะครับ
3: อันนี้คืออะไรครับ
4: โฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือเป็นส้มโอโมฮิโต้นั่นเอง
3: อร่อยมากครับด้วยความที่อาหารไทยเนี่ยปลายำมันจะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่เครื่องดื่มอันนี้มันล้างเลยรสชาติทุกอย่างมันหายไปหมดคือผมพร้อมที่จะสัมผัสรสชาติและตื่นเต้นกับรสชาติได้ใหม่อีกครั้งนึงรู้ไหมมันอร่อยแล้วมันตื่นเต้นที่สุดตอนไหนตอนที่คุณดูดส้มโอแล้วมันหลุดเข้าไปในหลอดแล้วเข้าไปในปากตรงนั้นแหละอันนี้คือมันเป็นไอเดียที่ดีมากที่เอาส้มโอมาใช้แบบนี้คือมันทั้งแบบได้กินน้ำที่มีรสชาติสดชื่นแล้วมันยังได้แบบเหมือนมีเนื้อส้มโอให้เคี้ยวอ่ะนี่คือเป็นระดับอาจารย์สอนทำม็อกเทลวันนี้สอนผมกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแก้วนี
4: ้ได้สิครับ
3: อันดับแรกคือหั่นมะนาวใหม่ๆก่อนเลย
4: ครับผมใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วผมจะใช้ตัวอันนี้เรียกว่ามัดเดิลเป็นการบดนั่นเองนะครับบดขยี้นะครับหาแก้วที่ภาชนะหนาๆนะครับ
3: เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลตนดหรือน้ำตาลมะพร้าวครับคุณผู้ชมต้องถามแน่เลยว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ขมเหรอครับเปลือกมะนาวจะไม่ขมเหรอครับ
4: ไม่ขมครับ
3: คือพี่ต๋องเขาบดแค่พอให้น้ำตาลละลายให้น้ำมะนาวมาเขาไม่ได้บดแบบขยี้นะคุณผู้ชม
4: ครับหลังจากนั้นตัวพระเอกของเรา
3: ครับผม
4: ส้มโอขาวแตงกวา
3: ชัยนาทนะครับผม
4: สุดท้ายครับโมฮิโต้จะขาดไม่ได้ก็คือมิ้นบ้านเราก็คือสะระแหน่
3: สะระแหน่นะครับผมให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
4: บดอีกครั้ง
3: บดอีกรอบนึง
4: แล้วก็ใช้วิธีการโกยขึ้นมานะฮะโกยไม่ใช่คนนะครับคราวนี้ผมขอความช่วยเหลืออ
3: ๋ออันนี้น้ำแข็ง
4: กันนิดนึง
3: เรียบร้อย
4: โอเค
3: ออกมาแล้วครับผม
4: ขอบคุณครับเพิ่มความซับซ่าด้วยโซดาโฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือส้มโอโมฮิโต้
3: จานนึงที่มาเที่ยวชัยนาทแล้วไม่ได้ชิมเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงเลยนะครับพี่ต๋อง
4: ใช่
3: ยำส้มโอแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณด้วยน้ำพริกเผาลงไปก่อนนะครับผมกะทินะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นลงไปเลยครับหัวกะทิเคี่ยวมาก่อนด้วยนะครับผมให้เข้มข้นแต่ว่าไม่เอาแตกมันนะนี่ดีกว่าพี่ต๋องผมช่วยคนพี่ต๋องเป็นคนปรุงม
4: า
3: แล้วก็เนื้อส้มโออันนี้แหละทีเด็ดคุณผู้ชมถ้ายำส้มโอไม่มีมะพร้าวคั่วนี่นะไม่ถึงไม่ถึง
4: ถั่วลิสงคั่วนะครับ
3: หอมแดงซอยต้นหอมซอยครับผมมีผักชีฝรั่งด้วยพริกบีบมะนาวลงไปนะครับผมอื
4: ันนี้คือกุ้งฝอยกุ้งฝอย
0: ไม่ใช่กุ้งแห้งนะคุณผู้ชมเป็นกุ้งฝอย
4: กุ้งฝอยแม่น้ำ
0: ที่เรากินกุ้งเต้นกันนั่นแหละเอาไปคั่ว
4: คั่วอีกแล้วสุดท้ายแล้วอ
0: ันนี้เป็นน้ำปรุงเหรอ
4: น้ำปรุงครับ
0: อันนี้ทำมาจาก
4: น้ำปรุงนี่ผมจะมีกะทิ
0: และมีน้ำตาลนะน้ำตาลก็ต้องเป็นน้ำตาลโตนดแน่นอน
4: น้ำตาลโตนดห้วยกรดนี่แหละ
0: ห้วยกรดนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ
4: น้ำมะขามเปียกด้วย
0: ร
4: ู้หมดเลย
0: น้ำปลาด้วยไหมครับ
4: น้ำปลานิดนึงครับ
0: น้ำปลานิดนึงนะครับผมโอเค
4: นะสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยสองหอมกระเทียม
0: ทั้งกระเทียมทั้งหอมเจียว
4: กระเทียมเจียวและหอม
0: เบิ้ลเลยอาหารทั้งสองจานนี้นะครับเป็นไอเดียที่เอาวัตถุดิบเป็นของดีของเด่นในจังหวัดมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ยังมีตัว
4: น
0: ้ำตาลโตนด
4: ห้วยก
0: ดด้วยเห็นไหมเป็นการช่วยกระจายรายได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเพราะวันนี้สูตรที่พี่ต๋องสอนเนี่ยสอนแบบไม่กักสอนแบบหมดแบบนี้คุณผู้ชมไปทำกินเองที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยครับผมขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปชิมของอร่อยๆจากส้มโอมาแล้วคราวนี้จะมาชิมส้มโอที่เป็นแบบแปรรูปกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่จินนะครับผมสวัสดีครับผมแม่จินทำไมช่วงนี้ไม่ตัดหน้ามาแล้วล่ะครับผม
5: อ๋อเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่กล้าทำ
0: เล่นด้วยครับผมมาหาแม่จินก็เพราะว่าแม่จินนะครับเขาจะเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นอาหารครับคุณผู้ชมแล้วเอาเนื้อไปไหนล่ะครับผมปกติ
5: เนื้อแม่จะไว้ทำแยมค่ะเปลือกสีเขียวนี่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มสมุนไพรนะคะมาเราก็จะเก็บเอาไว้ให้เขาเขาจะไปทำสมุนไพรไล่ยุงนะคะ
0: อ๋อถ้าไล่ยุงใช้แค่ตรงนี้ก็พอ
5: ใช้แค่ตรงนี้ค่ะตากให้แห้งแล้วก็ติดไฟเลยค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อนี่คือวิธีง่ายๆนะคุณผู้ชม
5: ใช่ค่ะ
0: เวลาซื้อส้มโอมาปอกเปลือกอย่าไปทิ้งตากแห้งไว้แล้วพอเย็นๆก็มาจุดไฟนิดนึง
5: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นั่งดมกัน
5: ไม่ใช่ดมค่ะก็จะเอาแช่ในน้ำปูนเราจะแช่ทิ้งไว้เลยประมาณ1คืนพอวันรุ่งขึ้นเราก็จะมาบีบคั้นน้ำล้างประมาณ10รอบค่ะ
0: โอ้โห10รอบเลย
5: ใช่ค่ะก็เอาไปต้มค่ะต้มจนเปื่อยนะคะประมาณ20นาทีค
0: ่
5: ะ
0: อันนี้ล้างแล้วต้มแล้วจะเป็นอย่างนี้เลย
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้กินได้เลยไหมครับ
5: ไม่ได
0: ้อันนี้มันยังไม่อร่อย
5: ยังไม่อร่อยยังไม่หวานยังไม่เปรี้ยว
0: ไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่ว่าจริงกินได้แล้วเพราะมันต้มสุกแล้ว
5: สามารถเอาไปแกงเป็นแกงเหมือนแกงบอนค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
5: ใช่ไปแกงบอนหรือไปบวชเหมือนเผือก
0: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมไม่พอผมนึกถึงตอนที่ผมจับอ่ะมันเหมือนฟองน้ำมันก็เลยเหมือนบอนเนาะบอนมันก็จะประมาณนี้แล้วเนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: วิน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมแกงเปลือกส้มโออ่ะงั้นเรารู้แล้วว่าล้างแล้วต้มแล้วเอาเข้าเครื่องบดได้เลยอ๋อไม่ต้องไปตากกันเนาะ
5: ไม่ต้องค่ะ
0: บดปุ๊บออกมาได้เป็นเม็ดละเอียดละเอียดแบบนี้
5: อันนี้น้ำตาลนะคะ
0: น้ำตาลทรายคุณแม่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนครับเนี่ย
5: คิดไปลองไปทิ้งไปอะไร
0: คิดเองเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหสุดยอด
5: เกลือนะคะอันนี้คือสติกที่ทำให้ออกรสเปรี้ยวแบแซนะคะ
0: ที่แม่บอกว่าลองผิดลองถูกคือได้ไอเดียมาจากอะไรครับ
5: ก็ไอเดียก็คือบ้านเราอ่ะตัวเปลือกนี่12กิโล
0: โอ้โหถ้า12กิโลเอามาทำเป็นส้มโอแก้วได้สักประมาณกี่ชิ้นเคยนับไหมแม
5: ่ชิ้นไม่เคยนับค่ะนับเป็นกิโลประมาณ28กิโลถึง30กิโล
0: มันกวนได้12กิโล
5: ใช่ค่ะ
0: แต่พอกวนเสร็จแล้วมันเพิ่มขึ้นอ่ะ
5: เพิ่มขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลมีแบะแซหมายถึงเราใส่น้ำตาลลงไปเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มตามอันนั้นเลย
0: พอฟังแล้วดีมากนะคุณผู้ชมแบบเผื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไหนสนใจนี่คือนอกจากจะเอาของเหลือใช้มาทำให้มีมูลค่าแล้วจริงๆยังทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกด้วยนะคุณจะเอาไปแปรรูปกับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้แล้วแต่คุณ
5: ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้เวลากวนอยู่6ชั่วโมงได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี
5: ้ตอนนี้ก็มาปั้นเม็ดค่ะ

0: ันนี้ในนี้น้ำตาลเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลย
1: ใช่จ้ะ
0: เสร็จแล้วครับผมอันนี้คือที่เราทำเมื่อกี้เลยเป็นส้มโอแก้วรสกระเจี๊ยบและสีส้มนี่รสอะไรครับ
1: มะตูมค่ะ
0: แปลกที่จริงสีเขียวครับ
1: ใบเตยค่ะ
0: ใบเตยก็ได้และสีอันนี
1: ้อันนี้คือมะนาวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมะนาวด้วยเอาละครับผมส้มโอแก้วรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับใครที่ชอบกินมะขามแก้วอยากให้มาลองคุณผู้ชมข้อดีของมันคือเนื้อที่หนึบกว่าไม่มีใยไม่มีเปลือกเลยอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เป็นเปลือกส้มโอหยีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้อันนี้คือไม่ได้ปอก
1: ไม่ได้ปอกเปลือกเลยค่ะ
0: ขอชิมอันนี้แปลกคุณผู้ชม
1: จะได้กลิ่นเปลือกส้มโอ
0: ผมชอบอันนี้นะ
1: จะมีรสเผ็ดนิดๆของเปลือกส้มโอ
0: คือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบกินพวกตอนแรกมันไม่เปรี้ยวอ๋อที่เขาเรียกส้มโอหยี
1: ใช่ค่ะ
0: มากินแล้วตายอันนี้ผมเคยทำมันจะคล้ายๆพวกแบบฟักเชื่อมที่เขาไปทำไส้ขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะต่างจากฟักตรงที่ฟักอ่ะมันจะหวานไปเลยแต่เปลือกส้มโออ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวแม่เพิ่งรู้ว่าเปลือกส้มโอมันทำอะไรได้มากมายหลายหลากจริงๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่จินมากเลยครับขอบคุณครับสูตรเด็ดเคล็ดลับอาหารจากส้มโอขาวแตงกวากันไปแล้วลุงเสรีเจ้าของสวนจะพากันไปเก็บสดๆจากต้นกันเลยครับ
2: โอ้ยอุ้มไม่ไหวนัก
0: ไปนั่งชมวิวกัน

0: โดดเลย
1: โอ้โห
0: เยอะมากเลยอ่ะต้นหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ย
2: ต้นหนึ่งก็60ลูก60ลูกถึง100ลูก
0: ก็60โล100โลเนาะ
2: ใช่
0: ผมไม่เคยมาสวนส้มโอแล้วครับคุณลุงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตเนี่ยผมว่าใบส้มโอกับใบมะกรูดอ่ะมันคล้ายๆกันไหม
2: อ๋อคล้ายๆกัน
0: หน้าตามันคล้ายกัน
2: คล้ายๆก
0: ันแสดงว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
2: ตระกูลเดียวกัน
0: อ๋อทีนี้ถ้าพูดถึงชัยนาทเนี่ยเขาบอกว่าส้มโอพันขาวแตงกวา
2: ขาวแตงกวา
0: ถือว่าเป็นแบบผลไม้ GI ของจังหวัดชัยนาทเลย
2: ถูกต้องครับ
0: หมายความว่าพันเนี้ยต่อให้ไปปลูกที่อื่นก็จะรสชาติไม่เหมือนที่ชัยนาท
2: ไม่เหมือนไม่เหมือนชัยนาทท
0: ีนี้อยากรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนล่ะครับแล้วที่ชัยนาทอ่ะมันมีอะไรดีทำไมมันถึงปลูกแล้วอร่อยกว่าที่อื่นล่ะคร
2: ับอธิบายอย่างนี้นะครับจังหวัดชัยนาทเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เมื่อน้ำเจ้าพระยาไหลเนี่ยมันก็พัดเอาตะกอนเอาธาตุอาหารมาสะสมกองทิ้งไว้แล้วตรงนั้นเองก็เป็นที่เกิดของส้มโอขาวแตงกวาซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านมาชิมรัชกาลที่5เองขนานนามว่าขาวแตงกวาเพราะเนื่องจากว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
0: กรอบเหมือนแตงกวา
2: ถูกต้อง
0: แล้วเนื้อสีขาวนวล
2: ออกเหลืองๆฮะออกเหลืองๆใช
0: ่งั้นก็แปลว่าจริงแล้วจุดกำเนิดนอกจากจะเป็น GI ของจังหวัดชัยนาทแล้วจริงคือจุดกำเนิดก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: ใช่ครับ
0: ปกติส้มโอเนี่ยปีนึงออกกี่ครั้ง
2: ออก2ครั้งสิงหากันยามิถุนากรกฎาม
0: ิถุนากรกฎานี่ครั้ง
2: เป็นส้มนอกฤดู
0: แสดงว่าคุณลุงเนี่ยต้องแบบเป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดเลยเก่งรู้หมดทุกเรื่องเลย
2: จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมมาเรียนมสทเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมมาทำส้มโอเมื่อปี40เนี่ยผมมาอยู่ชัยนาทท
0: ำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อน
2: รับเหมาซ่อมรถเมย์ขสมก
0: เป็นเจ้าของธุรกิจ
2: ใช่
0: เป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ดีสิทำไมเปลี่ยนใจมาทำสวนล่ะ
2: คนเราทุกคนเนี่ยย่อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเราจะทำอะไรผมก็มานั่งคิดว่าบั้นปลายของชีวิต
0: คุณลุงวางแผนไว้ตั้งแต่
2: ผมวางแผน
0: ยอดเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจคุณลุงก็คือหนึ่งคือมันไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มเนาะ
2: ใช
0: ่นะวันนี้ใครอยากเริ่มทันจะเรียนตอนเท่าไหร่ก็ได้อายุ50 60ก็เรียนได้
2: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณอยากทำ
0: แล้วผมชอบที่สุดคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นส่วนออร์แกนิกที่ไม่มีการขายส่งเพราะว่าอยากให้นักท่องเที่ยวอ่ะได้มาเห็นที่สวนเองบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่คุ้มจริงๆเพราะทุกลูกเนี่ยเขาจะปล่อยให้สุกคาต้นใช่ไหม
2: ถูก
0: ปกติซื้อส้มโอมาเนี่ยจะต้องถามว่าเก็บกี่วันถึงกินได
2: ้ของเราไม่ต้องฮะ
0: ไม่ต้อง
2: ปอกแล้วกินเลยชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ
0: เอาชิมก่อนแล้วค่อยซื้อด้วย
2: ชิมก่อนแล้วค่อยซื
0: ้อโอ้
2: อร่อยก็ซื้อไป
0: ชิมไหมชิมไหมเอาไหมขอก่อนเร็วมาขอยังไม่ลงเลยคุณลูกหาส้มโอแล้ว
2: เดี๋ยวหาให้กิน
0: เอาเลยครับ

0: แต่ก่อนนี้เป็นพื้นท้องนา
1: ท้องนาหมดเลย
0: ใช
1: ่โอ้โหอ้าวแล้วเราจะมาปรับยังไงเขาบอกว่าดินที่นาเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับการปลูกส้มโออยู่แล้วอ่ะ
0: อ๋อก็ใช้รถไถยกขึ้นมาแล้วก็ใช
1: ้กัดหน้าดินทั้งหมดเลย
0: แล้วก็ผสมแกลบเพื่อให้ดินร่วนซุย
1: เวลาปลูกเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากไปเพาะบ้างเนี่ยผมควรจะซื้อกิ่งตอนไปเพาะหรือว่าเอาเมล็ดไปเพาะ
0: เอากิ่งตอนไปเพาะ
1: จะดีกว่าโตเร็วกว่า
0: โตเร็วกว่า
1: ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะจะไม่ดี
0: ช้าเสียเวลา
1: โตช้าหลายๆคนเข้าใจกันผิดตลอดเวลาจะกินส้มโอเลือดแต่ลูกสวยๆจริงๆส้มโอหวานนะลูกมันจะไม่สวยใช่ไหมครับ
0: ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสิ่งแรกที่เราเลือกก็คือผลจะออกสีเหลือง
1: ๆขนาดไม่เกี่ยว
0: ขนาดไม่เก
1: ี่
0: ยว
1: ไม่เกี่ยวว่าอายุเยอะจะต้องใหญ
0: ่ไม
1: ่ไม่เกี่ยวนะ
0: จุดบนลูกส้มโอเนี่ยเขาเรียกต่อมน้ำมัน
1: ครับ
0: จะขยายใหญ่เห็นไหมมันมีเทคนิคอีกนิดนึงว่าถ้าเป็นส้มโอขาวแดงฟ้าเนี่ยลักษณะต่อมน้ำมันจะพิเศษกว่าเขามันจะมีต่อมใหญ่แล้วมีต่อมเล็กอยู่รอบๆเห็นไหมเขาเรียกดาวล้อมเดือนถ้าสายพันธุ์อื่นมันจะมีเฉพาะต่อมใหญ
1: ่นี่มีจุดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีเล็กๆเลยนี่มีจุดใหญ่แล้วก็มีเล็กๆนะ
0: อันนี้เป็นขาวแตงกวาแท้นะเดี๋ยวนี้ดูจุดที่ตุดถ้าจุดขาวเนี่ยกว้างประมาณสักเซนแปลว่าไส้ตรงกลางในครวงแปลว่าส้มแก่แต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันทิ่มกันถ้าทิ่มกันแล้วเนี่ยเปลือกมันจะช้ำแล้วเน่า
1: อ๋อคือส้มโอเนี่ยเขาจะไม่ตัดเหมือนเมลอนที่เหลือก้านไว้
0: เขาจะต้องตัดชิดลูกเลย
1: ปกติส้มโอนี่เก็บได้งานนะผมบอกบางคนเขาเก็บกันเป็นแบบหลายอาทิตย์ก็ได
0: ้ได้ของผมอยู่ได้2เดือน
1: เพราะมันเป็นออร์แกนิกถูกไหม
0: ใช่
1: คือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยอายุมันจะยืดกว่า
0: แล้วตรงนี้เขาเรียกหมวกคือถ้าหมวกหลุดเนี่ยนะแปลว่าส้มไม่ใช่ส้มตัด
1: อ๋อนี่คุณผู้ชมหมวกหลุดถ้าไม่ใช่ส้มตัดคือมันร่วงเอง
0: ใช่
1: และถ้าหมวกหลุดมันจะไม่ดีอะครับ
0: ลมอากาศมันเข้าไงแล้วมันจะเน่าเร็ว
1: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงคุณผู้ชมไอ้รูปทรงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่ารูปทรงกลมแล้วจะอร่อยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวฮะ
1: ไม่เกี่ยวเน
0: า
1: ะ
0: แต่นี้น้ำหนักด้วยนะน้ำหนักต้องดีหนักหนักถ้าเบาเบามีจะเปลือกเนื้อมีนิดเดียวเนาะ
1: ส้มโอเนี่ยแรกๆอ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเลยอยู่แล้วกี่ปีกว่าจะได้ผลครับ
0: 4ปีฮะ4ปีจะให้ผลผลิต5ปีจะได้ขาย
1: ตัดมาแล้วต้องไปทำอะไรก่อนไหมหรือว่าแบบบางทีส้มผมเห็นเขาไปขัดแว็กอะไรอย่างเงี้ยส้มโอต้องไหมอ๋อ
0: เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเหตุผลเพราะว่าส้มโอที่อยู่บนต้นเนี่ยบางทีมีขี้นกขี้ฝุ่นอะไรเนี่ยดูไม่สวยเราจะไปล้างแล้วก็เคลือบด้วยเขาเรียกไคโตซานไบโอฟิล์มไอ้เจ้าไคโตซานไบโอฟิล์มเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากแมลงปีกแข็งลูกมันก็จะเงาแล้วก็กันเชื้อราด้วยเพราะประโยชน์ของไคโตซานเนี่ยมันมีประโยชน์2 อย่างอย่างที่2คือช่วยให้การระเหยของน้ำเนี่ยช
1: ้
0: าลงพอช
1: ้
0: าลงก็สามารถยืดอายุให้นานขึ้น
1: ตอนนี้ส้มโอขาวแตงกวาโลละเท่าไหร
0: ่เราขายที่สวนโลละ40บาท
1: โอ้ยทำไมถูกจังอ่ะ
0: 40บาทคือจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปแจกซื้อไปให้ใครก็เราขายราคา
1: คือนักท่องเที่ยวมาก็ราคานี
0: ้ราคานี้ครับ
1: คนที่มาซื้อไปขายก็
0: ราคานี้
1: ปกติเราไปซื้อส้มโอลูกหนึ่งที่ผมเคยซื้อประมาณ100กว่าบาทนะ
0: ครับ
1: บางที่เกือบ200นะแล้วลูกกำไรที่ไหนอ่ะ
0: คือเราเอาแค่พออยู่ได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราก็จะผ่าให้ดูนะ
1: ยันเปลือกหมาบอก
0: ดูเนื้ออันนี้ไม่มี
1: อันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
1: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะเดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ไว้แดดมันร้อนเดี๋ยวไม่ได้ให้หนูเขาให้บุ๊กโอ้หวานอะทำมาต้มโอขาวแตงกวาของจริงเจอแล้วนั่งกินเลยนอนกินเลยคุณผู้ชมกัดให้ดูอีกรอบดูน้ำมันออกมานะไม่ไหวแล้วอ่ะคือติดใจอ่ะติดใจหนักเลยอ่ะแกะเองด้วยอ่ะโอ้โหโอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้างนะครับคุณลุงอาหารที่ทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซี่โครงหมูอบส้มโอนะครับเป็นอาหารฝรั่งคล้ายๆกับพวกบาร์บีคิวซี่โครงนะครับซึ่งปกติเนี่ยฝรั่งเขานิยมกินบาร์บีคิวคู่กับพวก

สับปะรดหรือผลไม้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะลองเอาส้มโอนี่แหละมาคู่กับซี่โครงหมูที่อบในรสชาติแบบบาร์บีคิวแต่วันนี้เราจะทำกันแบบสไตล์บ้านๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกันอันดับแรกผมจะเอาซี่โครงเนี่ยมาผัดใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับผมพอประมาณครับไม่ต้องเยอะเอาแค่พอทั่วกระทะนะครับที่โครงหมูนะครับเวลาหมักนะครับถ้าเกิดจะอยากให้รสชาติแบบสไตล์บาร์บีคิวแบบฝรั่งนะครับมีพริกปาปริก้าสักหน่อยนึงนะครับโรยลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีแดงสวยๆจากพริกนะครับผมพริกไทยครับใส่ลงไปเลยเกลือครับซอสถั่วเหลืองครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะมีเกลือให้ความเค็มแล้วซอสจะให้ความหอมมากขึ้นนะครับผมบาร์บีคิวนี่ไงก็ต้องมีซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วบาร์บีคิวสไตล์ฝรั่งก็อาจจะไม่มีซอสพริกแต่ว่าคนไทยอาจจะติดรสเผ็ดเล็กน้อยผมใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับสำหรับซอสพริกอันนี้น้ำผึ้งครับผมจะให้รสหวานหอมอร่อยนะครับต้องบอกว่าเทคนิคนี้ได้มาจากตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องหมูย่างเมืองตรังครับผมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลน้ำผึ้งจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็หอมแล้วก็น้ำผึ้งอ่ะเวลานำไปอบหรือนำไปย่างมันจะไม่เกรียมน้อยกว่าน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลปริมาณเยอะเกินไปเวลาย่างซี่โครงหรือว่าบาร์บีคิวของเราจะไหม้เกินไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับหมักไว้แล้วประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นนำมาย่างในกระทะด้วยน้ำมันเล็กน้อยนิดนึงนะครับทำแบบนี้เวลานำไปอบนะครับผิวด้านนอกจะสวยมากขึ้นนะครับพอซี่โครงหมูเริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติของซอสเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจะช่วยให้ซี่โครงหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตปิดด้วยฟอยล์นะครับอบไว้นะครับแบบนี้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับพยายามดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งแล้วอาจจะไหม้ได้นะครับจะเห็นว่ายังมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับเราใช้ตัวน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นซอสเลยครับผมตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปอบด้วยฟางนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ในเตาแก๊สแบบนี้นะครับไฟจะมาจากด้านล่างอย่างเดียวแต่ว่าการอบหรือการทำซี่โครงบาร์บีคิวที่อร่อยต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนแล้วล่างวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับแล้วผมก็จะมาห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงนะครับผมพยายามห่อให้มิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำวิธีที่เรียกว่าเหมือนกับการอบฟางคุณผู้ชมถ้าห่อไม่มิดแล้วเดี๋ยวฟางอาจจะเข้าไปอยู่ในอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปก่อฟางกันเลยครับเอาเข้าเตาอบธรรมดาแบบเตาอบไฟฟ้าได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ180 องศานะครับเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็

0: จริงๆแล้วการอบคือระหว่างที่ไฟไหม้หมดแล้วแล้วความระอุที่อยู่ตอนนี้ครับคือการอบฝานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟหมดแล้วให้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับผมตอนนี้น่าดีแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมากันครับหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยดูความหอมความเกรียมดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โครงหมูอบส้มโอพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยได้ส้มโอดีๆมาทำอาหารอยากให้ลองชิมปกติคุณลุงเคยเอาส้มโอมาทำอาหารไหมครับ
1: อ๋อไม่เคยทำ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยมาทำเลย
0: แสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกเลย
0: เฮ้ยนุ่มมากอะ
1: อร่อยจริง
0: ๆมันนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบเปื่อยอะคุณลุงมันนุ่มแบบเด้งๆอะมันนุ่มมันเหมือนเรากินพวกหมูแฮมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แปลกไปอย่าง
0: แปลกดีอะ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะนาวหรือว่าส้มมันก็น่าจะมีความเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นพอความเป็นกรดอ่อนๆของส้มโอเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหมูนุ่มด้วย
1: ความนุ่มของเนื้อแล้วรสชาติของส้มแกมอยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะตรงนี้มันก็เลยกลมกล่อมไปด้วยกัน
0: มันเหมือนน้ำข้างในส้มโออ่ะมันสุกแล้วมันจะ

0: เป็นเหมือนกับน้ำหวานๆแล้วก็อุ่นๆอยู่ข้างในเวลาเรากัดเข้าไปอ่ะแปลกดีครับคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าส้มโอมันจะทำให้หมูนุ่มได้ขนาดนี้มันนุ่มเหมือนเรากินแฮมเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยที่แบบพาผมมาเที่ยวทั้งวันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมได้แรงบันดาลใจดีๆมากนะคุณลุงเริ่มเรียนมสท.ตอนอายุ50
1: ใช่ประมาณนั้น
0: แล้วก็เรียนจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวและกลายเป็นสวนที่ถือว่าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อร่อยส้มโออร่อยส้มโออร่อยกินจริงจังนะเราเนี่ยถ้าอยากกินอีกปอกเองนี่ปอกเอง

0: ีอะไรหรือ
1: แล้วรถขู่อุบัติเหตุจราจรกำลังจะเต็มแล้วอีกไม่กี่นาทีก็จะมีมาเพิ่มอีก3ราย
2: เฮ้ย
3: มึงเป็นไงอ่ะ
2: วันนี้ใครเนี่ย
3: อะไรมึง
2: คุณมาทำอะไรเนี่ย
0: อะไรเล่า
3: อยู่ที่ไหนเฮ้ยอะไรเน
2: ี่
3: ย
2: ร้อนร้อน
0: ไม่ยันสายแค่เพียงพวกเจ้าเล่าเหตุการณ์มาข้าจะพิพากษาวิญญาณตนนั้นเองนางสาวเนี้ยบจิตดีเจ้าเป็นอะไรตาย
4: มอเตอร์ไซค์ค่ะระหว่างขับรถฉันจำได้ว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วบอกฉันว่าขับรถเร็วๆหน่อยสิพี่สาวแต่ก่อนออกจากบ้านแม่ฉันบอกว่าอย่าขับรถเร็วมันอันตรายนะลูกฉันจึงตัดสินใจยกมือซ้ายขึ้นอย่างไวแล้วโบกให้เขาไปก่อนฉันรู้สึกสบายใจที่ไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ฉันเหลือบมองหน้าปัดความเร็วแล้วต้องรีบเหยียบเบรกทันใดโอ้ฉันขับไปได้ยังไงต้อง62กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันควรขับแค่58สิฉันตั้งสติและขับประคองความเร็วนี้ต่อไปแต่แล้วก็ต้องตกใจอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้มาโผล่ที่หน้ารถฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยแล้วก็มาโผล่ที่นี่ล่ะค่ะ
5: นายป๊อตปลอดภัยเจ้าเป็นอะไรตาย
6: ผมโดนรถชนครับผมจำได้ว่าระหว่างที่ผมกำลังขับเจ้าสปูทสปาร์ตลูกรักกลับบ้านจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาชนเข้าข้างหลังอย่างจังรู้ตัวอีกทีผมก็ลอยขึ้นไปกลางอากาศจังหวะนั้นหางตาผมก็ไปเห็นเหตุการณ์ด้านล่างผมจึงตะโกนออกไปโอ้ขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยกองเพลิงลุกไหม้พี่ที่นั่งข้างในพยายามร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผมแอบสะใจติดอยู่ข้างในต่อไปเถอะ ผมหัวเราะได้ไม่เท่าไหร่รู้สึกตัวอีกทีก็โดนแรงโน้มถ่วงดึงลงมาแต่ผมไม่ได้ตกลงพื้นถนนผมตกลงบนฝากระโปรงของรถพี่
4: อ้าวน้องโทษกันแบบนี้ได้ไงอยู่ดีๆน้องก็มาโผล่หน้ารถพี่เองนะ
6: ผมไม่ได้โทษพี่ผมแค่จะบอกว่าผมตกลงมาบนฝากระโปรงรถพี่เฉย
7: น้องพูดแบบนี้ก็เหมือนน้องทำพี่ตายนะคะ
2: อ้าวทำไมพี่พูดอย่างนี้
7: อ้าวก็น้องเป็นคนทำพี่ตาย
2: อ่ะพี่พูดอย่างนี้ได้ไง
0: นายด่วนแต่ไม่ดับ
5: เจ้าเป็นอะไรตาย
8: รถระเบิดครับผมกำลังรีบไปสัมภาษณ์งานแต่เกิดสับสนเส้นทางมองหาป้ายบอกทางก็ไม่มีแล้วก็กด GPS ดูยังไม่ทันรู้ว่าต้องขับไปทางไหนเงยหน้ามาผมตกใจเฮ้ยไอ้มอเตอร์ไซค์หลบไปไม่ผมชนมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปไกล8เมตรผมตกใจมากรีบมองหาผู้บาดเจ็บซ้ายไม่มีขวาไม่มีมันไปอยู่ไหนวะแล้วผมก็สังเกตเห็นประกายไฟกระเด็นไปถูกน้ำมันรถผมตกใจสุดขีดร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผมได้ยินเสียงมันอย่างที่ไกลๆมองตามเสียงขึ้นไปเห็นไอ้เด็กมอเตอร์ไซค์ลอยอยู่ผมอ่านปากดูมันพูดว่าติดอยู่ข้างในต่อไปเถอะผมโกรธแทบทนไม่ไหวมันหัวเราะสะใจแต่ไม่นานก็ตกลงมาผมหัวเราะทีหลังเสียงดังกว่าแต่ผมลืมไปรถผมก็ไม่อยู่รู้ตัวอีกทีก็ตุ้มแล้วผมก็มาอยู่ที่นี่แหละครับ
4: อ๋อนี่เองสินะต้นเหตุ
6: พี่ถ้าพี่ขับดีๆอ่ะผมกับพี่สาวก็ไม่ตายแล้ว
4: ฉันคือเหยื่อที่แท้ทรู
8: เฮ้ยโทษกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะถึงผมจะขับเร็วแต่ผมก็ขับถูกเลนถ้าจะโทษต้องโทษไอ้รถที่มันขับรถแช่เลนขวาตั้งหากทะเบียนก็คุ้นๆคตก130อะไรสักอย่าง130
0: 4

0: เบสบอลเนี่ยคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะ
1: อยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรคำถามชุดสวย
2: คือเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวย
3: โอเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมอันนี้คือซ้อมกันอยู
2: ่กำลังซ้อมกันอยู่ครับ
3: อันนี้คือเป็นทีมแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
2: ใช่ครับเป็นชุดเตรียมทีมเอเชียนเกมครับ
3: โอ้เอเชียนเกมครับโอ้จริงๆผมเพิ่งเคยมาสนามเบสบอลครั้งแรกเลยครับคือปกติทีมชาติก็คือซ้อมที่สนามสุพรรณเป็นหลักเลยครับ
2: อ๋อแล้วแต่ปีครับบางปีก็ซ้อมที่คลอง6
3: คลอง6
2: ครับแต่ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณซึ่งก็โอกาสดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มาตรการโควิดด้วย
3: ม
2: ันก็เก็บตัวที่นี
3: ่ก็อยู่ที่นี่เลย
2: ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโควิด
3: จริงๆผมแบบตื่นเต้นเหมือนกันพอได้มาดูเบสบอลจริงๆผมมาเห็นเบสบอลแล้วก็ดูจากพวกหนังสือการ์ตูนมาก่อนไม่เคยได้เห็นของจริงแล้วก็มันเข้ามาที่ประเทศไทยได้ไง
2: ครับก็โดยบริษัทของกลุ่มบริษัทมูนิแบร์ร่วมกับสมาคมชาวญี่ปุ่นนะครับทำการค้าญี่ปุ่นเอาเบสบอลเข้ามาในช่วงปีน่าจะปี35
3: 2535
2: 2535
3: ผมยังไม่เกิดเลย
2: ก็30ปีนะครับ
3: 30ปี
2: ครบ30ปีพอด
3: ีแต่ผมอยากรู้นิดนึงว่าอย่างโค้ชกิจครับ
2: ครับ
3: โค้ชกิจมาสนใจกีฬาเบสบอลได้ยังไงคร
2: ับอุ้ยก็เหมือนน้องอันแหละ
3: ดูการ์ตูนครับ
2: เริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวยนะเราก็สนใจแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสก็เริ่มเข้ามาเลยครับเข้ามา
3: ก็เริ่มจากเล่นแล้วก็ค่อยๆแบ
2: บพัฒนาไปเรื่อย
3: ๆอยู่กับสิ่งนี้มากี่ปีแล้วครับเบสบอล
2: โอ้ก็เบสบอลผมมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปี35เลย
3: โ
2: อ้กับเบสบอลนะ
3: อย่างเวลาการฝึกซ้อมนี่วันนึงนี่ทําอะไรกันบ้างครับ
2: ตอนช่วงนี้แดดมันแรงมากสังเกตนะ
3: ครับ
2: เราก็แบ่งช่วงว่าช่วงกลางวันตอนเช้าเราซ้อมตั้งแต่ 9:00 น.จนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3นะครับเราก็จะมีการเวทเทรนนิ่งเข้าห้องเวทกันทางวิทยาศาสตร์การกีฬาห้องช่วย
3: ครับ
2: อีกรอบนึงรอบกลางคืนอีกประมาณ2ทุ่ม
3: 2ทุ่ม
2: ครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณนี
3: ้ครับ
2: จะเป็นการซ้อมแบตติ้งคือตีอย่างเดียว
3: อ๋อจริงๆแบบอย่างแก๊งที่มาเล่นนะครับเขาเริ่มแบบเข้ามาเล่นเบสบอลกันได้ยังไงครับ
2: ทั่วไปก็จะมีพวกสโมสรอยู่แล้วหรือโรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้ว
3: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับก็เราคัดมาจากผู้เล่นสโมสรต่างๆ
3: คือจริงๆอย่างที่ผมบอกผมแบบเพิ่งรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆมันมีอยู่ในประเทศไทยแบบเยอะไหมครับหมายถึงโรงเรียนที่สอนหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าพูดถึงเยอะไหมไม่คงไม่เยอะเท่ากับกีฬาประเภทที่อื่นๆนะฮะแต่มันจะมีกลุ่มที่เล่นที่สนใจจริงๆนะครับมีอยู่
0: ก็จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาของชาติใหญ่ครับที่แบบคนเอาเข้ามาก็คือคนอเมริกาที่แบบเป็นอาจารย์ที่มาสอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เอามาเล่นแล้วก็คนที่ไปเรียนที่อเมริกาเป็นวิศวกรรถไฟก็เอาเข้ามาเผยแพร่กับคนทั่วไปหลักๆแล้วมันก็คือเหมือนเป็นกีฬาจากชาวต่างชาติที่คนต่างชาติเอามาเล่นก่อนแต่จริงๆจุดที่ทําให้มันได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะก็คือเบสบอลมันก็จะมีคนตีกับคนขว้างใช่ไหมทีเนี้ยเขามองว่าในจุดนั้นอ่ะคนตีกับคนขว้างอ่ะมันเหมือนการดวลดาบกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเบสบอลก็เลยกลายเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นกีฬากลุ่มกีฬาแรกที่คนญี่ปุ่นโอบรับมาเป็นแบบมาเล่นแบบจริงจังโคชิเองมันคือการชิงแชมป์แห่งชาติอ่ะมันเหมือนแบบทีมที่ได้เข้าร่วมอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างฟุตบอลอย่างเบสบอลหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากกีฬามัธยมเกิดจากกีฬามหาลัยกีฬาเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะอย่างลากลึกสำหรับคนญี่ปุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าคุณเข้าไปเล่นโคชิเองได้มันก็ภูมิใจอ่ะ

0: ชดผมมันได้กลับไปอยู่ในแบบการ์ตูนที่แบบเราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะคือผมรู้สึกว่าเบสบอลมันเป็นกีฬาที่แบบชุดอุปกรณ์ทุกอย่างมันดีไซน์มาสวยงามมันมีความเป็นอาร์ตมีความแบบแฟชั่นคือใส่แล้วมันดูแบบดูเบสบอลน่ะมันดูเท่อะแค่นี้ก็พอแล้วจริงแค่มาใส่มาชุดมาเล่นน่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องตีก็ได้โพสต์กิจครับนี่คือทีมเขากำลัง
1: ตอนนี้กำลังซ้อมเกมรับอยู่ครับ
0: ซ้อมเกมรับอ่ะคือปกติทุกคนก็คือต้องซ้อมทั้งลุกทั้งรับใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปกติคือมันต้องรับให้ได้ในลูกแรกหรือว่า

0: บอลครับเราพยายามรับไฟบอลก่อนไฟบอลทำเพื่อทำเอาเขาตีโด่งไปเราต้องรับไฟบอลให้ได
1: ้ถ้ารับไม่ได้
0: ถ้ารับไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามเบสต่างๆครับฝึกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันจะปั่นมากจะปั่นรับยากมาก
1: มีทั้งหมดกี่เบสนะเบสบอล
0: เบส1เบส2เบส3แล้วก็โฮม
1: อย่างเงี้ย4
0: ต้องวิ่งครบรอบถึงจะได้1คะแนน1รัน
1: แต่ถ้าวิ่งแค่เบส1ก็ไม่ได้คะแนน
0: ก็หยุดอยู่แค่1ก่อนเขาตีเซฟก็เคลื่อนไปพยายามเคลื่อนให้ได้หลักการก็คือต้องเอาเบสข้างหน้าให้ได
1: ้ก็วิ่งมันอยู
0: ่โอ้โหวิ่งมีสไลด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นอันน่าเล่นมาก
0: เหตุการณ์จริง
1: แล้วปกติเบสบอลนี่เล่นกันถึงกี่คะแนนนะหรือว่ามันแล้วแต
0: ่เป็นรอบลุกรับครับเขาเรียกอินนิ่งนะลุกรับเป็นรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: ผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยรอบหนึ่งก็เป็นอินนิ่งทั้งหมด9รอบ
1: 9รอบ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันไม่ได้ฟิกเวลาเหมือน
0: ไม่ได้ฟิกครับ
1: อ๋อแต่ว่าคือเล่น9รอ
0: บ
1: จะยาวนานไงก็แล้วแต
0: ่
1: ว่าจะจบเกมเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ
0: นอกจากกติกาเฉพาะรายการเช่นรายการย่อยแข่งในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเราก็จำกัดเวลาไป2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
1: อ๋อแล้วก็ได้กี่อินนิ่งก็ว่ากันไป
0: ว่ากันไปครับ
1: อย่างโค้ชกิจเคยแบบคุมหรือเคยเล่นเกมที่แบบนานสุดนี
0: ่โอ้3ชั่วโมงก็
1: 3ชั่วโมง
0: ครับเพราะว่ามันสูสีกันแล้วก็มีทายเบรกอีก
1: คืออะไรครับ
0: ก็คือเสมอกัน
1: 9
0: อินนิ่งยังเสมอกันอยู
1: ่แล้วเราต้องทำไงครับ
0: ก็ลุกรับกันต่อไป
1: จนกว่า
0: ชนะครับ
1: พอได้คุยกับโค้ชเสร็จเขาก็ส่งโค้ชหลับมาสอนผมอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่เริ่มแบบจับลูกเริ่มแบบการแบบใส่ถุงมือแล้วก็เริ่มแบบสอนแบบโยนสอนรับอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนแบบโยนกับรับมันแบบต้องไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากการแบบฝึกโยนใช่ไหม
2: ใช่ครับจะเป็นการเริ่มการฝึกคว้าง
1: คว้าง
2: กับรับจะไปพร้อมกัน
1: อ่าโอเคครับ
2: อันดับแรกจะต้องจับบอลก็จะเป็นใช้2นิ้วครับจับเอาข้อนิ้วแรกของมือนะครับจับที่ตะเข็บด้านนี้ครับ
1: ตะเข็บด้านนี้
2: ใช่ครับ
1: เ
2: ป็นโป่งกับกองด้านล่าง
1: อ๋อโอเคครับ
2: ชี้จะปล่อย
1: อันนี้คือ
2: เป็นการจับขว้างลูกเบสบอลโดยตรงนะครับอันนี้คือเพราะว่าเวลาจับท่านี้ขว้างแล้วอ่ะลูกบอลที่มันไปเนี่ยสปีดบอลมันจะมีนะครับแล้วทิศทางจะตรงคือบางคนก็จะจับ3นิ้วเนี้ยแต่ว่าถ้าจับ3นิ้วเนี่ยขว้างไปจะไม่แรงถุงมือนี่เขาเรียกว่าโกลฟครับ
1: โกลฟคร
2: ับผมก็ใส่อันนี้ถูกต้องครับ
1: ทำไมถึงต้องเอานิ้วชี้ออก
2: มาการนิ้วชี้ออกมาเนี่ยคือใส่ได้ทั้งสองแบบครับทั้งเข้าและออก
1: ครับ
2: แต่ว่าที่เอาออกมาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะลูกบอลที่มาหาเราอ่ะมันมีความสปีดที่แรงแล้วก็ถึงครับทำให้กระแทกและเจ็บ
1: เป็นการลดแรงปะทะ
2: ใช่ครับ
1: และความปลอดภัย
2: ประมาณนั้น
1: ลดการบาดเจ็บ
2: มากกว่าแล้วก็ไม่กลัวในการรับเวลาเราก็จะให้เข้าเขาเรียกตรงฐานช่วงนี้ครับ
1: ตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็เวลารับตรงช่วงนี้มันจะทำให้ลูกอยู่ในโกลฟเราหามุมที่การรับนะครับถ้าตั้งไว้อย่างนี้ครับให้นิ้วโป้งเราอยู่ข้างล่างตลอด
1: นิ้วโป้งครับ
2: มันจะหมุนเป็นวงกลมทางด้านนี้พอถึงเอวด้านขวาเราครับให้หงายแล้วก็หมุนมันจะเหมือนกับเป็นนาฬิกาเป็นวงกลมเงี้ยแล้วก็หมุนนี่การรับนี่การคว้างให้เรายืนอย่างนี้ก็ได้เริ่มยืนกับท่านก่อนนะครับแล้วก็ก้าวไปทิศทางที่เราจะคว้างพร้อมกับชี้โค้งนะครับชี้โค้งไปข้างหน้าครับแล้วก็แขนนะครับลูกบอลอันนี้คือท่าที่การที่คว้างไปข้างหน้าการที่คว้างไปข้างหน้าทิศทางที่จะคว้างไปเท้าเนี่ยเท้าซ้ายเราจะนำไปตลอดว่าเราจะคว้างไปทิศทางไหนเมื่อเราก้าวไปแล้วตัวเราจะตามก้าวเข้าไปทิศทางจะไปตามท่าเมื่อกี้ครับแล้วก็ดึงตัวครับไปข้างหน้าแล้วก
1: ็
2: ปล่อย
1: ปล่อยอ๋อก็จะเป็นแบบ
2: ปุ๊ชแล้วปั๊ชลองดูครับ
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: โอเคครับโอ้ดีครับอันนี้คือการคว้างเนี่ยเขาเรียกการคว้างแคชบอล
1: แคชบอล
2: เป็นการวอร์ม
1: อ๋อเป็นการวอร์ม
2: ครับโอเคครับนี่ทางนี้จะคว้างกลับมาแล้วนะครับโอเคครับได้เลยครับนี่ตอนที่เราคว้างไปแล้วพอเราจะรับจากทางนี้มาให้เราหันหน้า
1: อ๋อให้เราหัน
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรายืนเอียงอย่างเงี้ยถ้าลูกบอลข้างหลังเราจะไปเคลื่อนตัวไปรับยากเราถ้าเรายืนตรงนี้เราจะไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้ง่ายกว่าม
1: ันแล้ว
2: ดีครับดีครับ
1: เอาแล้วหนูกว่าแบบที่จินตนาการไว้พอได้มาเล่นจริงแล้วแบบโอ้ ข้าใจแล้วทำไมแบบมันถึงสนุกเวลาอ่านการ์ตูนแล้วมันตื่นเต้น
2: ก็เดี๋ยววันนี้ลองคว้างถ้าเป็นชื่อลองคว้างลูกตรง
1: ลูกตรงใช่ป่ะ
2: ลูกตรงไหนลูกตรงก็คือจะจับเหมือนกัน
1: ต้องจับให้อยู่
2: ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าการจับอย่างเนี้ยบอลมันจะสปินม
1: ัน
2: จะเร็วความเร็วมันจะสูงขึ้นแล้วควบคุมก่อนได้ง่ายขึ้น
1: ผมขอลอง
2: นะครับเซฟปึ๊บแล้วคว้างครับถึงครับได้อยู่ครับ
1: เดี๋ยวโค้ชเขาจะให้พิชเชอร์นะครับมาคว้างลูกเลี้ยวให้ดูมันจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งวิธีการจับบอลอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันโอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอเริ่มจากตรงเนี้ยการแบบเบสิกการจับลูกการแบบรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนเราเริ่มเห็นภาพของแบบเบสบอลหมายถึงว่าการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้การต้องควบคุมแบบไหล่ศอกไม่ให้มันแบบไกลเกินอะไรเงี้ยคือผมว่ามันก็มีดีเทลที่แบบมันไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยสำหรับผมนะการโยนเป็นอะไรที่ยากตั้งแต่ตอนคริกเก็ตละรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราโยนเราเป็นคนที่โยนแล้วเหมือนเราแบบควบคุมองศาไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะชอบแบบเลยไปไกลผมว่าเนี่ยไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่แต่ว่าแบบอย่างตอนรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกที่เวลาพิชเชอร์โยนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาปึบหมับอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกนะมันแบบมันสะใจเวลาเราแคชได้พอได้ลองเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนโยนเสร็จแล้วโค้ชหลับก็ให้มาลองตีซึ่งตำแหน่งตีก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผมว่ามันแบบไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราคิดไว
0: ้ไม้ที่ใช้ซ้อมตี
1: อ
0: ันนี้เป็นไม้แบบมือทีมชาติเขาให้ใช้ไม้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาเขาจะมีอลูมิเนียม
1: อันนี้เป็นไม้เลย
0: อันนี้เป็นไม
1: ้น้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
0: ่890
1: ก็ยังไม่ถึงโล
0: มาลองจับดูครับอันที่ผมถือ ผมนะ
1: อย่างเวลา
0: จะชิดกัน
1: เลยเราต้องอยู
0: ่มันจะมีจุดหมุน
1: จุดไม่ถึงว่าต้องจับจนท้ายไม้หรือว่าจริงๆเดี๋ยวขึ้นมาได้
0: เป็นเทคนิคครับบางคนเขาก็ลูกที่เราตีลูกเร็วๆเราก็ต้องจับสั้นขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณนี้ครับ
1: จับเลย
0: ประมาณนี้ถ้าจับสั้น
1: แค่นี้เลยเราต้องกด
0: แล้วกำ
1: โอเคจับยากอยู่นะเราใช้แค่โอ้งให้โค้ชสอนดีกว่า
0: ถ้าเราเข้าบล็อกมาใช่ไหมครับการยืนเนี่ยขาสองข้างเนี่ยมันจะต้องเท่าไหร่แล้วก็หน้าไม้ให้มันผ่านเพดตรงนี้นะครับมือขวาเนี่ยเป็นมือที่รับน้ำหนักไม้มือซ้ายเป็นมือที่ใช้สำหรับดึงดึงแล้วก็บิดตัวส่งเอาง่ายๆแบบนี
1: ้มันเหมือนกันนะ
0: โอเคไหมแน่นไหมใช้ได้ไหมครับ
1: พอดีเลยครับ
0: เยี่ยมเทขึ้นเยอะเลย
1: เหมือนอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่น

0: mi madre bájame.
1: หายใจครับและเพราะระยะนี้90ฟุตจากโฮมเพจจนถึงเบส1พอเราตีได้แล้วนี่เรามาเป็นผู้วิ่งบนเบส
0: เป็นผู้วิ่งคือตอนที่เราคิดไว้แบบมันก็คงตีแบบก็มันดีแต่ว่าอันเนี้ยพอมันได้ตีครั้งแรกมันโดนครั้งแรกอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็คือแบบพอโดนจังหวะโดนแล้วเราเห็นลูกมันลอยไปแบบไกลจริงๆอ่ะเอาจริงฟินเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนพอเราเห็นมาในการ์ตูนตลอดอะไรเงี้ยเราเห็นแบบตัวละครที่เวลาเขาตีได้หรือว่าเขาทำคะแนนได้หรือว่าทั้งทีมแบบชนะเข้าใจแล้วพอมาเล่นเองแล้วมันแบบโมเมนต์ทุกอย่างมันเมจิกมากเลยแม้กระทั่งแบบตอนที่เราตีโดนอ่ะความรู้สึกมันแบบโดนเว้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเวลาเราตีแบดหรือตีเทนนิสหรือตีอะไรอ่ะลูกมันคาดเดายากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะแล้วมันเหมือนสุดท้ายเราก็ต้องอ่านคนที่เขาเคลี้ยงให้ออกหรือว่าเราก็ต้องมีสติเพราะมันสามารถมาได้แบบไม่รู้กี่กระบวนท่าซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอได้มาลองแล้วแบบประทับใจนะเลยเข้าใจว่าโอ้โหพอเบสบอลมันเป็นทีมมันแบบมันอาศัยการซิงค์มันไม่ใช่แค่หนึ่งตำแหน่งต่อหนึ่งตำแหน่งแต่มันคือเป็นคู่และคู่ต้องซิงค์กับทั้งหมดอีกอะไรเงี้ยซึ่งสนุกครับรู้สึกว่าอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นต่อเหมือนกันหลังจากตีเสร็จผมก็มาเล่นแบบเป็นตัววิ่งที่แบบต้องวิ่งไปตามเบสอะไรเงี้ยซึ่งก็เริ่มจากเบส1เบส2เบส3เบส4ซึ่งแต่ละเบสเนี่ยมันก็จะมีทริค

0: ของมันว่าเฮ้ยเราต้องแบบคอยเฝ้าหรือเราต้องยืนแบบระยะห่างประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งมาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลของมันอยู่ที่ผมก็แบบยังงงๆอยู่แต่ว่าพอได้ลองวิ่งก็สนุกดีนะไม่ถึงว่ามันแบบมันได้วิ่งแบบเร็วๆเหมือนเราต้องรีบไปจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงให้เร็วที่สุดตอนที่แบบลูกถูกตีออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตำแหน่งนี้ผมคิดว่าก็สนุกดีแล้วตอนที่คุยกับโค้ชกฤตเขาก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยตัวเล็กจริงๆเหมาะกับการเล่นเป็นแบบเบส1หรือเบส2เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเน้นความว่องไวคนตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไปเล่นตรงนั้นเลยครับ
1: อย่างโค้ชกฤตจริงๆถ้าเริ่มทำทีมเบสบอลจริงๆครับที่เป็นทีมชาตินี่เริ่มตั้งแต่ปีไหนครับ
2: ผมทำจนช่วงน่าจะ20ปี
1: 20ปี
2: ครับ20ปีเสร็จแล้วครับชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันที่เกาหลีก่อนชิงแชมป์เอเชียที่เขาให้คนไทยทำเลยนะคือเริ่มจากที่ผมเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้รับการยอมรับหลายๆส่วนนะเขาก็ติดต่อให้มาช่วยทำแล้วก็ไปเป็นลูกมือให้กับโค้ชเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยเขาให้มาทำ
0: อย่างโค้ชนุ้ยกับโค้ชหลับเล่นอยู่กับเบสบอลมากี่ปีแล้วครับ
3: ก็ผมเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลมาตั้งแต่ปี
0: 24
3: แล้วผมก็มาเลิกทีมชาติปี49แล้วก็มาเป็นโค้ชแล้วก็พอดีรู้จักกับทีมพละพวกเนี้ยก็เลยมาอยู่ทีมพละรู้จักกับโค้ชหลับ
0: โค้ชหลับครับ
4: ก็เริ่มเล่นตอนเรียนมหาลัยครับปี39นะครับ
0: เฮ้ยผมเกิดพอดีเลยเป็น
4: เริ่มเล่นปี39ครับแต่ว่าเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันตันเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเอาความรู้เราไปฝองผู้อื่นได้เขาก็เลยดันให้มาช่วยโค้ชก่อนเป็นโค้ชทีมชาติปี45
0: ครับ
4: ก็เริ่มเล่นเป็นโค้ชก่อนสตาร์ทเป็นโค้ชรุ่นเล็กก่อนหลังจากนั้นผมก็เป็นสตาร์ทโค้ชยาวมา
0: จนถึงตอนนี้
4: จนถึงปัจจุบันครับ
0: แล้วพอได้ทำจริงมันต่างจากตอนที่เราเป็นนักกีฬาเยอะไหมครับ
2: โอ้ต่างครับเพราะสมัยก่อนนักกีฬาเราเนี่ยคว้างกันไม่ได้อย่างเงี้ยสมัยก่อนสนามยังไม่มีสนามแบบนี้เป็นสนามหญ้าคว้างทีโดนหญ้ามันก็เปลี่ยนทิศละเราเริ่มมีสนามจริงจริงจังจังจำปีไม่ได้อยู่ที่คลอง6นะครับสมัยก่อนเนี่ย
0: คนไทยเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นแบบต่างชาติเข้ามา
2: ต่างชาติเขาให้ทุนอะไรเงี้ยครับทั้ง
0: ซึ่งโค้ชกฤตก็คือเล่นที่นั่นตั้งแต่เปิดเลย
2: ครับผมก็เบสบอลเนี่ยผมไม่ได้เป็นทีมชาตินะผมเข้ามาช่วยทำทีมชาติผมเริ่มจากเป็นผู้สอนเลยของเบสบอลนะ
0: เห็นโค้ชกฤตบอกว่าอยู่กับเบสบอลมาเกือบ20ปี
2: แล้ว30ปีแล้ว
0: 30ปี
2: ครับ
0: อะไรที่เหมือนทำให้เราแบบหลงไหลในสิ่งนี้หรือว่าทำให้เราแบบอยู่กับกีฬาเนี้ยได้แบบเป็น30ปีอะไรเงี้ยครับ
2: ถ้าเราสังเกตดีๆมันเป็นกีฬาเพศที
0: ม
2: นึกออกมั้ยกีฬาเพศทีมคุณต้องทำงานวางแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ในความเป็นทีมนะมันมีความเป็นบุคคลอยู
0: ่
2: เข้าไปตียังไงโค้ชบอกตุ๊ตุ๊เสร็จแล้วคนตัดสินใจที่จะเลือกลูกไหนตัดสินใจที่จะทำแบบไหน
0: คือเรา
2: ตีลูกแบบไหนเนี่ยคือตัวเราเอง
3: ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราได้ใช้สมองนะ
0: ครับ
3: เพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคือต้องคิดเขาคิดเราสมมติว่าผมเป็นฝ่ายรับผมก็คิดว่าฝ่ายลูกจะทำยังไงเพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นอัลไซเมอร
4: ์อย่างเราคิดแผนล่วงหน้าเมื่อวานแล้วว่าเราจะทำแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยพอมาเจอจริงแล้วเราต้องคิดเพิ่มไปอีกในสถานการณ์นะตอนนั้นเป็นการมันก็สนุกในการด้วยในการวางแผน
2: เป็นเสน่ห์มากสนุกมาก
0: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยว่าเสน่ห์มันคือแบบต่อให้มันเป็นทีมแต่ว่าเวลาเราเข้าไปยืนในแต่ละตำแหน่งของตัวเองอ่ะมันเหมือนมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบคิดอยู่แค่ตัวเองว่าเราต้องทำอันเนี้ยให้ดีที่สุด
2: ใช่
0: เหมือนมันมีเป้าย่อยของแต่ละตำแหน่งที่แบบชัดลงไปอีกที
2: ใช่
0: ซึ่งการเป็นเดี่ยวของเรามันก็ลิงก์ไปสู่แบบทีมโดยที่แบบโดยที่มันแบบมันแยกกันไม่ได้อยู่ดี
2: ครับ
0: พอมาเป็นโค้ชใช่ไหมครับกับเวลาที่เป็นนักกีฬาจริงมันต่างกันเยอะไหม
3: ก็พอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี่ยต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่านักกีฬาเราใครเจ็บใครจุใครป่วยใครบาดเจ็บเราไม่รู้ไง
0: ครับ
4: มันมีแล้วอาจจะไม่ได้เป็นที่ร่างกายเป็นที่จิตใจเขาไม่พร้อมเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องอื่นมาเอาไม่พร้อมแล้วนี่เราก็ต้องดูแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตามสถานการณ์ไป
2: คือตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักคู่ต่อสู้ด้วยเวลาเราไปแข่งต่างประเทศเราต้องเรียนรู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครอย่างไร

0: เป็นโค้ชต้องดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้ได
1: ้ครับแล้วอย่างเวลาโค้ชกิจแบบดูแลทีมครับความยากมันคือการสร้างความทีมออกมาครับใช้เวลาหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้ทีมแบบเป็นปึกแผ่นหรือว่าเขาซิงกัน
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยสตาฟโค้ชนะถ้าเรามีสตาฟโค้ชที่ดีเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้สตาฟโค้ชก็สามารถที่จะไปสร้างเด็กจูนกับเด็กได
1: ้
0: ตามแผนที่เราอยากให้เป็น
1: แล้วอย่างแบบเวลาที่เด็กๆ เข้ามาใหม่ครับผมอยากรู้ว่าแบบวิธีการที่โค้ชหลักกับโค้ชนุ้ยแบบค่อยๆเทรนพวกเขานี่มันเป็นยังไงบ้าง
2: อันดับแรกก็ต้องปูจากว่าให้เขาอะไม่กลัวบอลก่อน
1: มีคนที่เริ่มมาจากกลัวบอลด้วย
2: มีครับมี
3: ไม่เป็นเลย
2: กลัวนะครับคือเริ่มจากกลัวบอลเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาต้องเตะออกไปแต่ทีนี้ที่ต้องการคือบอลต้องเข้ามาหาเรานี่บางคนจะกลัวแล้วลูกเล็กลง
4: เร็วขึ้น
2: แล้วมันเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เด็กหลายๆคนกลัวที่จะเข้ามา
1: สาเหตุประเทศเรายังไม่ค่อยได้รับการซัพพอร์ตเพราะกีฬานี้มันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นถูกให้ความสำคัญป่ะครับ
2: ก็
4: ส่วนหนึ่ง
2: นะครับอันนั้นส่วนหนึ่ง
4: ปัจจุบันที่ผมกลัวที่สุดเลยผมถามน้องๆหลายคนว่าอยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรผมถามชุดสวยคำตอบที่ผมได้รับคือชุดสวย
1: สวยจริงครับอันนี้ผมไม่เถียง ผมใส่แล้วผมยังไม่อยากถอดเลยเดี๋ยวนะ ถ้าสามารถแบบเชิญชวนคนให้คนที่อาจจะรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยได้มาลองหรือว่าอย่างผมเองก็เป็นคนที่รู้จักแต่ว่าไม่รู้จะไปเริ่มเล่นจากที่ไหนครับ อยากแบบให้แนะนำหรือว่าฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยคร
0: ับ จริงๆแล้วก็จะมีทีมต่างๆที่ฝึกซ้อมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆนะคร
1: ับ
0: กีฬาซอฟต์บอลอยู่เขาก็จะมีการเล่นเบสบอลด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนอยู่ฮะก็จะมีการแข่งขันลิตเติ้ลลีกก็จะมีการฝึกซ้อมของทีมบางกอกทันเดอร์ซ้อมทุกวันหยุดนะครับที่สนามคลอง6ก็มีนะครับพาลูกพาหลานไปชมก่อนก็ได้แล้วก็ไปเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เล่นกับเขาก็ได้นั่นก็คือทางเผยแพร่ทาง
2: ถ้าคนที่สนใจครับก็สามารถที่มาที่นี่ได้ที่สุพรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมาหาผมได้อยากเริ่มตรงไหนบอกได้แล้วนะผมจะเริ่มสอนให้จากพื้นฐานไปจนถึงเล่นได้เล่นเป็นเอาตรงนั้นก่อนและที่เหลือก็จะแล้วแต่ว่าน้องคนนั้นสนใจขนาดไหนต่อ
1: คำถามสุดท้ายครับโค้ชกิจอยากรู้ว่าอะไรในเบสบอลที่โค้ชกิจแบบรักมากที่สุด
0: ผมพยายามบอกทุกๆคนนะครับว่ามันสามารถที่เอาไปสร้างกับไปอยู่ในชีวิตการทำงานได้ถ้าดูจุดมุ่งหมายถ้าเราสามารถทำทีมของเราให้ชนะใน4เกมได
1: ้ครับ
0: นะครับหรือไปสู่ในระดับเอเชียได้หรือแรงกิ้งขึ้นได้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้อันดับที่23ของโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึง
4: น้องๆที่อยู่สุพรรณที่ผมคุยนะ
1: ครับ
4: เขาอยากติดธง
1: เป็นทีมชาติ
2: ใช่ครับ
4: มันมีเป้าหมายสำหรับน้องๆที่เขาเห็นไง
2: ตอนนี้อยากให้กลับขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้ได้สิทธิ์ไปแข่งWorld Series ครั้งนึงได้ไปคัดโซนนะครับ World Series
0: สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไอดอลให้กับเด็กๆเยาวชนได้มาเล่นอยากเล่นอยากเข้ามาสัมผัสนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นถ้าจริงๆแล้วมันไปบรรจุสามารถบรรจุได้ทุกโรงเรียนได้ยิ่งดีนะครับโรงเรียนอย่างน้อยตอนนี้เราเริ่มที่โรงเรียนกีฬาก็พยายามกันอยู่ครับ
1: ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยผมมีความสุขมากเลยที่แบบได้มาลองเล่นเบสบอลเพราะมันคือกีฬาที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆสักทีอ่ะแล้ววันนี้พอได้มาลองเล่นผมเลยเข้าใจแล้วก็เห็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้มากๆมันเป็นกีฬาทีมแต่มันก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราได้มีโฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆด้วยในระยะเวลาที่เราเล่นเพราะว่าทุกตำแหน่งเวลาเราอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเป็นตัวตีตัวโยนต่อให้เรารับบีฟจากโค้ชหรือเราแบบมีเพื่อนอยู่รอบข้างอ่ะแต่ณโมเมนต์ที่เราเล่นตำแหน่งนั้นจริงๆตำแหน่งที่เราโยนหรือว่าตำแหน่งที่เราตีมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็เอาชนะตัวเองอ่ะเราจะตีให้โดนหรือเรากังวลเนี่ยการเอาชนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของมันที่ถ้าเราเอาชนะได้เราทำได้อ่ะความสุขแม่งแบบทวีคูณเลยอ่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากดูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่
1: กลับ
0: ขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เต้า
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาคุณเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู่
0: ใช่ไหมเออสาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไกลอีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไกลเหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เก็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสบางหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไกลไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไกลนวลค่ะเป็นไกลอีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไกลนวลหรือว่าไกลหมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไกลนะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มให้มันสะอาดอีกขี้โคนมันมาก
0: อ๋อที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: นี่นะ
0: อ๋อที่เราสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไกลบ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียว
2: เจ้าน
0: ะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือแล้วทีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
3: ต้องคลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
3: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาหัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่

0: เข้าสารนี่นะฮะล่าง
1: เราจะเรียกว่าคั่วคั่วกับน้ำชาข้าวเนาะ
0: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
1: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีน
0: เจ้า
1: ส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
0: นวดนวดเลย
1: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
0: จะบอก
1: น
0: ี
1: ่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
2: สีต่างกันเลย
0: เจ้าต่าง
1: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
0: เจ้า
1: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
0: หอม
1: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
0: ผักชี
1: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
0: ใส่อีก
1: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
0: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
1: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
0: เหรอเกลือมาอีกนิด
1: พร้อมไหมจ๊ะ
0: เรียกน้องชิมดู
1: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
0: เจ้าเพิ่มเติมอีกยังอีก
1: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เจ้า
1: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้วแอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
0: ช้อน
1: แม่บอกแล้วกันนะ
0: ช้อน
1: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
0: เจ้าน
1: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
0: น้ำพริกมะกอก
1: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่ตกกลางข้างในออก

0: แล้วก็เราซับให้ละเอียด
1: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
1: า
2: ะ
1: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะ
2: นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่นะจ๊ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
0: ให้มันกรอบ
2: อ๋อให้มันกรอบ
1: ไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เนาะ
0: ต้องแรงต้อง
1: หมั่นพลิกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะ
2: กรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วน
1: คือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
1: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหม
3: เจ้า
1: หนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่มันขม
1: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
1: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะ
2: ไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
0: พอแล
1: ้
0: ว
1: โอเค
0: ทำงานลง
1: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยี

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: นี
0: ่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
3: คู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะเพียงต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ภัยเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม
1: ่
0: อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไปนะ
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่เอามันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอ่ะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหม
5: อมรินทร์ทีวี
6: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ

โอ้เคยไหมครับอยู่ดีๆแล้วมีน้ำไหลนะครับเช็คชักโครกนะครับน้ำรั่วน้ำซึมตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้สารยาการช่างจะพาไปดูนะครับว่าเราจะซ่อมปัญหานี้ได้ยังไงกันบ้างนะครับปัญหาชักโครกน้ำรั่วน้ำซึมนะครับจริงๆแล้วอาจจะสังเกตได้ก่อนเลยนะครับก็คือด้วยความที่น้ำมันซึมตลอดเวลาเนี่ยอันนึงที่มักจะสังเกตได้นะครับก็คือเรื่องของปั๊มน้ำนะครับก็คือจะได้ยินเสียงปั๊มทำงานคือหยุดแล้วก็ติดดับติดดับอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งรู้แล้วว่ามันต้องมีน้ำที่ไหนสักที่หนึ่งในบ้านที่รั่วนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นชักโครกปกติทั่วไปนะครับแล้วเวลาเราเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยจะเห็น2ชิ้นนี้นะครับอยู่ในชักโครกเป็นปกตินะครับหน้าตาอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ก็คล้ายๆเนี่ยนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดลูกลอยนะครับอันนี้จะมีน้ำเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับเวลาเรากดชักโครกลงตัวลูกลอยก็จะตกลงมาแล้วก็เวลาน้ำขึ้นมาก็จะขึ้นมาแล้วก็ปิดน้ำนะครับทีนี้ถ้าลูกลอยมันเสื่อมสภาพนะครับก็น้ำก็จะไม่หยุดไหลนะครับพอน้ำไม่หยุดไหลเสร็จปุ๊บน้ำก็จะล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนไปเจอท่อนี้เนี่ยท่อน้ำล้นนะครับชื่อเขาเลยนะครับแล้วก็จะล้นกลับลงไปที่ตัวโถชักโครกเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกที่มีปัญหาก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวที่คอยคอนโทรลควบคุมให้น้ำมันปิดมันเปิดเดี๋ยวเราจะมาแก้ง่ายๆด้วยวิธีกับข้างลูกยางนะครับซึ่งก็ทำไม่ยากเลยเรามาทำกันดูนะจะมีตัวขัดไว้อยู่ผมก็แค่ดึงออกมาครับถอดสลักออกนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนเสร็จก็เปิดออกมานะครับที่เปิดออกมานี่คือทางน้ำเข้ามานะครับแล้วตัวปิดอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ฮะดำๆเนี่ยนะฮะผมสามารถดึงออกมาได้โดยปกตินะครับดึงออกมานะครับนั้นทริคง่ายๆที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือว่ากลับข้างลูกยางตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับดึงออกก็ง่ายนะครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บกลับข้างใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็สวมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ตัวเนี้ยมันกดลงมาเนี่ยนะครับลูกยางตัวนี้ก็จะไปปิดทางน้ำเข้านะครับแค่นี้เองครับแต่ถ้าเกิดกลับข้างมาแล้วนะครับวันดีคืนดีแล้วน้ำมันรั่วอีกนะครับเรากลับข้างกลับมาไม่ได้นะครับกลับได้รอบเดียวนะครับอันนั้นต้องซื้อใหม่ละนะครับ

มื่อกี้เราแก้ปัญหาทางน้ำเข้าไปแล้วนะครับต่อมาอีกปัญหาหนึ่งที่จะทำให้น้ำมันรั่วซึมคือทางน้ำออกนะครับก็คือตัวนี้ชักโครกเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็จะมีความพอวางลงไปเนี่ยนะครับก็จะไม่สนิทแล้วนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดลองขยับดูก่อนนะครับถ้าขยับให้มันอยู่ในที่ของมันแล้วเนี่ยน้ำยังรั่วยังซึมเนี่ยนะครับแสดงว่ามีปัญหากับตัวยางตัวนี้แหละนะครับแล้ววิธีการง่ายที่สุดนะครับทริคง่ายๆเลยนะครับก็คือดึงยางตัวนี้ออกแล้วก็กลับยางนะครับแล้วก็กลับยางกลับเข้าไปใหม่แค่นี้ครับนะครับอันนี้คือตัวที่กลับยางแล้วนะครับเวลาวางก็กลับเข้าไปใหม่ไปประกอบแล้วก็จะใช้ได้นะครับทีนี้ในชักโครกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันมีแบบอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบที่นิยมมากด้วยความที่มันมีลักษณะนิสัยในการช่วยประหยัดน้ำนะครับก็จะเป็นชักโครกแบบมีปุ่มกด2อันนะครับก็คืออันนึงใช้สำหรับกดน้ำครึ่งถังอันนึงกดน้ำเต็มถังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แก้ได้ในลักษณะเดียวกันเลยนะครับทางน้ำออกนะครับจะอยู่ด้านในตัวนี้นะครับจะเห็นตัวยกขึ้นเดี๋ยวผมกดให้ดูหน่อยว่าเห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับไอยางตัวนี้ก็เสื่อมเหมือนกันนะครับวิธีการก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราถอดตัวนี้ได้ทั้งชุดนะครับแต่โดยปกติแล้ววิธีการถอดเนี่ยแค่หมุนตัวข้างบนเนี่ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ดึงออกมาชุดนี้จะยังอยู่ในโถนะครับจะติดตั้งอยู่ในโถนะครับไอตัวนี้มันแค่ประกอบกลับลงไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับแล้วก็เปิดออกมาดึงออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่พอดึงออกมาง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็มียางเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยนะครับก็แค่ดึงยางตัวนี้ออกมากลับข้างนะครับอันนี้ก็จะดึงยากหน่อยนะครับด้วยความที่ยางเป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือการเนี่ยนะครับแผ่นค่อนข้างใหญ่ก็กลับข้างยางซะแค่นี้เองนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับมันจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาละนะครับเราซ่อมของเราแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าผลของการกลับหน้ายางเนี่ยนะครับง่ายๆคลิกง่ายๆแบบนี้ดูซิว่าน้ำจะหายซึมหรือเปล่านะครับ

เรียบร้อยครับนะครับตอนนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่ฝากไว้นะครับเผื่อจะไปทำกันไปซ่อมกันนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมนะครับอาจารย์แซมนะครับกับสารยาการช่างนะครับเพราะยังมีเรื่องบ้านอีกหลายเรื่องที่เราซ่อมได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
0: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
2: หายไปเลย
0: ตาหายไปเลยต้องอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เนื้อจะของเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
0: เออใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาย้อนจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่าอลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชั่นบ้างคือไอออปชั่นมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยเหรอ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่
1: งแล้ว
0: นอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนน่ารักเลยนะ
1: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคทางนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือมากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถไง
1: อะไร
0: ถือแบบกับหัวก่อน
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นข้างบนนึงเหรอเออนี่มุมนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเราสมมุติห้องนอนที่มาเนี่ย
1: อ
0: ือแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้าง
0: เตียงก็กว้าง
1: เตียงก็เต็มที่ห้า
0: ฟุตกว้างมีกว้างเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
1: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรมากกว่านี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
0: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลยล
0: งให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: จนเหนื่อยจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยต้องนอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: แล้วก็มีอะไร
1: อะไร
0: อ
1: ันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
3: ไม่ต้องออกไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสนุก
1: ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลยอ่ะ
0: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได้
0: เขายังเขาเพิ่งเลิกวันพอได้อะไรล
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถ้าตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ยังไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบมาถ้าถามตอนนี้เนี่ยแต่เราได้ครับก็ส่งเดชนะ
1: ใช่
0: ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้และที่นอน
2: เอาว่าจังมีคนยกซะละ
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับ
2: กับพี่ที่ระบบแผ่นทะลุแล้วพี่นะ
1: ทำอะไรครับ
2: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นทะลุไง
0: เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงอะไรยากหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
3: แต่ใช้พื้นที่ทำก่อน
1: ใช้
3: พ
1: ื้
3: น
1: ที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้น

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์อยู่
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานด้านเตียงนี่
1: ใช่อ
0: ะไรเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: นี้โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่งเยอะ
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: น่าจะแปลมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงจะบอกว่านี่เตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะก็เป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อแกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินด้วย
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตกลงโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นนะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแพง
0: ใหม่หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับหรือเผื่อ
1: ปลั๊กหน่อยนึงมันจะติดปลั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
0: 55
1: ประมาณนั้นชนนี่เลย
2: โอ4แล้วครับไปอยู่ทําไมครับ
1: 64เลยเหรอ
2: 64แล้วครับเอา55เน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 40โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: วางหน่อยได้มั้ยให้มันวางบนบ่านิดนึง
1: ได้ได้ป่ะมันจะได้แบบ15เอ55
0: ประมาณนั้นได้มั้ย60มั้ยนี
2: ่58
0: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอ3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: น้องครับ A4
0: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเด
0: ี๋
1: ยว
0: อ่ะเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
2: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
0: ้
2: ด้วย
0: สกรู
1: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
2: ตัวนี้ตัวนี
1: ้ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหาก่อนแล้วว่า
0: ไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี่
0: อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งก็จะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือคนนี้เกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวงไงเขาขึ้นแบบเพื่อนแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: ใส่
1: พ
0: ื้นอีกโอ้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่
0: ฮะต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่พื้นมันจะพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
0: ี้อ๋อพื้นเกาะอยู่นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมื่อยข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เ
0: ผ
1: ื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามนิดกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: ช่วยแม็กชัวปลอดภัยไว้ก่อน
0: อันนี้ก็บันไดมาพลาด
2: ลองบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
1: ใกล้เดี๋ยวเราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนในมานี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหม
1: น
0: ี
1: ่
0: ได
1: ้
0: ไหม
1: ได้ครับท่านี
0: ้นี่ได
1: ้ข
0: ึ้นขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี้เลย
0: หนึ่งขั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: เดี๋ยวพอเขาได
0: ้มานี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: ลองให้น้องเดินขึ้นดิเฮ้

0: ครึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นคร
0: ับ ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยพื้นต้นเราต้องใส่ก่อนไหมคร
1: ับ เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วอ๋อ
2: ใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
1: ก็ขัดแต่งนิดหน่อยแล้วตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: เรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูเราต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นนะครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรียกอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้เลย
0: ใช่เพราะไม้
2: เราต้องทำยังไงนี
0: ่แนวตั้ง
2: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
0: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
2: ด้านนี้แข็งแรงกว่าเยอะนะฮะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นคาน
0: ใช่ถูกต้องครับ
2: แล้วยังไงต่อหลักการ
0: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
2: นั่น
0: ด้านข้าง
2: ด
0: ังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
2: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
0: ถูกต้อง
2: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
0: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
2: ไม่อยากได้เสา
0: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับ
2: แผงที่เป็นเสาอะเป
0: ็
2: นเสาเลย
0: ก็ทำให้มันกรอบ
2: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
0: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
2: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
0: เล็กถูกต้องครับ
2: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าสปอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
0: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
2: ถูกต้อง

0: 100นะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวๆๆนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลยตะคอน
1: ตะคอนแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูไหมโ
2: อ้ทางนู้นทางนู้นทางนู้น
0: โอเคโอเคได้ๆๆๆเอาล่ะก็เรียกว่าน้องๆเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะ

0: ก็จะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
3: ที่เดิ
0: มมันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
1: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถคร
2: ับ ขอบคุณครับผมได้เลยครับ
0: แล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วย before นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันก็แล้วกันนะโอเค

วันนี้มาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจถ้ามาจากบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะและสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะเรามาต่อกันที่

ยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
5: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
6: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้วโว้ย
7: พ
6: ่
7: อ
6: เอ้ยมา
7: พ่อครับดูนี่สิครับ
6: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
7: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวอ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานะแบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตรทุกปีเลยนะ

0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
1: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: ทรงพระเจริญ
1: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
3: ครับคุณปู
2: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
0: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับคุณครู
4: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
3: น้อง
4: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
7: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
4: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
6: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่

องค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: กของผมเนี่ยนะครับใช้งานมาสักพักนึงแล้วครับตอนนี้เริ่มปิดไม่สนิทนะครับเวลาปิดก็จะมีน้ำไหลนะครับแล้วก็สร้างความรำคาญแล้วก็มิเตอร์น้ำขึ้นเอาขึ้นเอานะครับตอนนี้
1: ผมก็จะขันออกไปเอาเจ้าตัวที่จับเนี่ยเอาออกมาถอดมานะครับแล้วก็ดันออกมาดัก
2: ผู้ให
0: ้นี่แน่นละนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปไม่รู้คิดไปเองป่ะนะฮะแรงขึ้นด้วยก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับกรณีน้ำรั่วน้ำหยดที่เกิดจากก๊อกปิดไม่สนิทนะครับอาจจะมีความร้ายแรงถึงขั้นนี้เลยนะครับแรงจริงใช่ไหมครับดูที่ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างนะครับจะมาแนะนำ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับการซ่อมบำรุงตรวจสอบเจ้าก๊อกน้ำเจ้าปัญหาตัวนี้นะครับรับประกันได้นะครับหลัก10ครับซ่อมได้แน่นอนครับ wow. ไปลุยกันเลยครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับโดยปกติแล้วก๊อกน้ำเนี่ยใช้เป็นนานๆเนี่ยถ้าใช้คนเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในบ้านมี 3-4 คนเนี่ยนะครับเวลามาใช้เนี่ยนะครับมันก็จะเปิดปิดเปิดปิดไปมันมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเกลียวนะครับหรือว่าตัวกลไกที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเกิดการคลายตัววิธีการเช็คนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญทั้งอย่างนะครับก๊อกลักษณะแบบนี้จะตรวจสอบเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำมือหมุนแบบด้ามปัดหางปลาหรือก๊อกน้ำมือหมุนแบบเกลียวทั้งสองแบบนี้จะใช้วิธีการตรวจสอบแบบเดียวกันวิธีการแรกที่จะมาตรวจสอบก็ต้องมองหาวิธีการเปิดหาตัวที่จะคลายเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวที่จะหมุนเนี้ยก่อนซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือก๊อกทุกตัวจะมีสกรูบ้างจะมีตัวน็อตจะมีตัวฝาปิดบ้างนะครับเหมือนตัวนี้ก็จะมีฝาปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝามันออกนะครับเสร็จแล้วข้างในนะครับก็จะมีเจ้าน็อตอยู่หนึ่งตัวอันนี้ก็จะเป็นไขควงปักแฉกนะครับที่ผมก็จะแหน่งของเจ้าวาล์วที่ใช้เปิดปิดน้ำเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้พอเคลื่อนตัวได้เสร็จปุ๊บก็จะทำให้ปิดก๊อกไม่สนิทนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการที่จะตรวจว่ามันคลายหรือเปล่านะครับอันนี้แน่นละนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปเสร็จปุ๊บน้ำยังรั่วอยู่นะครับเข้าสู่ขั้นตอนที่2สำหรับขั้นตอนที่2นะครับหลังจากตรวจสอบแล้วถ้าเกิดน้ำยังรั่วอยู่นะครับคราวนี้ต้องถอดออกละถอดเสร็จก็ใช้มือหมุนได้เลยนะครับอุปกรณ์สำคัญสำหรับการทำความสะอาดนะครับก็ง่ายมากนะครับก็จะเป็นน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดมีคราบตะกันมีอะไรแบบนี้บางทีน้ำยาล้างจานอย่างเดียวอาจจะช่วยขัดได้ยากนะครับอีกอย่างนึงที่มักจะแนะนำนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำส้มสายชูกับเบกานะครับโดยปกติก็จะผสมให้มันเป็นครีมซะก่อนนะครับให้มันมีความข้นพอที่เราจะทำให้เราไปใช้ในการทำความสะอาดได้แล้วออกมามันก็จะมีฟองอย่างเงี้ยนะครับอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยลักษณะก็จะประมาณนี้แทบทั้งหมดนะครับจะมีลึกจะมีหนาจะมีใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่นะครับอันแรกก็จะมีตัวยางตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันสกปรกมากนะครับก็จะมีน้ำรั่วออกมาตรงนี้นะครับมาทำความสะอาดครับคนๆแล้วก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับก็ขัดตัวนี้ถอดได้นะครับพอถอดออกมาแล้วก็ดันออกได้นะครับพวกนี้เอาออกมาทำความสะอาดได้หมดนะครับน้ำบางทีมันอยู่ในท่อนะท่อมันก็เก่าแล้ว

มันนะครับมันก็มีเศษโลหะเศษนู่นนี่นั่นนะครับปนมากับตัวน้ำนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของตะกันน้ำเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะจับทำให้ตัววาล์วเนี่ยปิดกันไม่สนิทก็มีสิ่งสกปรกไปกันไว้นะครับดังนั้นการทำความสะอาดก็จะช่วยทำความสะอาดทำให้สิ่งสกปรกต่างๆเหล่านั้นออกนะครับแล้วก็ทำให้ตัววาล์วเนี่ยมันสัมผัสจับกันดีในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับตอนนี้ก็สามารถประกอบกลับเข้าไปได้เสร็จครับขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่3ที่อยากให้เช็คต่อนะครับก็คือในส่วนของปะเก็นที่ผมพูดถึงนะครับว่าถ้าตรงนี้มันเสียเนี่ยจะทำยังไงนะครับไม่ว่าก๊อกรุ่นไหนเนี่ยพอถอดออกมาก็จะต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมาอาจจะเป็นสีดำสีน้ำเงินนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับจะต้องมีสำหรับทุกก๊อกนะครับสิ่งนึงเวลาเราถอดออกมาทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คเจ้าตัวนี้ว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับวิธีการก็คือลองดึงมันออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดูซิว่าสภาพมันเนี่ยนะครับมันมีความเป็นยางอยู่หรือไม่นะครับหมายความว่าไงมีความเป็นยางก็คือบีบแล้วมันยังนิ่มๆ นะครับกระเด้งกระเด้งนะครับให้ตัวได้นะครับก็คือบีบแล้วมันยังยุบๆตัวได้นะครับกรณีที่มันใช้งานไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือตรงนี้จะแข็งเลยนะครับไม่สามารถที่จะบีบได้ถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆนะครับไปหาซื้อเจ้ายางแบบนี้นะครับเป็นปะเก็นยางหรือว่าเป็นซีลยางนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกยังไงนะครับแล้วก็วัดอาจจะดูหนาไปนะครับเอาคัตเตอร์ตัดให้เหลือสักครึ่งนึงนะครับแล้วก็เอากรรไกรตัดรอบๆๆๆๆนะครับแล้วก็พอที่จะทำให้เขาใส่ลงไปได้พอใส่ลงไปได้เสร็จปุ๊บนะครับก็เจ้าตัวเดิมเลยนะครับวางปิดลงไปนะครับแค่นี้ฮะเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ใช้ได้นะครับส่วนใหญ่ใช้ได้แทบทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก๊อกน้ำก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมเดี๋ยวลองเช็คกันดูนะครับไม่รู้คิดไปเองป่ะนะฮะแรงขึ้นด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับน้ำไม่หยดและสบายใจนะครับโดยปกติแล้วถ้าทำตาม3ขั้นตอนแบบนี้นะครับมักจะแก้ได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่บ้านพ่อบ้านทั้งหลายนะครับเดินเช็คก๊อกในบ้านนะครับแล้วซ่อมได้จริงๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับที่สำคัญนะครับก๊อกรั่วนะครับเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนใจต้องรีบบอกพี่นะครับผมแล้วพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่ซ่อมได้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
2: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมัน

0: ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีขั้วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนาวมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat HAPITAT habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation a d a p t a t i o n adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันนึงอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

คัลเจอร์นั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันเนี่ยครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีเนี้ยเราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ปลาดุหันดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ปลาดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ปลาดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเล่าดำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะ

เรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมันจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้ของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติที่ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
1: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมอยู่เลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มหางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะ

เอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันประดูกของดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดูกนะครับและหางจะดำอันนี้เขาเรียกเขาเลยเรียกว่าประดูกหางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรารู้ว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัว1,000ตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองเนี่ยสายพันธุ์ประดูกหางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีและความแข็งแรงมันมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะ1ในนั้นก็คือประดูกหางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดูกหางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้โดยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดหั่นให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะตามกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้หญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมอินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยวิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับเราก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

นะครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวกในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อย

0: เมนูแกงฮังเลที่เราคิดขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: still trying to phase me.
1: Didn't know I knew how.
2: Oh, why did I

0: จะให้ผมพาไปหาหมอหรือว่าจะให้ผมพาไปดูบิดเลือดแทน
1: รักแรกพบซะงั้น
2: ตานี่ขับรถเร็วมากทั้งที่อยู่เลนซ้ายมันอันตรายมากเลยนะเมื่อกี้ฉันก็เฉียดตายไปจะมาหลงให้อภัยและให้ไปส่งง่ายๆคงไม่ได้คือแต่ว่าถ้าจะลุกขึ้นไปด่าก็คงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่น่าดูไหนเขาก็ยังมีน้ำใจกลับมาดูปวดหัวเรื่องไม่ถูกเลยอะเอายังไงดีเนี่ย
3: แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณควรที่จะสวมหมวกกันน็อกในการขับขี่นะคะแล้วก็ไปศึกษามารยาทในการใช้รถใช้ถนนมาก่อนถ้าเป็นแบบนี้ฉันคงยังไม่กล้าท้าทาย

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอล์สุรารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหัศจรรย์เราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่น

ดกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีพึ่งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีพึ่งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะเรียกเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีพึ่งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีพึ่งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงปึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โห very good cool fine หรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่าน pass check ก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่เมกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมุติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่า

าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไงคะระดับที่1เขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลพี่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนามัสเตก็คือการไหว้เทพว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราเซ็นที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้พี่ Security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมอ๋อเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาเขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำจากเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอมิเรตส์เนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say please นะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเขาไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติกันเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา 9:00 ถึง 18:00 เย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเขาในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะและเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะ

0: ของเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สันและนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่าโซเชียลดิสแทนซ์อ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างนะคะจำได้ไหมคะในการ activate จาริกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดี
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็ไม่อยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่าย
3: ๆดีใจ
2: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุย
3: ดีครับผม
1: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
3: เข้าใจนะครับว่าเราทำโครงการนี้ก็อะไร
4: บนวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่า

0: บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธกส.นะคะก็คือหน้าที่รับผิดชอบหลักๆก็ดูแลบริหารพอร์ต Provident Fund นะคะของธกส.จะมีอยู่5 employee ช่องต้องวางแผนนะคะตรงนี้ก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เข้ามาร่วมให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีทางเชิญฟันมินิเจอร์ของเรามาลากคอร์สอยู่แล้วนะคะส่งเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องไปสนใจนะคะตรงนี้อนาคตเนี่ยมันก็จะ
1: 20ปีนะคะแล้วก็มาดูฝั่งการเงินเนี่ยนานเลยทีเดียวแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาย่างขาอยู่ในฝั่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้5ปีแต่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เยอะทีเดียวขายังผ่อนบ้านผ่อนรถไม่หมด50กว่าอีกแป๊บนึงก็เกษียณแต่ยังไม่ได้วางแผนนะคะเพราะว่าหลายคนมีข้ออ้างเหลือเกินสำหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณอยากจะฝากข้อคิด
2: ที่จะทำให้เงินหลังเกษียณเราโตอันดับแรกค่ะคุณต้องดูนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในภาพเอกชนเนี่ยแอบโชคดีค่ะตัดจากข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.เราจะแบ่งเป็นเลเวลแบบนี้นะคะถ้าท่านมีอายุงานเกิน1ปีท่านจะได้รับเงินสะสมเงินสมเงินข้าราชการก็สบายใจได้นะคะมีเงินก้อนนี้สำหรับเพื่อการเกษียณค่ะก้อนที่2ค่ะกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องที่ก็คือมันเป็นบำเหน็จบำนาญค่ะหลังจากเกษียณอายุคืออะไรคะสมมุติเราเป็นสมาชิกกองเนี่ยนะคะ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็บอกว่าท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นสมาชิก15ปีเนี่ยท่านจะได้เงินเดือนรายเดือนกลับไปใช้เรื่อยๆเดือนละ 3,000 กว่าบาทนะคะได้มา 3,000 รัฐบาลให้อีก 1,000 เป็น 4,000 แต่ถ้าเฉยๆก้อนนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2511กล่าวไว้ว่าถ้าท่านเกษียณอายุแล้วก็ทำงานไม่ถึง1ปีนะคะ

0: บรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช100ปีแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาด้านสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอดและพิธีวางพวงมาลาได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิมหินีวันนี้เวลา 15:05 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกจากกันชี้เห็นสาธารณสุขเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นการสนองพระราชดำริที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของงานสาธารณสุขนาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: และเองเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสนามการแข่งขันซึ่งทรงฝึกทำแบบทดสอบดูเทสในระดับ Prison Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ

0: ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage เวลาประมาณ 9:00 นตามเวลา
1: สงพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมสตรีนักธุรกิจสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยากรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษ

0: เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
1: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ
2: ก็จะไถปลูกใหม่คือไม่ได้ปลูกที่เก่านะคือขยับไปเรื่อยๆ
3: หมุนเวียนไป
2: จ้ะหมุนเวียนไปปลูกแปลงอื่นขยับที่ไปเรื่อยอ่ะ
3: สาเหตุที่เราต้องหมุนเวียนนี่คือเพราะอะไรคะแม่คะ
2: เหมือนกับมันปลูกที่ใหม่แล้วมันจะได้เครือใหญ่ลูกใหญ
3: ่ค่ะ
2: จ้ะ
4: อย่างของพี่อรณิตเองที่ได้รับการสนับสนุนก็คือแกทำจริงแล้วมันแปลรูปอ
5: าจารย์สุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
6: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่
7: ผลแล้วป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยว่าเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋ว
8: ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนนึงที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา

0: ชากรนั่นก็คือเน้นไปที่คำถามว่าประชากรไทยควรมีการเกิดเป็นอย่างไรจึงน่าจะนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศก่อนอื่นผมใคร่ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมย้อนหนึ่งหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกราย
1: อย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชา
2: ครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ขณะที่การเกิดในประเทศไทยน้อยลงเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกและเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกและเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอ
4: ยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกและเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงๆในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
5: การเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18
6: แล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไป
2: โดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
7: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะ
6: จริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือ
7: นานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี2513เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเรื่องอายุหลานเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟ
6: ก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชาย
8: อัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ภายในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2550จดทะเบียนและการหย่าร้างนั้น

0: มีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรมีการวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์
2: เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการ
3: DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให
4: ้เดี๋ยวพี่จะลองให้เม่เนี่ยลองทำแชทบอทของตัวเองแต่ว่าก่อนที่ทำแชทบอทเนี่ยเราต้องลองสร้างเพจ Facebook ซึ่งเป็นร้านค้าของเราก่อนหลังจากนั้นพี่จะให้ติดตั้งแชทบอทลงไปในเพจนี้สมมติมีลูกค้ามาบอทก็จะตอบแทนเรานะครับสเต็ปต่อไปจะเห็นว่าเมื่อกี้แค่ประมาณ4สเต็ปเนี่ยเราสามารถได้แชทบอทตัวเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฉลาดบ้างแต่ว่าเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเราลองกดเทสตัวนี้ทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือช็อปของเราสมมติมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันจะถามว่าสวัสดีคุณอาร์ตยินดีต้อนรับเข้าสู่เมคช็อปก็คือคำพูดเมื่อกี้ที่เราสร้างเราก็จะเห็นว่าชอยข้างล่างเนี่ยคือ3อย่างที่เราสร้างเมื่อกี้ติดต่อแอดมินขายราคาเท่าไหร่ขายอะไรบ้างคราวนี้เรากดคำว่าขายอะไรบ้างมันก็ตอบว่ามีเครื่องดนตรีให้เลือกมากมายลูกค้าต้องการเครื่องดนตรีประเภทไหนอันนี้ก็คือจะเป็นการออโต้ต่อไปคราวนี้เราลองแก้มพิมพ์ผิดดูตรงนี้เราลองพิมพ์คำอื่น
5: ขาย
4: จะเห็นว่าจริงๆบอทเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เป๊ะๆตรงนี้เรารู้ว่าจริงๆแล้วบางทีคนพิมพ์ผิดแป้นพิมพ์มันอาจจะใกล้กันบอทมันก็ต้องพยายามเรียนรู้ตรงนี้ได้ว่าคำที่เราสอนเข้าไปเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สอนคำทุกคำเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสอนคำทุกคำแต่ว่าบอทมันก็ต้องเข้าใจคำที่มันใกล้เคียงตรงนี้ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นในการทำแชทบอทเวลาทีมมาเก็ตที่ทีมเสี่ยงดูเนี่ยก็จะไปรับรีควอร์เมนต์กับลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเป็นร้านค้าอะไรคำถามที่เจอคืออะไรบ้างแล้วก็ขายอะไรบ้างแล้วก็เอามาลงสินค้า
5: แล้วถ้าย้อนกลับไปตอนที่พี่อาร์ตเนี่ยเรียนที่ ICT มหิดลเนี่ยครับมันมีสอนพวกวิชาเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
4: ก็ตอนนั้นจริงๆไม่ได้มี AI แบบเฉพาะเจาะจงแต่มีวิชาที่เป็นเราเรียกว่า Intro to AI ก็คือว่าเราเตรียมพร้อมที่จะรู้จักกับ AI เขาก็จะเล่าตั้งแต่ว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มี AI เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมคนเล่นหมากรุกแข่งกับคอมแล้วทำคอมให้มันฉลาดที่มันสามารถเล่นหมากรุกแข่งกับคนได้ตั้งแต่ตรงนั้นจนไปถึงมันพัฒนามาเป็น AI ที่สามารถเรียนรู้ได้เองเป็นที่เรียกว่า Machine Learning ตรงนั้นเบสิกตรงนั้นมันทำให้พี่เข้าใจเบสิกแล้วก็สามารถต่อยอดไปต่อได้พี่รู้สึกว่า ICT เนี่ยทำให้เรารู้รอบอย่างแรกคือรู้เบสิกด้านโปรแกรมมิ่งก่อนแล้วรู้รอบว่าจริงๆแล้ว IT ฝั่ง ICT เนี่ยไม่ได้มีแค่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวมีการไปทำดีไซน์ซอฟต์แวร์ได้มีการไปทำ Business Analyst ได้มีการไปทำด้านอื่นๆได้ตรงนั้นตอนนั้นก็เลยทดลองมาทำเกมของตัวเองตอนนั้นเนาะเป็นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยแข่งกับคนได้แล้วทำแล้วเอ้ยมันสนุกมันอันนี้ต่อก็เลยกลายเป็นต่อยอดให้พี่ไปเรียนต่อด้าน AI ตรงนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้มาจากที่เราเรียนตรงนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายคือเหมือนเราพยายามต่อยอดแล้วเราอาจจะสนุกกับมันด้วยมันก็เลยทำให้เราต่อยอดมาถึงตรงนี้ได
5: ้ถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับแล้วระหว่าง Developer กับ Engineer เนี่ยครับมันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับแล้วพี่คิดว่าการที่แบบเราจะก้าวหน้าในสายงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแล้วการที่เรามีสกิลเพิ่มเติมเนี่ยมันทำให้เงินเดือนเราสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าการเรียนที่ ICT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามันส่งอะไรในการทำงานของพี่บ้างแล้วพี่คิดว่าชีวิตตอนที่ทำงานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจากตอนที่เรียนมาที่คณะยังไงครับ

0: มออ้อยครับ
1: น้องคดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak
1: รายการของเรามีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนะคะ
0: ใช่ครับและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าหมออ้อยและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูอะไร
1: แล้วมีท่าประกอบให้ดูด้วย
0: อันนี้อันนี้แน่นอนที่สุดเลยต้องมาดูปลาเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: นี่ก็ต้องเป็นบ่อตัวเล็กแน่นอน
0: เล็กไหมตัวเล็กไหม
1: ไม่อะ
0: นี่ตัวเบลล่าเลยอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ
1: ่โหอันนี้มีแต่ขาวส้มแล้วก็ดำขาวส้ม
0: โหตัวนี้สวยมากเลยนี
1: ่เออใช่ใช่ใช่
0: ไปคนดีคราวนี้แหละเราจะได้เจอผู้รู้แล้วถึงแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมหมออ้อยนะครับ
2: ครับผมหมออ้อยสวัสดีครับ
0: น้องคนดี
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็พี่นรัต
2: พี่นรัตครับ
0: พี่นรัตก็เป็นเจ้าของฟาร์ม
2: ใช่ครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มปลาคาร์ฟไทยสวนเดิมนะครับ
1: นอกจากปลาคาร์ฟต้องมีปลาอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: เรามีปลาคาร์ฟกับปลาทองนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ
0: อ๋ออันนี้คือจากญี่ปุ่นเลย
2: จากญี่ปุ่นหมดฮะ
0: แล้วปลาคาร์ฟที่นี่เขาแบ่งกันยังไงครับมีหลายสายพันธ
2: ุ์ปลาคาร์ฟเนี่ยแบ่งแยกสายพันธุ์ตามสีสันของปลานะครับและลวดลาย
0: ค
2: ือปลาทองเนี่ยจะแบ่งแยกตามกายภาพคือหมายถึงรูปร่างปลาทองต่างกันก็ต่างชนิดกันปลาคาร์ฟรูปร่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกรูปร่างปลาคาร์ฟเนี่ยก็จะแบ่งแยกจากสีสันของปลาคาร์ฟเช่นขาวแดงก็เรียกชื่อหนึ่งนะครับขาวดำก็อีกชื่อหนึ่งสีเหลืองก็อีกชื่อหนึ่ง
0: โอ้แล้วมันมีประมาณกี่ตัว
2: โอ้ปลาคาร์ฟที่จริงๆของปลาคาร์ฟเนี่ยมีหลายสิบชนิดมากแต่ที่ยอดนิยมจริงๆ
0: ยอดนิยมครับ
2: ประมาณ 10-20 ชนิดนะครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์โชว่าโชว่าเนี่ยเป็นชื่อของราชวงศ์ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
2: ปลาคาร์ฟที่มีสีขาวแดงดำและดำมีลักษณะเป็นปื้นเนี่ยเขาจะเรียกปลาคาร์ฟชื่อเต็มว่าโชว่าซันโชกุนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโชว่าลักษณะของเขาคือขาวแดงแล้วก็ดำปอนี้เป็นปลาขนาดจัมโบ้
0: อันนี้เป็นปลาขนาดใหญ
2: ่ใหญ่จัมโบ้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่80เซนขึ้นไปนะครับอาจจะ1เมตรหรือ1เกิน1เมตรขึ้นไป
0: แล้วปลาคาร์ฟนี่ใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ปลาคาร์ฟใหญ่สุดที่เราพบก็1เมตร20เซน
0: 1เมตร20เซน
2: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: เห็นที่ที่เขาปล่อยน้ำแรงๆมานี่มันมีความสำคัญยังไง
2: อ๋อการที่น้ำพ่นออกมาเนี่ยเกิดจากน้ำเนี่ยดึงมาจากระบบกรองของบ่อปลานะครับพอผ่านระบบกรองแล้วน้ำก็จะออกตรงนี้ทีนี้เราตั้งปั๊มให้สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดออกซิเจนมากขึ้นในน้ำไงฮะนะฮะเพื่อเติมออกซิเจนในอากาศให้กับปลานะครับปลาคาร์ฟต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะฮะเหมือนปลาทุกชนิดแต่ปลาคาร์ฟเขาจะคอนซูมหรือดูดออกซิเจนจากใต้น้ำนะ
0: ครับ
2: มันจะไม่เหมือนปลาบางชนิดเช่นปลากัดหรือเขาจะจิบน้ำหายใจได้เองถูกไหมฮะ
0: เขาบอกว่าปลาคาร์ฟเลี้ยงยากจริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับไม่จริงปลาคาร์ฟง่ายมากครับปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อดินธรรมชาติ

0: หมดเลย
1: ครับ
0: ผมอยากไปดูเขาเวลาเขาเลือกเขาซื้อกันหรือว่าอยากได้ปลาของพี่นรัตน์เนี่ยเขาทำมันยังไงช้อนมันยังไง
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
2: หน้าคุ้นมากมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: เฮ้ย
0: หน้าคุ้นยังเลยอ่ะ
3: เด็กคนนี้เราคุ้นนะเรารู้จักเด็กคนนี้ซื้อปลาเหรอครับ
2: เปล่าค่ะมาดูว่าพี่จะเลือกปลายังไง
3: อันแรกนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ปลาดุกที่ดีเนี่ยนะฮะ
1: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่ใช่
1: ปลาครับที่นี่ครับปลาครับนะครับ
0: ผมก็ตกใจปลาดุกเลย
3: บางคนเขาก็จะติดเรื่องของลักษณะที่เขาต้องการในปลาคาร์ฟบางคนก็จะเอาไปประกวดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบางคนจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านแต่ชอบแบบนี้ผมแนะนำว่าเลือกปลาที่คุณชอบเพราะคุณต้องอยู่กับมันทุกวัน
0: ใช่
3: ไหมฮะเราต้องอยู่กับมันทุกวันดังนั้นถ้าผมชอบตรงนี้เราก็ซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าไปเลือกให้คนอื่นเลือกให้นะคุณไม่ชอบนะเลี้ยงไม่ไหวมองทุกวันเลยว่ามันไม่ดีตรงไหนจริงแต่ถ้าเราชอบปุ๊บเราจะเห็นอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยดูสิแดงมันลามแล้วอ่ะชอบจังเลย
0: สิ่งที่คนเลี้ยงเขาน่าจะต้องรู้ครับอย่างที่เวลาเขาเอาไปเลี้ยงแล้วปัญหาที่เขาจับมาปรึกษา
1: บ่อยๆ
0: บ่อยๆอย่างเงี้ยครับ
1: อันดับแรกที่เป็นอันตรายที่สุดของปลาคาร์ฟคือส่วนมากคนเลี้ยงที่ซื้อจากความมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงไปเนี่ยเขาจะมีความสุขก่อนโอ้โหเลี้ยงแล้วกินอาหารสีสันสวยงามมากมีอยู่วันหนึ่งเหมือนคุณหมอมีความสุขเพราะรู้สึกแหมอยากจะช้อปปิ้งเหลือเกินคุณหมออาจจะไปซื้อมาจากอะไรแปลกๆจากสถานที่แปลกๆแล้วมันมีเชื้อโรค
0: ครับ
1: คุณหมอมาใส่ปนนั่นแหละครับคือจบม
0: ัน
1: จะเกิดโรคบางทีเอาไม่อยู่คือรุนแรงเกินพวกไวรัสใช่แบคทีเรียบางทีการใช้แอนตี้ไบโอติกก็ไม่ได้แปลจะตอบโจทย์ได้
0: ใช่ครับ
1: บางทีมันช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าไวรัสคือเกมโอเวอร
0: ์จบเลย
1: นะจบเลยคือโปรเทคคือป้องกันไว้ก่อนไม่เอาปลาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาปนเด็ดขาดผมไม่ได้หมายความว่าปลาอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเช่นต้นไม้น้ำตัวนี้ก็สามารถที่จะสื่อ
0: ติดมาจาก
1: ถูกมั้ยฮะให้นำเชื้อมาได
0: ้น้ำ
1: ใช่บางคนเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ก็ปล่อยปลาหางลูกยุงลงไปปลาอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งมันมีไวรัสอยู่ในตัวถูกมั้ยฮะขึ้นถ่ายโรคกลับมาทีนี้อันตรายแล้วอันนี้คือเรื่องโรคเรื่องที่1เร
0: ื่อง
1: ที่2คือเกี่ยวกับระบบไฟ
0: นะฮะ
1: บางท่านเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทันสมัยมากเรามีเครื่องสำรองไฟนะฮะที่จะพ่วงเป็นออกซิเจนให้ปลาด้วยในกรณีที่ไฟดับเขาก็จะจ่ายออโตเมติกขึ้นหรือจ่ายอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพอไฟดับทีเราก็จะกังวลและ
0: ทำยังไงดี
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้มีออกซิเจน
1: ใช่ผมว่าจะมีสาเหตุหลักปัจจัยอยู่สองแค่นี้อย่างอื่นยังพอแก้ไขได
0: ้อันนี้คือสีเรียกสีอะไรครับ
1: อันนี้เป็นปลาชนิดพิเศษเขาเรียกคาราชิกอยนะฮะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่สีเหลืองประเภทเงางามเขาเรียกสีเหลืองเหมือนมัสตาร์ดคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์นี้เนี่ยจะเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วใหญ่มากนะสิ่งสำคัญคือเชื่องกับคนมากนะครับผมจะทดสอบให้ดูโดยความเชื่องของมันนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอาหารในมือเลยเขาสามารถเล่นกับคนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเชื่องมากเล่นกับคนขนาดเราจับมันก็ได้ด้วยมือเปล่าเลยเห็นไหมฮะนะ
2: กระโดดนิ้วเลยค่ะ
1: เป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวนะฮะโคนิชิคอยฟาร์มฮะเห็นนะฮะเราก็ดีเล่นได้ลองได้ครับหนูลองได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
2: กระโดดนิ้วหนูแล้วนะคุณมันแบบยื้อยื้อ
1: เขาจะไม่มีฟันอ่ะคุณหมอให้ลองได้ฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็น
0: ไห
1: มเห็นไหมเห็นไหม
0: สปาทำสปา
1: เฉพาะสายพันธุ์นี้ชนิดเดียวที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะ
0: อ๋อละฮะ
1: ครับใหญ่สุดถึง1เมตรเต็มนะฮะ
0: สุดยอดเลยพันธุ์นี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: อันนี้ไม่ถึง1ขวบ
0: คุณสมบัติความน่ารัก
1: ของปลาคาร์ฟ
0: ของปลาคาร์ฟที่คนแบบเอ้ยทำไมคนเขาชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟกัน
1: ครับ
0: น่าหลงใหลตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
1: ผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเด่นกว่าปลาชนิดอื่นหลายๆอย่างอย่างแรกนะฮะคุณหมอเป็นปลาที่มีรูปร่างที่ใหญ่โต
0: ครับ
1: โดยเฉลี่ยระดับเป็นเมตรได้เนี่ยซึ่งสัตว์ปลาน้ำจืดเนี่ยไม่กี่ชนิดนะฮะที่ใหญ่เป็นเมตรได้ถูกไหมฮะข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีสีสันหลากหลาย
0: ครับ
1: หลากหลายแปลว่าปลาคาร์ฟมีทั้งสีขาวสีทองสีแดงสีดำมีทุกสี
0: ตอบสนอง
1: มันตอบโจทย์ความชอบของคนได้หมดเลย3เป็นปลาที่มีมิตรหรือมีสันติกับคน
0: เป็นมิตรกับเรา
1: ถูกต้องไม่มีฟันไม่มีเขี้ยวเล็บกัดคนนะฮะไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กปลาคาร์ฟตัวมันเองก็อยู่ด้วยกันได
0: ้
1: ปลาคาร์ฟ1เมตรกับปลาคาร์ฟ10เซนติเมตรเลี้ยงด้วยกันได้ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: มนุษย์ก็เล่นได้ใครก็เล่นได้เห็นฮะทุกคนเล่นกับเขาได้หมดมันคือสุขคุณสมบัติพิเศษสำหรับปลาคาร์ฟและอันสุดท้ายเลยปลาคาร์ฟทุกตัวมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยญี่ปุ่นนะทุกวันที่5พฤษภาเขาจะขึ้นธงปลาเราเคยเห็นในการ์ตูนไหมฮะจะมีธงเขาเรียกคุยโนบุริไอสิ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าสันติภาพสันตินะครับของประเทศญี่ปุ่น
0: ตอนนี้ถึงปลาทอง
1: ที่นี่ก็จะมีปลาทองหลายชนิดนะครับเช่นปลาทองริวกิ้น ปลาทองอ่อน

0: อลันดา
1: แต่ทีนี้ที่เราจะมาดูบ่อนี้นะฮะเราจะพรีเซนต์ปลาที่ปลาทองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น King of Goldfish นะฮะคือปลาทองที่เป็นราชันแห่งปลาทองนะเขาเรียกปลาทองลันชูที่นี่ไทยสวรรค์เป็นต้นตำรับของปลาทองชนิดนี้เอาละครับนะฮะอ่ะคุณหมอจะเห็นชัดๆรันชูนะฮะบ่อนี้ถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเครันชูจะมีลักษณะคล้ายๆปลาไลออนเฮดหรือปลาปลาทองหัวสิงในบ้านเรานะครับคือเขาจะไม่มีกระโดงหลังนะฮะจะเห็นแต่จากข้างๆจะเห็นเลยนะฮะ
3: ครับ
1: รันชูที่สวยเนี่ยหางจะมีความกลางนะฮะกลางเพื่อใช้ดูท็อปวิวแล้วดูสวยนะฮะมีไหล่ของหางมองท็อปวิวรันชูดูท็อปวิวอย่างเดียวฮะหัวหรือกะโหลกเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์เฮดเลย
2: อ๋อครับใช่
1: นะฮะปลาบางตัวมีคุณสมบัติโดดเด่นคือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเขี้ยวของมันนะฮะสายญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้เห็นนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนมิกกี้เมาส์เลย
2: คร
1: ับ เห็นไหมฮะมีตุ่มสองตุ่มตรงจมูกเขาออกมานะครับทำให้เขาเรียกเสริมเสน่ห์ให้กับปลาทองชนิดนี
2: ้
1: นะครับนี่คือปลาทองรันชูฮะเป็น King of Goldfish
2: แล้วปลาทองเนี่ยมันแตกต่างกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นไหมครับหรือว่าปลาคราฟอะไรเงี้ย
1: ปลาทองปลาคาร์ฟเลี้ยงแตกต่างกันไหมผมว่าปลาทองปลาคาร์ฟเนี่ย DNA ออริจินอลคล้ายๆกันเลยต้นกำเนิดของปลาทองก็มาจากปลาคาร์ฟไงฮะปลาคาร์ฟที่ผ่าเหล่าผิดปกติเช่นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับสั้นลงครีบไม่มีหน้าตาเปลี่ยนไปก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นปลาทองแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือเหตุการณ์หลายๆร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วออริจินอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาโร
2: ค
1: ยาวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างๆแทบจะคล้ายคลึงกันในระดับผมต้องบอกก่อนนะในระดับสมัครเล่นนะฮะในระดับซีเรียสทุกอย่างเปลี่ยนไป
2: วันนี้ครับผมน้องคนดีก็ได้มาเดินดูปลาสวยๆงาม
1: ยินดีครับ
2: แล้วยังได้ความรู้จากพี่นรัตน
1: ์
2: ที่ความรู้มาจากประสบการณ์ล้วนๆ
1: ใช่ฮะการครับประสบการณ์และการศึกษาอย่างจริงจังนะครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รัตน์มากนะครับ
1: ดีครับ
2: จริงๆแล้วเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชนิดของปลานะครับต้องมีความรู้อย่างน้อยปลากินอะไรต้องการความเอาใจใส่ต้องการความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างถ้าพร้อมเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากครับถ้าเราไม่รู้เลยเดินไปอยากได้เอามาเลี้ยงอันนี้ยากแน่นอนคร
1: ับ ใช่ครับ
3: แต่ยังไม่หมดนะคะเรื่องของปลายังไม่หมดค่ะเรามีอีกค่ะ
2: ครับผมอยากรู้ว่าที่ไหนติดตามชมให้ดีนะครับ
3: ไปเลย
2: ถึงแล้ว
3: ถึงแล้วเหรอ
2: นี
3: ่ห
2: ้องปฏิบัติการสัตว์น้ำที่จะพามาดูไง
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนี่คนนี้น้องคนดีน
3: ี่
2: คุณหมอส้มโอหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอประจำหน่วยสัตว์น้ำ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ของโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลหมอก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกปลาดูแลอะไรบ้างครับคุณหมอ
4: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาสวยงามที่เอามารักษาค่ะแล้วก็จะมีพวกปลาเหล่านี้ค่ะที่อยู่นี้ก็คือเป็นเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ค่ะ
2: เอ้าทำไมตัวนี้นอนอย่างท้องล่ะ
4: เป็นปลาคาร์ฟค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาเคสที่ป่วยอะค่ะเจ้าของบอกว่าอยู่ดีเขาก็แบบนอนตะแคงอยู่ก้นบ่อค่ะอยู่ดีๆก็เป็นเลยก็เลยต้องเอามารักษาค่ะนี่ค่ะเอามาครับตกใจนะนี่ปลาแรดค่ะ
2: หัวเป็นแผลด้วย
4: ใช่เพราะเขามาด้วยอาการหัวเป็นแผลค่ะเขาบอกว่ามันกระโดดแล้วแบบหัวชนตู้ชนฝาตู้ก็เลยเป็นแผลถลอกก็เลยตัดไอ้ส่วนที่ถลอกออกไปอะค่ะแล้วก็ทำแผลให้เขาแล้วก็พวกให้ยาพวกยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยค่ะ
3: ตอนมันหัวแตกมาเลือดมันออกเหมือนสัตว์อื่นไหมคะ
4: ของตัวนี้ก็คือเขาจะไม่ได้เลือดออกแบบเป็นเห็นเป็นเลือดแบบไหลอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาจจะเป็นแดง
2: ๆช้ำเป็นรอยช้ำ
4: เป็นช้ำช้ำแดงๆมีปลาหมอสีค่ะเขามาด้วยอาการเขาเจ้าของบอกเขามีขี้ขาวอะค่ะ
2: โดยปกติขี้ต้องสีดำอะฮะ
4: ใช่เป็นขี้เป็นตามสีอาหารที่เขาทานนะคะแต่ก็คืออันนี
2: ้ขี้ขาว
4: แต่ขาวผิดปกติ
2: ส่วนใหญ่แล้วขี้ขาวก็แสดงว่าจะต้องมีกระบวนการย่อยหรืออะไรที่ผิดปกติไป
4: ใช่
2: ก็เลยจะต้องเอาขี้มาตรวจนี่พอตรวจขี้ปุ๊บก็เจอความผิดปกติมีพยาธิมีโปรโตซัวก็ต้องรักษาไป
3: ใช
4: ่ค่ะท่านน้องคนดีอยากรู้นะคะว่าวิธีการตรวจรักษาเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปดูการทางด้านนู้นเลยนะคะ
3: เย้งั้นไปเลยอย่ารอ
2: ค่ะเป็นห้องแลบเฉพาะทางของของปลาใช่ไหมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์กบ
2: นี่น้องคนดีครับ
5: เรารู้จักกันแล้ว
6: สวัสดีค่ะ
2: นี่อาจารย์กบอาจารย์กบดูอะไรอยู่เอ่ย
5: มันเคสปลามาค่ะเป็นตาทอง
3: ปลาไหนท้อง
5: ใช่แล้วเนื่องจากว่าอันตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างกันเห็นไหมคะ อันนี้เนี่ย
2: อันนี้เอาหัวลงเนาะ
5: อันนี้หัวจุ่มลงส่วนอันนี้หงายท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังดูอยู่ว่าทิศทางของการหงายท้องเนี่ยเขาเป็นแบบไหน เพื่อที่เขาเรียกว่าการตรวจรักษาเบื้องต้นเนี่ยเขาจะตรวจไฟอินสเปคชั่นก็คือดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาดูระยะ

0: ใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือดูละการทรงตัวเสียสมดุลแน่นอน
1: โหลนี้ล่ะ
0: อันนี้เนี่ยเป็นปลาคาร์ฟค่ะ
2: สังเกตดูนะคะก็คือตามปากตามตัวตามครีบเขาเนี่ยเริ่มจะเปื่อยๆแล้วแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นจุดสีแดงจุดแดงๆตามตัวนะคะจุดเลือดออกอย่างตัวนี้เนี่ยตรงแถวหางเนี่ยใช่เริ่มบวมแล้วเกล็ดเริ่มพองใช่แล้วก็มีจุดแดงๆเลือดออกนะคะ
0: สังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นลักษณะสีเป็นลักษณะจุดเลือดออก
1: เห็นไหมคะจุดออกตรงปาก
0: แดงซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะแต่สีแดงๆส่วนใหญ่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรีย
1: ก็คือเกิดการอักเสบ
0: ใช่ค่ะ
1: ติดเชื้อ
0: แต่ว่าการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรมันก็มีหลายแบบอะค่ะ
1: ก็ต้องลองตรวจรักษาอีกทีนึงเอามาตรวจอีกทีนึงนะครับ
0: ปลาค่อนข้างจะเยอะมากเลยเมื่อปลาเนี่ยเป็นประการด่านแรกสำคัญสำหรับการที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ตัวปลาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่เวลาที่พยาธิภายนอกอะค่ะเข้ามาอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยพยาธิภายนอกก็จะไปเกาะอยู่ที่ตัวเมื่อปลาด้วยแล้วเวลาที่ปลาที่เขาติดพยาธิภายนอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะขับเลือดออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะพยาธิภายนอกที่เราขูดตรวจเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่สรุปว่าเราจะเจอพยาธิที่เป็นปริงใส
1: ปริงใสอ๋อ
0: ปริงใส
1: โอเค
0: เพราะตัวมันจะใสๆอะค่ะแล้วก็เขาจะมีสมอหมายถึงว่าตะขอค่ะ
1: ตะขอเกี่ยว
0: เกี่ยวอยู่ที่ตัวปลาแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพยาธิภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของพยาธิหนองสมองอันนี้นะคะหนองสมองเห็นไหมคะตัวมันจะเป
1: ็
0: น
1: อ๋อนี่เป็นตัวเอ็ดขาวๆเลยนะ
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นตัวเส้นๆสีขาวๆเลย
1: นี่น้องคนดีเรื่องดิเห็นทั้งตัวเลยเนี่ยคนทั้งตัวเลยเห็นไหม
0: จริงๆแล้วพยาธิภายนอกตัวนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องส่องด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสโคปส่องก็ได้อะค่ะ
3: แล้วมันเป็นอันตรายต่อปลามากแค่ไหนอะคะ
0: จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกตัวไหนก็ตามทีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับน้องปลา มันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเกาะตัวปลาเนี่ยน้องปลาก็จะขับเมือกออกมามากทีนี้พอเขาขับเมือกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเนี่ยระคายเคืองขูดตรวจเมือกไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลก็ปรากฏว่าน้องเขาก็เป็นปริงใสเหมือนกันค่ะ
1: เหมือน
0: ก
1: ับ
0: น้องปลาคาร์ฟเลยค่ะทั้งที่มาจากคนละที
1: ่แสดงว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสิครับปริงใสเน
0: ี่
1: ย
0: มันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาค่ะทีนี้ก็พอเราตรวจร่างกายภายนอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะพาน้องเขาไปเอ็กซเรย
1: ์เพื่อ
0: ตรวจร่างกายภายใน
1: อ๋อฮะอยากเห็นเอ็กซเรย์
3: ย
1: ัง หมออยากเห็นเอ็กซเรย์แล้วเป็นยังไงบ้าง
0: เราเอ็กซเรย์แล้วเราก็มาดูฟิล์มกันเนาะนี่คือน้องหัวทิ่มนะคะปลาของน้องคุณดีที่น้องคุณดีหิ้วมาใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะถุงลมน้องเขาเป็นยังไงเห็นจุดดำๆนี่ไหม
3: หายไปเลย
0: ค่ะมันมีอันเบลเลอร์อยู่ถุงเดียวแต่ปกติแล้วเนี่ยในปลาคาร์ปปลาทองเนี่ยจะมีถุงลม2ถุงดังนั้นเขาเป็นน้องหัวทิ่มเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ที่ขอบของถุงลมตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่อาจจะมีผลเรื่องของการติดเชื้อหรืออักเสบของถุงลมได้เหมือนกัน
1: อ๋อถุงลมอักเสบ
0: เข้าใจว่าถุงลมเนี่ยมันอาจจะฝ่อไปอีกอันนึงอะค่ะปกติแล้วโดยสภาพเนี่ยถุงลมมันจะต่อกัน2ถุงแบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีท่อตรงกลางที่เขาเรียกว่านิวมาติกดักอะค่ะซึ่งเป็นท่อที่ต่อระหว่างหลอดอาหารกับถุงลมที่อยู่ตรงกลางในการที่จะปรับระดับสมดุลนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาว่าท่อมันอุดตันทำให้อีกอันนึงปล่อยลมมารีบเล็กเหลืออยู่อันเดียวเนี้ยค่ะซึ่งโดยโพซิชันของปลาทองมักจะเป็นเรื่องของถุงลมอักเสบค่อนข้างบ่อย
1: อันนี้คือตัวท้องป่อง
0: อันนี้คือตัวท้องป่องนะคะ
1: ที่ลอยไหลท้องขึ้น
3: อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
0: อันนี้เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยการระบายลมออกจากท้องเขาเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาอยู่เหนือน้ำนานๆเนี่ยมันจะทำให้เมือกที่ปกคลุมตัวเขาแห้งไปแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อของแบคทีเรียตามมาได้ดังนั้นสิ่งที่หมอจะช่วยได้ในวันนี้ของน้องท้องป่องและหัวทิ่มก็คือการเจาะระบายลมออกมาจากในท้องถ้างั้นเดี๋ยวเราพาน้องเขาไปเข้าห้องตรวจรักษากันเลยดีกว่าค่ะ
1: โอเคไป
0: ก่อนที่เราจะรักษาน้องเขานะคะเราก็ต้องวางยาสลบให้น้องเขานิ่งแล้วก็ซึมนิดนึงก่อนเนาะเวลาที่เราจะเจาะลมออกจากท้องเขาน้องเขาจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวด
1: แล้วก็คนที่เข้ากัน
0: คนที่เข้ากันนอนน้องคนนี้ช่วยหมอ
1: เดี๋ยวเราจะเจาะออกเสร็จแล้วก็ต้องมีการให้ยาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยว อันนี้เนี่ย

0: มอจะสาธิต1ตัวแล้วก็ให้คุณหมออ้อย
1: นะฮะ
2: ทำหนึ่งตัว
0: คุณหมอส้มจะช่วยฉีดยาปฏิชีวนะให้กับน้องปลาลดภาวะรักษาภาวะเรื่องของการที่ถุงลมอักเสบด้วยอะค่ะ
1: ครับ
0: โอเคนะ
1: เดี๋ยวดูคนที่มีจอด
3: แข็งเวลาที่เราต้องเปิดติดใต้เกล็ดแล้วแทงนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราแทงบริเวณที่เกล็ดเลยมันก็จะ
1: ยากนิดนึง
3: ทิ้งเกล็ดแล้วจะทิ้งยาก
1: ก็ต้องสอดเข้าไปใต้เกล็ดเราสังเกตว่าข้างไหนมันลอยแสดงว่าฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะมีลมที่อยู่ตรงนั้นเยอะเราก็จะเจาะผ่านเกล็ดเข้าไปนะครับโดยการค่อยๆช้อนเอาขึ้นมานะครับน้องคนนี้ช่วยประคองใช่ไหมโอเคประคองไว้นะโอเค
2: อุ้ย
1: นี
2: ่อุ้ยดีขึ้นแล้ว
0: โดยปกติแล้วเนี่ยเคสปลาที่เป็นหงายท้องแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเขาจะรอให้ลักษณะที่ว่าหงายท้องแล้วตะแคงเรียบร้อยแล้วถึงจะพามาหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเราทำได้แค่ช่วยพยุงอาการก็คือเจาะระบายลมออกแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรมาป้องกันดีกว่ารักษาแล้วก็ในปลาทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบขอทานอาหารตลอดเวลาเราควรจะให้อาหารน้องเขาเป็นเวลาแล้วก็ตามปริมาณน้ำหนักตัวกับไซส์เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยจากถุงหลอดอาหารเนี่ยไปอุดตันที่ท่อนิวมาติกจากรูท่อที่อยู่ระหว่างถุงลมได้
1: มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเสียสมดุลในระยะเวลาต่อมาแล้วก็เกิดถุงลมอักเสบได
1: ้แม่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมที่เราไปดูปลาสวยงามนะครับและตอนบ่ายที่เรามาดูกันอีกปลาป่วยเป็นยังไงได้เห็นของจริงแล้วได้เห็นการรักษาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกบนะครับแล้วก็คุณหมอส้มโอมากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมสัตว์น้ำใช่ไหมครับ
2: แม้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่หนูจะพาไปดูนั้นยังไม่หมดลงค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้จะต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่าน

0: ไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90 บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับก็อาจจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟไลน์สารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอย่างเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3 วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกอย่างว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทะลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับก็ได้จนจะขาดตลาดมากคนทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันอะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดเลือดพบว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไซโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุไซโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบัฟเฟอร์ไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์

เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันวัฒนธรรมเนี่ยมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกัน

ที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ครับในร้านยาเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่มันจุดในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือคอนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณไฮโดรกราฟไฟเนี่ยอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในผงสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของการที่จำหน่ายเนาะภาพนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับ 3-4 ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ับมันอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะคะเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณแอนโดสเฟอร์ที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเซียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเซียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีherb interactionที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดคอไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่า

ผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟาสไนโตรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายินนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เอ่ยเผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแข็งโบราณที่สูบมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ถ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชง
0: ยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เพราะเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้กับอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมอย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้เช่นฟ้าทะ

อายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้ารวมลิ้นดูปากห้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทะลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องเลือกสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมันที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดที่ต่อตับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวโมไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค
2: พบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลายสิบปีแล้ว
3: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าห้ามอดเพื่อชำระล้างสิ่งบูดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเขาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมัครการลดหน่อยลง
4: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
5: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนาย

0: ทะเบียนแล้วก็จะลืมเรื่องซิมเสร็จติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
2: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
3: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
4: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
0: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

ือขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาได้เวลาพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยนางรมจะน่าดูน่าชมอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราล่องเรือมาถึงจุดที่ปักไม้หลักไว้เพื่อล่อลูกหอยซึ่งบางบอกว่าสังเกตดูเขาจะตัดห่วงยางนะล่อยางรถมอเตอร์ไซค์ไหม
1: ครับ
0: โดยการทำไม้หลักปักไว้ไม้หลักนี่บางบอกว่าน่าจะลึกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แขวนเรียงไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมาลูกหอยที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมาเกาะอยู่ที่ล้อยางบางบอกสตังว่าที่นี่หอยเป็นหลัก
2: ใช่ใช่ที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
0: ครับ
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ครับผมเพราะว่าเราใช้ไม้หลักมาปัก
2: นั้นใครจะแปลกใจ
0: ตาตาแรกว่าบัตตาตายคือเตนี้ก็เลี้ยงไว้เป็นลัก
2: ครับ
0: เป็นลักลักลักไว้นะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับสตังล่องเรือบางพาไปชมบรรยากาศมานี่สวยอย่างแรงเลยแล้วก็มีไม้หลักปักอยู่เต็มหมู่บ้านไปเลยมีเนื้อที่ในการปักหลักแบบนี้ร้อยกว่าไร่ครับ
3: หอยนางรมของบ้านโคกไคลนั้นเป็นหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงจากลูกหอยที่ได้จากธรรมชาติมีหลักหอยและกระชังเพาะเลี้ยงอยู่ใกล้กับป่าชายเลนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรงและที่สำคัญสภาพน้ำกร่อยในคลองมารุ่ยเหมาะแก่การผลิตตัวอ่อนของหอยนางรมเนื่องจากมีแพลงก์ตอนอยู่หลากหลายชนิด

0: บางบอกสตังว่าที่นี่มีสโลแกนว่าหอยนางรมบ้านโคกใครไซพอคำผิวคล้ำจำหวานที่นี่นอกจากชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยนะมีอาชีพหลักในการเลี้ยงห้อยไม่ใช่เพียงแค่เราเลี้ยงในพื้นที่เท่านั้นแต่ที่นี่เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ส่งลูกหอยไปให้ที่อื่น
1: เลี้ยงต่อ
0: เลี้ยงต่อเมื่อลูกหอยในธรรมชาติเติบโตได้ประมาณ 3-4 เดือนก็จะแกะออกจากล้อยางแล้วนำมาเลี้ยงต่อในกระชังโดยจะทำการประกบหอยนางรมด้วยปูนเค็มกับเชือกแบบนี้หลังจากนั้นจะแขวนเลี้ยงไว้ในกระชัง

ราคาขายหอยอยู่ที่ตัวละประมาณ 18-20 บาทมาถึงขั้นตอนที่สตางค์รอคอยคือการชิมรสชาติหอยนางรมไปลุยกันเลยครับ

0: ไม่มีกลิ่นคาวเลยมีความหนุบนุ่มนุ่มเด้ง
1: เด้งทีนี้ลองเคี้ยวยอดกระถิ่นดู
0: อันนี้หวานมากยอด
1: เออโอเค
0: หวานนี่กว่าน้ำผึ้งเดือนห้า
1: ใช่ไหมมันกลับไปจะหวานในชีวิตจะหวานมาก
0: หวานอร่อยมาก
1: จริงครับ

จากจ๊ะสาวแล้วก็จ๊ะวันดีพ่วงพากันมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงเลียงหอยนางรมแต่ว่าจ๊ะอยากจะให้สตังค์ชื่นชมอีกเมนูก็เลยแถมมานั่นก็คือผัดกระเทียมพริกไทยดำครับได้ไหมใจดีนะลุยกันเลยไหมมา

เริ่มต้นสตังและจ๊ะสาวไปช่วยกันทำหอยด้านจ๊ะวันดีเตรียมปอกกระเทียมเราจะทำการแซะเอาตัวเพลียงที่ติดอยู่กับเปลือกหอยออกก่อน

0: แยกให้เปลือกหอยนางรมแยกออกจากกันจ๊ะวันดีนั้นช่วยปอกหอมแดง
1: หลังจากที่เรากระเทาะเสร็จนะครับจ๊ะสาวก็จะใช้มีดเนี่ยปากปลายแหลมเนี่ยแซะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ยังจะไม่หลุดออกมาจากตัวนะครับนี่เพราะว่ามันจะมีส่วนของเอ็นอยู่นะฮะจะต้องใช้มีดปลายแหลมเป็นมีดแกะสลักก็ได้มีดปลายแหลมก็ได้สามารถที่จะแซะออกมาให้หอยหลุดมาจากฝาครับ

หั่นไว้ได้คือฟักทองก่อนจะเด็ดยอดผักเหลียงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดหอยนางรม2น้ำ

0: ต้นเนี่ยมันจะห้อยหัวมาแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าอย่าโหยนะตามภาษาพื้นถิ่นบ้านสตังเรียกว่าอย่าหลวงคนจังหวัดตรังนะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมีหลากหลายชื่อมากอย่าโหยอย่าหลวงแหลกหลอด
1: ว
0: ัวครอกแล้วถ้าเกิดว่าไปแถวมุสลิมทางใต้อีกจะเรียกว่าโลกายี
1: ่โลกายี
0: ่โลกายี่เนาะนอกจากจะเป็นผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังเอามาใส่ในแกงได้ด้วยเวลาสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะเด็ดเอาไอ้ผลตรงนี้นะครับออกมาแล้วเอาไปคั่
1: ว
0: แล้วก็เอามาพอคั่วเสร็จน้ำมันมันจะออกมามันจะดำแล้วเราก็เอามีดหรือด้ามอะไรก็ได้ต่อยๆต่อยๆต่อยมันก็ได้เนื้อผลข้างในออกมาเอามาพลิกอร่อยมากแค่กินสดก็หอมหอมไม่เหมือนกันกับที่เราซื้อตามท้องตลาดเพราะนั้นเขาแบบอบเนาะอันนี้เราคั่วฮะกิดทึ่งนำจุบตายกรอกเลย
1: มกเม็ดก็มกเม็ด
0: โดยคุณลักษณะของมะม่วงหิมพานต์เนี่ยจะมีความถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมันจะคันคอ
1: คอ
0: ก็จะมันจะมีความฝาดฝาดคันคอนิดๆนะครับก็เลยจะต้องใช้เกลือมาจิ้มกินแบบนี้ฮะแล้วมันมี2สีด้วยนะสีแดงกับสีเขียวแต่นี้น่าจะเป็นพันเล็กเพราะลูกเล็กปกติจะใหญ่แบบ 2-3 ลูกเนี่ยเท่ากับนี้เลยไม่ได้กินนานร้อยเลย
2: แล้วจึงลงคมหั่นชิ้นโปลกไว้ได้คือพริกไทยดำนำใบแมงลักมาดึงเด็ดซอยหั่นไว้เสร็จคือขึ้นช่ายตามต่อได้คือหอมแดงแล้วจัดแจงโปลกกระเทียมเตรียมขยำคั้นบีบเพื่อเอาน้ำฝาดออกบางส่วนจัดการก่อเตาจุดไฟ
0: ความรู้ใหม่อีกหนึ่งอย่างนะครับจะบอกว่าที่บ้านจ๊ะเนี่ยก็จะใช้เนื้อมะพร้าวที่มันเสียแล้วแต่ว่าเนื้อมันยังพอมีเอามาตัดและตากแห้งแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื้อจุดไฟได้ด้วยฮะมันมีน้ำมันอ่ะนะครับผม
2: ตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงนำกะปิลงไปละลายจากนั้นจึงเติมน้ำเปล่าให้กลายเป็นน้ำแกงรอให้เดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักด้วยชิ้นฟักทองปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะใส่ผักเหลียงและเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสเพิ่มเติมใส่ด้วยน้ำตาลทรายจัดการล้างทำความสะอาดหอยนางรมรอบสุดท้าย

0: นำยอดผักหวานลงใส่ตามไปด้วยเนื้อหอยนางรม
1: คุณผู้ชมครับเคล็ดลับในการแกงหอยนางรมแกงเลียงนะครับเราจะไม่แกงนานมาบอกว่าใส่ลงแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มหดแล้วเดี๋ยวน้ำหวานมันจะหดหมดนะเดี๋ยวมันจะเหนียวเราก็โรยใบแมงลักเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

0: เตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมและหอมแดงลงไปเจียวตามไปคือหอยนางรมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกไทยดำ
1: คุณผู้ชมครับจะบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่พี่บ้านอาที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าหอยนางรมทอดกระเทียมพริกไท

0: ข้าใจแล้วว่าทำไมเราไม่ควรจะผัดนานเพราะว่าถ้าผัดนานหอยมันจะหดแต่นี่มันกำลังแบบหอมกลิ่น
1: กำล
0: ัง
1: หวาน
0: ตัวหอยกำลังหวานแล้วก็หอมกลิ่นผัดหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมหอมกลิ่นพริกไทยดำอร่อยมาแล้วต้องลองนะเมนูนี
2: ้รสชาติเมนูหอยนางรมผัดพริกไทยดำอร่อยสมคำล่ำลือที่จ๊ะบอกหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเนื้อหอยกำลังเด้งดึงสะใจแน่นนุ่มหวานยิ่งประสานกินคู่กับแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงซดน้ำโล่งคอแถมอร่อยด้วยบรรดาสารพัดผักน้ำแกงเลียงมีรสชาติหวานยิ่งนักเพราะประสานด้วยน้ำหอยหากินได้ไม่บ่อยเป็นเมนูพื้น

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับตอนนี้น้ำกำลังลงเชี่ยวอย่างแรงเรากำลังจัดแจงจะปรุงเมนูที่มีชื่อว่ายำกีเซะหอยนางรมครับ

เริ่มต้นป้าอยู่ช่วยปอกมะพร้าวส่วนจ๊ะวันดีช่วยปอกหอมแดงสตางจัดแจงคั่วพริกแห้งจ๊ะสาวนำพากระต่ายมาสาวขูด

0: ใบลิดปอกมะมุดหรือลูกในภาษาใต้นั่นเองสตางค์ช่วยซอยค่ะจ๊ะสาวนำพามะพร้าวไปคั่วปอกเปลือกเตรียมไว้คือมะม่วงเบานำเอาตะไคร้ลงคมซอยตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็สุกเรียบร้อยนำพาพริกแห้งลงไปโคลกก่อนจะสับเฉาะลูกมดซอยหั่นไว้คือกะหล่ำปลีตามไปคือถั่วพลูแล้วจึงโขลกพริกไทยดำนำถั่วฝักยาวมาซอยหั่นต่อจากนั้นจึงเตรียมโขลกคาได้เวลาซอยหั่นชิ้นตะลิงปลิงสตังช่วยโขลกตะไคร้สับเฉาะไว้คือมะม่วงเบานำเอาหอมแดงลงคมซอยได้เวลานำพาหอยนางรมขึ้นย่างไฟ
1: เมนูนี้นะครับหลังจากที่เราล้างหอยนางรมแล้วทำการกระเทาะเปลือกแล้วเนี่ยเราจะเอามาย่างข้อดีของการนำมาย่างก็คือว่าฝาหอยครับมันจะเปิดง่าขึ้นมาเองนะครับมันไม่ทำให้ตัวหอยเนี่ยติดเปลือกนะครับแต่เมนูนี้เราจะไม่เอาน้ำหอยนะครับถ้าเกิดว่าย่างแล้วน้ำออกมาเราก็จะมาออกมาเทแล้วก็ย่างแบบนี้มันจะช่วยทำให้หอยนางรมเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: จัดการย่างไปให้หอยนางรมสุกหอมพร้อมคายน้ำออกมาแล้วนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื
1: ้อสตังจะขอทดสอบรสชาติหอยนางรมย่างลองดูนะครับว่าถ้าเรายังไม่ใส่เครื่องยำเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรมันมีความรัดตัวเต่งตึงมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราย่างนานๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้น
2: เหมือนกันนะ
1: ครับแต่ว่ามันมีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับ
2: นี่ก็นัดไม่ได้จำกันด้วยแล้วนะ
0: ย่างต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับ

0: มาถึงขั้นตอนการยำนำข่าลงใส่ตามไปคือตะไคร้หอมแดงตะลิงปลิงถั่วปูถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีมะม่วงเบาลูกมดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขยำได้ให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่หอยนางรมพริกโป่งและพริกไทยดำจัดการบี้ขยำมะพร้าวคั่วเล็กน้อย
1: เมนูยำกีเซะเนี่ยคำว่ากีเซะเนี่ยก็คือมะพร้าวคั่วนั่นเองครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะตำนะครับแต่จะบอกว่าที่นี่เราแค่ขยำให้น้ำมันมันออกมาเล็กน้อยก็ได้แล้วฮะใช่ไหม
2: โอเค
1: แค่นี้นะ
2: โอเค
0: ค่อยๆโรยมะพร้าวคั่วลงใส่ขยำคลุกเคล้าต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

ชาติเมนูยำกีเซะได้ความมันและกลิ่นความหอมจากมะพร้าวคั่วและพริกไทยดำเผ็ดร้อนนำจากพริกป่นเปรี้ยวอร่อยมากล้นจากลูกมุดมะม่วงเบาและตะลิงปลิงอร่อยจริงๆคือหอยนางรมย่างที่มีความหนึบนุ่มและเด้งสุดเจ๋งเมื่อนำมายำแบบนี้จะบอกว่าเป็นเมนูสุดโปรดรับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับวันนี้สตางค์และทีมงานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเรา
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดจากวัตถุดิบ GI ดึงนักท่องเที่ยววันธรรมดากระจายรายได้ภาคประมงและเกษตร

0: ดยอดสั่งจองแน่นช่วงปีใหม่ของดีบ้านห้วยทรายอำเภอพรบุรีจังหวัดนครราชสีมาลงทุนไม่สูงเก็บเกี่ยวได้นานนับ10ปีจุธามาศผูกโพพาชมชาวบ้านตำบลหนองย่างทอยจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูปกล้วยไส้มะขามส่งขายในช่วงของดีทั่วไทยคุณผู้ชมที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ชื่นชอบอาหารสุขภาพนะครับมีสวนผักที่เจ้าของเขาศึกษาบริหารเองตั้งแต่การปลูกผักนะครับไปจนถึงการทำอาหารด้วยก็พัฒนาพื้นที่จากการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรนะครับมีทั้งที่พักผักสดเครื่องดื่มแล้วก็พิซซ่าหน้าลาบแล้วก็หน้ากะเพราให้ลองด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเริ่มต้นทำสวนด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกในถักสวนครัวแบบผสมผสานเก็บไว้กินเองแล้วก็ขายสร้างรายได้ให้กับภาคครัวเรือนเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าต่อมานางกัญจนาเอวิสตัมอายุ40ปีครับบ้านอยู่หมู่6ตำบลปางตาไวอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรก็พัฒนาจากที่ปลูกผักทำเกษตรพอเพียงครับสร้างลานกลางเต็นท์สร้างห้องพักแล้วก็เปิดจำหน่ายอาหารตามสั่งในชื่อบ้านไร่สองสกุลนะครับมีพื้นที่20ไร่เหมาะกับการจัดเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนางกัญจนาเล่าว่าด้วยความชื่นชอบด้านการเกษตรนะครับก็ได้ไปอบรมเรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์เริ่มทำเกษตรปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับควบคู่กับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าแล้วก็ประยุกต์ให้เป็นการท่องเที่ยวครับอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสกับป่าที่มีความร่มเย็นนะครับจึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอีกทั้งเขาได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับคือทำเลที่ดินเนี่ยติดเชิงเขามีทาน้ำไหลผ่านก็เลยปรับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรตอบโจทย์ผู้ต้องการพักผ่อนแล้วก็ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรด้วยส่วนผักทุกชนิดนะครับปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับทั้งสายคนรักสุขภาพก็จะสังเกตได้ว่าการปลูกผักที่นี่เนี่ยจะปลูกผักในกะละมังด้วยครับเนื่องจากว่าดินที่นี่เป็นดินทรายครับจะได้สามารถควบคุมน้ำเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีครับ
1: คือที่ดินตรงนี้เนาะมันจะเป็นทรายค่อนข้างถ้าดูจริงๆจะเป็นทรายทีเนี้ยการที่ปลูกในกะละมังเราจะช่วยในเรื่องของคอนโทรลหรือการให้น้ำหรือการให้ปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยไส้เดือนเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยคือต้นไม้อะผักอะค่ะจะได้รับสารอาหารเต็มๆอย่างเช่นถ้าเราปลูกในดินถ้ามันเป็นดินเหนียวมันก็เกิดการอุ้มน้ำหรือเก็บสารอาหารได้ดีถ้าเป็นดินทรายอะค่ะเวลาเรารดน้ำไปเคยเห็นน้ำที่เรารดทรายเนาะมันก็จะฟึบไปเลยทีเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ในกะละมังปุ๋ยที่เราให้น้ำหมักที่เราให้มันก็จะไหลลงซึมไปใต้ดินไปเลย
0: ส่วนใครที่มองเมนูอาหารจานเดียวแบบแปลกใหม่นะครับนี่เป็นการผสมผสานของอาหารระหว่างไทยอิตาเลียนนะครับต้องมาลองพิซซ่าหน้าลาบสันคอหมูครับแล้วก็พิซซ่าหน้ากระเพราโดยเริ่มตั้งแต่นวดแป้งเองครับทำเครื่องแน่นๆจัดเต็มหลังออกจากเตาอบไฟแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันก็ชวนกินมากๆครับแป้งกรอบหนานุ่มถูกใจลูกค้าสายรสจัดจ้านเลยนะครับเพราะว่ารสชาติพิซซ่าหน้าลาบและกระเพรานั้นอร่อยลงตัวสามารถสั่งรสจัดหรือว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามความต้องการได้แล้วก็มีเมนูอื่นๆนะครับอีกหลายเมนูทั้งสเต็กอาหารทานเล่นอาหารจานเดียวล้วนเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับซึ่งสะอาดปลอดภัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นเลยครับ
1: แป้งที่เราทำจะเป็นแป้งพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าซาวาโดที่มาจากแบคทีเรียธรรมชาติหรือยีสต์ธรรมชาติค่ะเป็นพิซซ่าแป้งพวกนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบลำไส้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบาหวานเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าตัวยีสต์ค่ะตัวยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลกลูเตนให้เราไปหมดแล้วสารอาหารที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ไฟเบอร์ส่งต่อให้เราทีเนี้ยพอเราทำพิซซ่าแบบแป้งแบบฝรั่งอิตาเลียนแท้เราก็อยากอะแดปต์หรือประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์หรือผักที่เรามีอยู่เนี้ยเราก็เลยมาทำเป็นพิซซ่าลาบสันคอหมูลาบเนาะแล้วก็กะเพราอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้ยังต่อยอดเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์การเพาะเมล็ดพันธุ์เองครับไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายของอินทรีย์แล้วก็นำมาปลูกแล้วก็ขยายเมล็ดพันธุ์เองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่มาปลูกด้วยครับ ตัวของพี่กัญจนาเป็นสมาชิกเครือข่ายชาวโคกหนองนาด้วยกันนะครับพอเขานำเมล็ดพันธุ์มาเพาะพันธุ์ได้เองส่วนนี้ครับก็จะเอาไปแบ่งปันกลับคืนให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับจะได้ลดต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ลงไปได้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวครับแล้วก็ต่อยอดจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะสินค้า GI ประจำจังหวัดงานนี้ครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีเขาร่วมกับสถานประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกระตุ้นการเดินทางช่วงวันธรรมดากันนะครับผ่านการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูไปเที่ยวไปชิมกันครับแกงส้มปลาหมึกยัดไส้เงาะโรงเรียนนะครับนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่ต่อยอดจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับด้วยการนำเงาะโรงเรียนนาสารผลไม้ GI ประจำท้องถิ่นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วครับมาปรุงเป็นอาหารคาวได้อย่างลงตัวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกับร้านอาหาร6ร้านในพื้นที่ครับนำอาหารมารังสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นและก็สินค้า GI ของจังหวัดนะครับยังมีเมนูยำสวนดอกไม้ทอดขมิ้นเมนูข้าวหน้าปลาเมงน้ำพริกปลาเมงแล้วก็เซ็ตสาวชมบางต้มโห่รวมมิตรทะเลครับเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์กันด้วยครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการท่องเที่ยวสุราษฎร์วันทำงานประสบการณ์เหนือระดับเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารแกสโตรโนมีทัวริซึมนะครับสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งต้นกำเนิดของวัตถุดิบนางสาวมัณฑนาภูธรารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับหวังเพิ่มจำนวนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดากันและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ผ่านแนวคิด5 must do in Thailand นะครับก็คือด้าน must taste คืออาหารและเพื่อปักหมุดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบด้านอาหารหรือว่า food lover ครับกระจายรายได้เชื่อมโยงไปยังภาคเกษตรและก็ภาคประมงนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของพื้นที่
2: สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยโชคดีมากเหมือนที่ท่านรองบอกว่าเราอยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่เอื้อนะคะเพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ในพื้นที่เราก็ไม่มีอุตสาหกรรมหนักที่จะปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำทะเลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็การขนส่งก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะสดนะคะรวมไปถึงต้นทุนก็ถูกลงทำให้นักท่องเที่ยวที่มากินอาหารทะเลในสุราษฎร์ธานีเนี่ยจ่ายในราคาที่เบาๆนะคะเพราะฉะนั้นของไม่แพงนะคะของสดแล้วก็ปลอดภัยเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นศักยภาพในเชิงบวกที่สำคัญที่เป็นตัวที่เอื้อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำวัตถุดิบเหล่านี้นะคะมารังสรรค์
3: ครับจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
0: โครงการนี้ครับเป็นโครงการนำร่องเชิญ6ร้านมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดาและถ้าไปกินอาหารในร้านที่เข้าร่วมกับกิจกรรมของททครบ600บาทขึ้นไปครับจะได้รับนันทนาการเป็นอาหารจานพิเศษ Weekday Special เมนูที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเชฟประจำร้านมูลค่า300บาทให้จำนวน600สิทธิ์นะครับใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจของททสำนักงานสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วยครับที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากจะมีหอยหลอดเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกันแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดชมวิวนกนางนวลฝูงใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวครับได้ไปกันแบบใกล้ชิดได้เลยครับเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่พบนกนางนวลฝูงใหญ่ที่พากันอพยพหนีหนาวมาอาศัยกันอยู่ครับไม่แพ้กับจุดชมนกนางนวลที่บางปูของสมุทรปราการเลยครับใครจะพกกล้องตัวใหญ่ไปหรือว่าใช้โทรศัพท์ไปถ่ายรูปฝูงนกนางนวลแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยครับแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มสถานที่ที่ขึ้นชื่อในการชมนกนางนวลในไทยอย่างที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนี้มีนางนิสากรนิสิตสระอักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็นำส่วนราชการไปชมนกนางนวลหลายร้อยตัว นักท่องเที่ยวคันนิยมเดินทางไปให้อาหารนกที่บินโฉบลงมากินกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเองก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยบางรายก็เอาอาหารเอาเสื่อไปปูนั่งกินกันเลยแล้วก็ชมนกไปด้วยครับที่พากันบินอยู่ตามชายฝั่งแล้วก็บินอยู่บนอากาศส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปดูกันตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปครับจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกได้เลยครับ
4: นะคะตอนไทยหล่อตอนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะคะในระบบนิเวศที่สวยงามของเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีนกนางนวลค่ะเริ่มมีนกนางนวลนะคะก็อากาศเริ่มเย็นมีนกนางนวลก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้นะคะความสวยงามของที่นี่นะคะรวมถึงความสวยงามของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
5: คนที่จะมาดูนะครับต้องมาประมาณกี่โมงครับนกนางนวล
4: ก็คงจะต้องมาช่วงเย็นค่ะประมาณ5โมงเย็นไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็แดดก็เริ่มโล่งด้วยแล้วก็จะทำให้ทุกท่านเกิดความเพลิดเพลินกับธรรมชาติมีนกนางนวล นะคะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายค่ะ
0: นกนางนวลชนิดนี้ครับเป็นนกนางนวลธรรมดามีขนาดกลางนะครับจะแตกต่างจากนกนางนวลชนิดอื่นๆโดยมีลายแถบสีขาวขนาดใหญ่บริเวณโคนขนปลายปีกนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีลายทางสีขาวครับบริเวณปลายขนปีกมีสีดำเห็นได้จากทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับก็มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียกลางนะครับอย่างเติร์กเมนิสถานจนถึงมองโกเลียมักจะบินอพยพลงใต้ครับในช่วงต้นฤดูหนาวหรือว่าช่วงปลายปีแบบนี้ครับไปสู่ซีกโลกตอนใต้อย่างเช่นฝั่งของประเทศไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียครับเพื่อพากันหนีหนาวแล้วก็ไปขยายพันธุ์ครับลูกนกที่มักจะเกิดในช่วงนี้ครับก็จะวางไข่กันครั้งละ2ฟองนะครับใช้เวลาฟักนานประมาณ24วันแล้วก็ลูกนกจะใช้เวลาสักประมาณ3เดือนจนจะสามารถบินได้ครับพอบินได้แบบนี้แล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นก็จะพากันอพยพจากไปครับนอกจากที่เที่ยวแล้วนะครับแหล่งของฝากปีใหม่ก็มีมาให้อุดหนุนกันด้วยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อผ้าผืนใหม่ไว้ตัดชุดในช่วงปีใหม่กันนะครับมีผ้าทอของบ้านป่าแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีทั้งผ้าทอแล้วก็ของชำร่วยของขวัญจากผ้าไหมอีกหลายอย่างกำลังเร่งผลิตให้ทันเทศกาลปีใหม่นี้ครับผ้าทอของบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนก็มีการทอผ้ากันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับอย่างเช่นลายเลขาคณิตแล้วก็ที่ตีนสิ้นเนี่ยจะกลายเป็นทอเป็นลายต้นสนนะครับนี่ทอด้วยฝีมือของสมาชิกกลุ่มนิสากิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งรวมกลุ่มการสร้างอาชีพเสริมจากการทำนามีสมาชิก22คนนะครับรวมกันทอผ้าที่กลุ่มสมาชิกบางคนก็ทอที่บ้านก็ได้ครับมีทั้งผ้าที่เป็นไหมประดิษฐ์นำมาย้อมสีแล้วก็นำมามัดให้เป็นลวดลายนำสีมาย้อมให้เป็นลวดลายต่างๆแล้วเข้าได้ครับจากนั้นก็ทอให้เป็นผืนใหญ่นอกจากผ้าทอเป็นผืนแล้วนะครับยังมีสินค้าอื่นๆอย่างโบผูกผมกิ๊บติดผมมีหมอนมีกล่องใส่ทิชชู่แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับล้วนเป็นการนำผ้ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนิสากิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งสมาชิกก็จะมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคนส่วนการตลาดครับมีทั้งวางขายที่กลุ่มเลยแล้วก็ไปจำหน่ายตามงานต่างๆของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้สมาชิกกลุ่มเร่งผลิตชิ้นงานนะครับผ้าทอมืออีกหลายอย่างเพื่อเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่นี้ครับ
6: ค่ะออนไลน์ก็มีอยู่ค่ะค่ะก็มีจำหน่ายอยู่ที่นี่แล้วก็อย่างสมมุติว่ามีงานอย่างสมมุติมีที่จังหวัดเราก็ไปหรือจังหวัดข้างเคียงเราก็ไปเอาผ้าไปนำเสนอค่ะค่ะ
7: แล้วก็เห็นว่ามีการแปรรูปเป็นกิฟต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
6: ค่ะที่ทำแปรรูปนี่ก็เหมือนว่าพอช่างเขาตัดแล้วจะมีเศษผ้าเหลือใช่ไหมคะก็จะมีแม่บ้านน่ะเอาไปทำกิฟต์ไปทำเป็นโบเป็นทำตุ๊กตาพวงกุญแจหลายๆอย่างค่ะมีแปรรูปด้วยค่ะ
0: ส่วนคุณภาพผ้าทอป่าแดงที่นี่มีจุดเด่นนะครับก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่หดนะครับและยังสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยชาวบ้านที่เขาว่างงานในช่วงวันหยุดแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมก็เลยหันมานิยมทอผ้าแล้วก็ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากขึ้นด้วยครับเผื่อใครสนใจผลงานผ้าทอครับไปดูกันได้ในเพจผ้าทอบ้านป่าแดงอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ของฝากปีใหม่ประเภทผลไม้ก็ขายดีจนผลิตกันแทบไม่พอขายกันแล้วนะครับอย่างช่วงนี้พุทราสามรสของดีบ้านห้วยทรายที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายอดสั่งจองไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ออกผลผลิตพอดีรับเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ
8: หนึ่งวันจะโกล
0: พุทราสามรสที่ปลูกเอาไว้ประมาณ300ต้นนะครับบนพื้นที่4ไร่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับกำลังให้ผลผลิตดกเต็มต้นนะครับเก็บขายได้วันละประมาณถึง100กิโลกรัมอยู่ที่สวนของนางแสงเดือนประยูนเมฆอายุ52ปีเป็นชาวบ้านห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับที่เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังจำนวน4ไร่แล้วก็หันมาปลูกพุทราสามรสแทนปีนี้อากาศเหมาะสมซะด้วยครับมีฝนตกพอประมาณรวมถึงสภาพดินก็เอื้อครับคือเป็นดินทรายทำให้ได้ผลผลิตดีเลยครับจนเก็บผลผลิตกันแทบไม่ทันเพราะว่ามีคนเก็บไม่กี่คนนะครับก็เลยร่วงหล่นไปจำนวนมากนี่ถือเป็นพืชทางเลือกที่ดีมากเลยครับหากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆอายุการเก็บเกี่ยวก็นานหลายสิบปีเลยครับไม่ต้องลงทุนใหม่กันทุกปีการดูแลก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเขาเน้นตัดแต่งทรงพุ่มต้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีแล้วก็คอยให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้สารเคมีคุมหนอนแมลงเฉพาะในช่วงที่เริ่มติดลูกเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยถ้าควบคุมหนอนแมลงได้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มจากช่วงอื่นอีกเลยแต่ละปีครับจะใช้เงินทุนในการดูแลทั้งสวนเนี่ยประมาณ 20,000 บาทนะครับมีรายได้หลังจากการจำหน่ายแต่ละรอบก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปีใหม่ประมาณปีละ 100,000 บาทเลยนะครับอย่างช่วงปีใหม่แบบนี้ลูกค้ายิ่งสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับ
9: ถ้าเป็นหนอนปั๊บนี่แล้วก็เสียของแล้วแหละก็ต้องดูแลแต่ว่าปลาเนี่ยน่ะฉีดยาห่างไม่ค่อยได้ฉีดส่วนมากจะใช่แต่ธรรมชาติอ่ะของธรรมชาติปุ๋ยต้องข้อแสงนี
10: ่
9: ถ้ามายาก็จะมาต้อมเป็นหน่วยแล้วเนี่ยจะมาเป็นตัวยาที่ฉีดกันเอหนอน
10: ถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นที่เขาปลูกกันอย่างข้าวโพดยางมันอะไรมันดีกว่าไหม
9: ก็ถือว่าดีกว่านะ
10: ปลูกครั้งนึงเก็บได้นาน
9: ใช่เพราะปลูกแล้วถึงเวลานี่มีนาที่เดือนมีนาเราก็ตัดต้นแต่งใหม่แล้ว
10: ครับก็คือ
9: เราลงไปเรื่อยๆที่นี่งอกขึ้นมาแล้วก็ฉีดฮอร์โมน
10: มาถึงลงทุนทีเดียวก็อยู่ได้ยาวเลย
9: ใช่
0: ส่วนลูกค้าก็ไม่ต้องไปเหนื่อยหาอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าในช่วงปกติเนี่ยแค่เก็บเอาไปวางขายตามตลาดละแวกบ้านก็ไม่พอขายกันอยู่แล้วครับส่วนราคาขายครับมีราคาเดียวก็คือกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นนี่ก็เป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงเกินไปครับลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับแล้วก็ตอนนี้ทางสวนก็ไม่ได้มีการขายไปถึงที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับเพราะว่าสวนเก็บเองเอาออกไปขายเองรวมถึงบางส่วนก็มาซื้อถึงที่สวนด้วยเท่านี้ก็ขายได้แล้วเพราะว่าเป็นพุทราที่รสชาติดีทีเดียวครับช่วงของดีทั่วไทยครับชาวตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เขารวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็นำผลผลิตที่อยู่ในแปลงนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนด้วยรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีสินค้าคือกล้วยไส้มะขามนะครับส่งขายทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่สร้างรายได้งามเลยครับไปติดตามกันกับคุณจุฑามาศผู้

0: สรรพื้นที่9ไร่ลงทุนปลูกไม้ยืนต้นปลูกพืชผักหลากหลายชนิดรวมถึงขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของนางอรณิตเปลื้องกลางประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ผสมผสานตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ นำผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคเองหากเหลือก็นำไปแจกจ่ายให้กับญาติและเพื่อนบ้านรวมถึงเก็บผลผลิตส่งขายภายในตลาดชุมชนช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
1: คุณชมคะที่นี่ค่ะเป็นสวนของแม่นิดนะคะมีทั้งหมดประมาณ9ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดคะเรามีการแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างคะ
2: 9ไร่ทำนา3ไร่ปลูกป่า3ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยอีก3ไร่อ่ะจ้ะ
1: ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ว่ามีการปลูกป่านี่คือเราปลูกเป็นไม้อะไรบ้างคะแม
2: ่ไม้เบญจพรรณคือมียางนามีพยูงพยอมเพกาเยอะเพราะว่าหน่วยงานสปก.เขาแจกพันไม้มาให้เราด้วยของกลุ่มวิสาหกิจ
1: ค่ะ
2: วรรณเกษตรอ่ะจ้ะ
1: ตอนนี้ทำมาแล้วทั้งหมดประมาณสักกี่ปีคะแม่คะ
2: อันนี้ปี10เดือนจ้ะแปลงเนี้ย
1: ปี10เดือนแต่ว่าไม้บางชนิดก็เริ่มโตบ้างแล้ว
2: จ้ะ
1: มีการดูแลยังไงบ้างคะแม่คะ
2: มีแต่ตัดหญ้าอย่างเดียวจะไม่ใช้สารเคมีอ่ะจ้ะ
1: ค่ะ
2: มีลูกชายเป็นคนตัดแล้วก็พ่อบ้าน
1: ค่ะ
2: แต่แม่น่ะจะเป็นคนแปรรูปอีกอย่างนึงคือทำต่อยอดของกล้วย
0: ส่วนการเลี้ยงปลาได้ขุดบ่อไม่ใหญ่มากแบ่งออกเป็น2บ่อสำหรับเลี้ยงปลาหมอและปลาดุกพร้อมทั้งนำน้ำไปใช้รดน้ำผักซึ่งการทำเกษตรทั้งหมดดูแลแบบปลอดสารเคมีเน้นการหมุนเวียนนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนการผลิตค่ะ
3: ตลาดเนาะมีอีกอันนี้เป็นเว็บของเกษตรนะครับเว็บตลาดเกษตรกรออนไลน์อันนี้ก็เอาเข้าไปแล้วให้เห็นสินค้าในนั้นแล้วมีสินค้าให้เห็นแต่ทางนี้เขาก็ขายได้ดีอยู่แล้วแหละที่เนี่ยครับเขาก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วครับ
0: ไม่เพียงแค่ทำเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้นแต่ยังปรับพื้นที่ที่เคยทำไร่อ้อยประมาณ3ไร่มาปลูกกล้วยหินเพื่อ นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปสร้างรายได้เสริมค่ะ
1: คุณผู้ชมคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะแม่เขาปลูกเป็นกล้วยหินทั้งหมดเลยค่ะแม่นิดคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดมาปลูกเป็นกล้วยหินนะคะ
2: มันจะได้ทั้งปีไงออกได้ทั้งปีถ้าเรามีแหล่งน้ำมันจะได้ทั้งปีได้ตลอดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เหมือนสูงอายุเหมือนข้าราชการน่ะเขาจะโทรมาสั่งตลอดแล้วสีมันสวยมันจะต่างจากกล้วยอื่นเลยเพราะว่ากล้วยอื่นน่ะถ้ากล้วยน้ำว้าน่ะสีมันไม่สวยแต่ว่ากล้วยเนี่ยมันจะออกสีเหลืองมันจะสวยเวลาทอดมันจะกรอบมันจะอยู่ได้นานจ้ะร้อยกว่าต้นจ้ะ110ต้นที่ปลูกจ้ะ110ต้นความห่างคือ5คูณ6หรือว่ามันจะอยู่กับดินนะบางคนเขาก็ปลูกไม่ห่างเหมือนเราแต่ว่าดินเรามันดีหรือไงไม่รู้พอปลูกถ้ามันทีอ่ะมันจะลูกไม่ใหญ
1: ่
2: ลูกมันจะเล็กแต่พอปลูกแล้วก็คือนับจากปลูกประมาณ9เดือนมันก็จะออกปีเราพอเราตัดปีเราก็นับไปอีก3เดือนคือตัดมาทอดได้แต่ก่อนปกติจะมีไม้เสียบแต่ละต้นนะเราจะเขียนป้ายไว้เลยว่าเดือนไหนจะได้ตัดแต่พอเราทำมาเรื่อยๆเราสังเกตว่าไม่ต้องทำป้ายแหละคือสังเกตดูลูกกล้วยว่าคือให้มันสีเขียวเข้มอ่ะข้างในไม่เป็นรูเราก็ตัดไปทอดได้แหละ
1: มีการดูแลยังไงคะดูแลยุ่งยากไหมคะแตกต่าง
2: มันก็ยากนะมันต้องแต่งสางใบตลอดนะ
1: ค่ะ
2: จ้ะ
1: อ๋อต้องให้เขาโล่ง
2: จ้ะเหมือนอากาศมันถ่ายเทได้อ่ะลูกมันจะใหญ
1: ่
2: แต่ว่าในร่องน้ำนี่เราก็จะสูบน้ำใส่นะช่วงหน้าแล้ง
1: ค่ะมีโรคอะไรที่แบบรบกวนเขาไหมคะ
2: ไม่มีนะแต่ปลูกมามันก็จะแบบนี้ตลอดไม่ค่อยมีเหมือนตายพายตายอะไรก็ยังไม่เป็น
1: ค่ะ
2: จ้ะเพราะว่าเราจะเอาไว้ประมาณ4ปีหรือ5ปีเราก็จะไถปลูกใหม
1: ่
2: คือไม่ได้ปลูกที่เก่านะคือขยับไปเรื่อย
1: ๆหมุนเวียนไป
2: จ้ะหมุนเวียนไปปลูกแปลงอื่นขยับที่ไปเรื่อยอ่ะ
1: สาเหตุที่เราต้องหมุนเวียนนี่คือเพราะอะไรคะแม่คะ
2: เหมือนกับมันปลูกที่ใหม่แล้วมันจะได้เครือใหญ่ลูกใหญ
1: ่ค่ะ
2: จ้ะ
4: อย่างของพี่อรณิตเองที่ได้รับการสนับสนุนก็คือแกทำจริงแล้วมันแปรรูปแล้วไปต่อได้จริงเราก็เลยสนับสนุนตั้งแต่ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแปลงพัฒนาวัตถุดิบแล้วก็ทำการตลาดเราก็มีทีมที่มาไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแปรรูปแพ็คกิ้งการตลาดครับกลุ่มเราก็จะมีตอนนี้มีจะทำร้านค้าเล็กๆที่อำเภอเป็นตลาดร้านค้าตลาดนัดเล็กๆครับซึ่งจะมีน้องอีกคนนึงที่คือเขาถนัดเรื่องค้าขายเป็นไหมคะเราเริ่มจากตลาดนัดเล็กๆก็จะเริ่มตลาดนัดเช้าเย็น
0: มื่อได้กล้วยหินมาแล้วก็จะนำกลับไปแปรรูปเป็นกล้วยไส้มะขามโดยเริ่มจากปอกเปลือกแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือค่ะ
2: ถ้ากล้วยแก่นะใส่ในกลางเนี่ยมันจะตันมันจะไม่เป็นรูถ้าเป็นรูอ่ะคือร้านเราคือไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาทอดแล้วรูมันกว้างมันเหมือนกะทิใส่แล้วมันไม่สวยอันนี้จะเป็นวิธีปอกน้ำเนี่ยคือใส่เกลือแล้วก็ปอกแล้วก็มาแช่เนี่ยประมาณ10นาทีแล้วก็เอาขึ้นตะกร้าแล้วก็ไปทอด
0: จากนั้นนำกล้วยมาฝานเป็นแผ่นบางๆทอดลงในน้ำมันเดือดๆมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การทอดให้เสด็จน้ำมันแล้วเก็บโดยไม่ให้ถูกลมค่ะการนำกล้วยหินมาแปรรูปเพราะเนื้อกล้วยหินมีสีเหลืองเนื้อไม่เละจึงนำมาทำกล้วยไส้มะขามได้ดีเมื่อนำลงไปทอดแล้วกล้วยจะกรอบค่ะ
2: พอปอกแล้วเวลาทอดเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมในกระทะนะนะเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมถ้าว่าฟองอากาศมันมดเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นก็คือไปติดไตแล้วก็อบประมาณ15นาทีแต่ว่ามันก็อยู่ที่การทอดนะของแต่ละคนเพราะว่าของเรามันแผ่นบางอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะอบหลายนาทีแต่ของเราแค่15นาที
1: ส่วนไส้นะคะทำยังไงบ้างคะ
2: ใส่เราก็เหมือนก็สั่งเข้ามานะเหมือนธุรกิจอะเหมือนกับวิสาชนในครัวเรือนเราไม่มีเวลาที่จะทำแต่ว่าจะให้สมาชิกในกลุ่มเริ่มว่ามันมีอะไรบ้างมีมะขามคือให้สมาชิกในกลุ่มกวนแล้วมาส่งเราอีกทีนึงตอนนี้กำลังเริ่มคิดแนวทางว่าจุดไหนที่จะเป็นที่กวน
0: ส่วนราคาขายส่งกิโลกรัมละ250บาทส่งขายตามร้านขายของฝากทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงขายผ่านทางออนไลน์ค่ะผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขามมีตลาดรองรับทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผู้ปลูกกล้วยหินก็ยังมีรายได้จากการส่งกล้วยหินให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปอีกด้วยค่ะ
5: ปัจจุบันนี้ครับทางกลุ่มเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยทำเรื่องของการตลาดแล้วก็พัฒนาสินค้ากันไปด้วยครับทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มียอดสั่งจองอุดหนุนเข้ามากันเยอะทีเดียวครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยพาชมน้ำตกคะแนงที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นน้ำตกแห่งใหม่นะครับทางขึ้นเนี่ยเป็นภูเขาซึ่งก็มีหน่วยงานในพื้นที่ก็เลยเข้าไปช่วยกันบุกเบิกทางขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกครับไปชมความสวยงามของน้ำตกคะแนง9ชั้นกันที่ชาวบ้านเขาพากันอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้อย่างดีเลยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันเวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ทารินีชื่อเ

0: เล่นว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
0: ์ปีที่7ทั้งที่ไม่ใช่คนระยอง
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
0: เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
1: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค่ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
0: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องมีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวผอ.คิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
1: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
0: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
1: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่ง
0: uh-huh.
1: เพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราและปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปยาวๆ
0: ผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
0: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
1: ว
0: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
1: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
0: คนทำอาหารก็สุข
1: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย
0: ์
1: ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
0: okay.
1: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5บาทค่ะอาจารย
0: ์
1: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องเลย
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่เราได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเอ๋ยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: โอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยจะให้เรียกคุณเอ๋ยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเอ๋ยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสคูลรัฐด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสคูลรัฐแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเอ๋ยว่าเวลาเอาไทยสคูลรัฐมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเอ๋ยเคยเจอเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็นของทอดอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะอ
0: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
1: ใช่
0: คุณเอ๋ยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
1: ค
0: ุณเอ๋ยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็คุณเอ๋ยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะไปไทยสคูลรัฐแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสคูลรัฐเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้
0: าง
1: หมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็คุณเอ๋ยก็เอาส่วนนี้ค่ะ

0: ครูเนยไปอบรมไทยสคูลลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน
1: ์แล้วก็เคยมีสปท.อะค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับครูเนยคิดว่าไทยสคูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่าเมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี้ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
0: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนูไทยสคูลลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสคูลลันช์คือเราทำอีกเมนูหนึ่งแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีครูเนยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยสคูลลันช์เป็นส่วน
0: โอเคเราก็ดูไทยสคูลลันช์อย่างเช่น
1: เราก็สามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: ุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพชรสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานใครเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: เป็นป้าแล้วค่ะ
0: ก็เป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พ.ศ.50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ60
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่น ดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้ไหมฮะ เพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค่ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน

0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงๆจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำเพราะไปพุทธมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักผัดผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: มาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวันทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายๆเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเพราะอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริงๆ
0: จานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่ายสามโมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่ายสามโมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไงค่ะ
0: เสียงเครือนิดๆ นะฮะพอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เคลือไปหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: ชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ

ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

ตั้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กิน

0: ก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็ถึกผูกพันกับแกก็อยากให้ป้าติ๋วออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
1: ดูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
2: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
3: ป้าติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
4: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด็กๆค่ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอ.เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนหนึ่งเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนแล้วป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้ไหมได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กและป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งโรงเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตและอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักโรงเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวีรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15 ปีนะคะเดี๋ยว

0: เราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
1: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วก็เกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

ู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนหนึ่งที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้จำนวนมากนะ
0: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะฮะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนผู้สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีกระบวนการของเราว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนนะฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมดุลให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
0: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
1: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเรานะเราจะพบว่าจากการที่เรามีสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันนะก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะครับพวกเราหรือกลไกที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะครับเกื้อร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอยุธยานะฮะก็จะทำให้การกับเพื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

จากแนวคิดประชากรล้นโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10

0: ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: ประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประจิกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
0: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมชประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ผมจึงขอเน้นเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ไปที่เรื่องประชากรนั่นก็คือเน้นไปที่คำถามว่าประชากรไทยควรมีการเกิดเป็นอย่างไรจึงน่าจะนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่างของประเทศก่อนอื่นผมใคร่ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมย้อนนึกภาพย้อนนึกถึงภาพประชากรของประเทศไทยในอดีตสักนิดย้อนไปไม่ต้องไกลนะครับเอาแค่เมื่อ200กว่าปีก่อนเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมีอยู่ราว4ล้านคนเท่านั้นในปลายสมัยรัชกาลที่5เมื่อสยามทำสมโนประชากรทั่วราชอาณาจักรสำเร็จเป็นครั้งแรกตอนนั้นนับคนที่อาศัยอยู่ในสยามประเทศได้8ล้านคนสมโนประชากรครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2553นับจำนวนประชากรในประเทศไทยได้ประมาณ66ล้านคนเป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน64ล้านคนและแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านคนก่อนที่ผมจะพูดนี้ผมได้ไปดูในมิเตอร์ประเทศไทยที่จอมีจออยู่ข้างหน้าห้องประชุมของเรานะณวันที่1กรกฎาคม2557คือวันนี้นะประชากรของประเทศไทยที่ขึ้นอยู่บนจอ64ล้าน 871,333 คนนะครับถ้าเราเอาจำนวนนี้ไปรวมแรงงานข้ามชาติทั้งจากพม่าลาวกัมพูชา

ยกลับมาแล้วรวมทั้งหมดแล้วแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านกว่าคนขณะนี้ประเทศไทยก็มีประชากรอยู่รวมทั้งหมดประมาณ67ล้านคนในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้ประชากรในประเทศไทยมีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่า8เท่าตัวแต่ประเด็นที่ใหญ่ก็คือโครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากที่เราเคยเป็นประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัยเมื่อ50ปีก่อนมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20% และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเร่งเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละล้านคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2513ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อ100ปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกัน

ื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักประชากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการคุมกำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยระจับที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในประชากรอายุ25-29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ25-29ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ 30% ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่น้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่านะในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยต่ำกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี2540แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ

0: 0.5% ต่อปีประเทศไทยควรมีเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปแท่งเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนเส้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้ไปนานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
2: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมา

0: ความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั่นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
1: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ส่วนหนึ่งมาจากสตรีที่หรือมาจากเกิดจากแม่ที่ไม่อยู่ในวัย

0: ซึ่งตรงนี้มีหลักฐานหรือข้อมูลทางประจักษ์ที่บอกว่าแนวโน้มการเกิดจากแม่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะคะคือตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุขทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10แต่ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เพิ่งตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะ2เส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั้นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะ
1: พอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงๆในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: การเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนะเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าก็แต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
2: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะ

0: ก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
1: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั้นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2013ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเงี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปตลาดการสมรสนะคะ
0: จริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังเหลือยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
2: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ15ถึง49ปีในช่วงปี2513ถึง2553นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่า

ในปี2513เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสด

0: องสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นสดแล้วก็ครองสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง30 34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็คือก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงนี้นะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะคำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดค่ะ
1: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เวลานี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
3: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดต่างอื่นก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะ

ทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสัมมโนในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรือไงในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของเฟโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาแล้วที่จะมาอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสัมมโนปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพิจิตรได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์

0: และแนวคิดนะคะเราไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะเข้าไปต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk based anxiety ตลอดเวลานะฮะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบหรือจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะครับในแง่ของการขอแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรมีการวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์www.ipsr.mahidol.ac.th

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมกับครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอ

0: ในสุทาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสและเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
1: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
2: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
3: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
4: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
2: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำ

0: รงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชโบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเขาเจอนั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ัสดีครับผมอิทธิเชษศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมุ่งเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันนะครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ปลาดุหันดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ปลาดุหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ปลาดุหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเรานำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติได้ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
1: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับ อยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยกรมปศุสัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้ามีจะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรานึกว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์นะ1ในนั้นก็คือประดู่หางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดู่หางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้หน่วยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเลี้ยงอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดอาหารให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นทวนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะ

0: เมนูแกงฮังเลที่เราคิดขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยว

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้ออย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอ

ไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและแอมที่3อันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่แอคทีเวททันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีพึ่งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีพึ่งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะด้วยกับเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีพึ่งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีพึ่งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโห very good cool fine หรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่าน pass check ก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่อเมริกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่า
มันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเรา

ือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไงคะระดับที่1เขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลพี่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยรูปพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนามัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนหนึ่งเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้พี่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมอ๋อเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาเขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมุติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอมิเรตส์เนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say please นะคะจะ say please ตลอดเวลาแล้ว

็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยในเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชายสี่หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can I have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอ่ะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเข้าในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกงกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกงใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะ
อย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่สองนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่ไหมลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสอะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมทช์หรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอนานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอตคันหนึ่งของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate จาริกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสกุลธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัว
ที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: หนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากบ้านแล้วก็คือโรงแรมสถานที่สำหรับบริการทุกคนที่ต้องการที่พักและผู้ที่จะคอยดูแลทุกอย่างภายในโรงแรมให้สะดวกและเรียบร้อยก็คือผู้จัดการโรงแรม
1: ชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
0: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลาย10ปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์2ที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขา

0: ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดก็ติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมหนึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ Front Office นะคะตอนทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น Duty Manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น Front Office Manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่เราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะคะไม่มองว่าทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและนี่ก็คือโรงแรมชั้นนำระดับโลก

เช้ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี sales and marketing food and beverage นะคะ security IT morning brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะ flow ของ operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะ

คนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมาก

การที่จะเป็นผู้จัดการก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจว่าโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะคะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนนี้เข้าใจว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเข้ามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เรื่องในสายโอเปอเรชั่นนะคะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะคะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือ General Manager นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็น Area General Manager แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่ Under you นะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะ move ไปทำงาน Corporate Office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมพี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน15,000ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่10,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่างานโรงแรมมันหนักมากมันต้องอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงาน long hours ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยัน

อะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ

0: พนมพรจารวัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทค่ะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนจากที่ห้องไปพัฒนารีสอร์ทให้มันทันสมัยอย่างยิ่งขึ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Ken Junae Kelvin Right now I'm studying in Dusit Thani College in Bachelor degree in Business Administration in Hotel and Resort Management in International Program and right now I'm in my fourth year พอดีที่บ้านผมทำด้านนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมผมจะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ถ้าแขกต่างประเทศมาก็ต้องพักที่โรงแรมมันเป็นธุรกิจที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ชื่อเอกฤทัยลาค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลอาคารร้านอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EHL ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียกเขาว่ามิลเลนเนียลค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนการสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
1: ช่วงในปี1

0: จะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี F&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room decisionจะครอบคลุมทุกอย่าง
1: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการ management แล้ว
0: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นเราจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรมสวยและดูสะอาดไปในเวลานานๆ
1: ป
0: ี4
1: ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีเนี้ยที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์นี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งสามารถจะมาเยี่ยมที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือน2เดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นคิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้อาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
2: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
1: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยากมาเรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอย่างนึง
4: ยูต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่าคนอื่นอ่ะคิดให้ไกลไปกว่าคนอื่นนะคะเพราะถ้าอยู่คิดเท่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น average แต่ถ้าอยู่คิดมากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะพี่เชื่อว่ายูก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับ

0: คนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
1: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกๆครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
2: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเออเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
3: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าบึ้งอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
4: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย
5: วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
6: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
5: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
6: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความทำให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
5: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: ตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ต้องหาจึกจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: ื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทําแกงกินเหมือนกันใช่มั้ยคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะ
2: โอ้หนาว
0: อันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
2: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆก
1: ัน เออเท่าๆกันไปตะลื่นไปตะลื่น
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่กับแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายหลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วก็หานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: จึ
1: งจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เออเต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: เห็นว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆ ออกเนี่ยนี่ยาวตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่

0: โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
0: อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
1: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
0: ้
1: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
0: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: ใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่า

0: โอ้จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
0: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอเนี
1: ่ยได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
2: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
2: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
2: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค
2: ่ะขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
2: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
2: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่าง
2: อ
1: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
2: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
2: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมีสองอย่างน่ะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
2: ้
1: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
2: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
2: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
2: เจ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
2: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
2: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหนอนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
2: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
2: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจึกก็ต้องทำอะไรก่อน
2: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านใน
2: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
2: ค่ะ
1: หักแล้วก็
2: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
2: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
2: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: างจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆก็ใส่เนื้อไก่ลง

0: ่ได้แน่วันนี้นะ
1: สูงมากนี่ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยวกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาล่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได
1: ้แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่าหยดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จานที่สองจากชนเผ่าดาระอ่างนะคะก็คือลาบดาระอ่างค่ะลาบดาระอ่างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
1: อ้าวขาดคิงก็ต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
0: เออมันขาดคิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อนเด
0: ี๋
1: ยวมินตำให้
0: เดี๋ยวชิมนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
1: ชิมได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆ นี่คือลาบ
1: ลาละอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาระอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาระอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาระอ่าง
0: ยังซ่าดาระ

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยไหมอ
0: ร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลยค
1: ่
0: ะออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไง
0: เ
1: ปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาราอ่าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ่างเราว่าไงจ๊ะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์
1: ค่ะ
0: แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้าอมรินทร์ทีวี
3: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
4: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมาหนึ่งคำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: ัดถือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทําคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่1ในใจคุณที่สําคัญอีกนึงที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ําใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได
1: ้เหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ครับ
0: เราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่มเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่พอเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้

0: เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
1: ในส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปสต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ด้วยทำไม
1: เขาขับรถไปรับ
2: แ
1: ม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
1: หายไปเลยตาหายไปเลยต้องอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
3: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
1: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
1: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
1: ใช่เลยเจ้าของห้องเอาจริงๆแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้มองแบบหุ่มกว้าง
1: เออใช่ใช่ใช่
2: แต่พอมาห้องจริงเน
1: ี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องถือมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
2: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
1: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
2: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ดีความสูง
1: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
2: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
1: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้
2: ว
1: นอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
2: ผู้ปกครอง
1: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
2: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
2: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
1: ใช่
2: ในบ้านเราเนี่ยดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
1: ประหยัด
2: ประหยัด
1: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
2: ่
1: ะโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาพอดีเว้ย
2: ว่า
1: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถเนี่ย
2: อะไร
1: ถือแบบกับหัวม
2: าอ้าวนี่กับหัว
1: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรเลยหรอเออนี่มุม
2: อ๋อ
1: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเขาส่งรูปห้องนอนที่มาแหละ
2: อ
1: ู้จากเท่าที่ดูมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
2: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้างเตียงก็
1: กว้าง
2: เตียงก็เต็มที่ห้าฟุต
1: กว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
2: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
1: ผู้
2: ใช้ได้เยอะ
1: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
2: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
1: ์
2: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
1: ไปทำอะไร
2: เด็กที่บ้านส่วนก็วิ่งนี่เลยล
1: งให้วิ่งวนไปเรื่อย
2: จนเหนื่อยจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
1: วนเหนื่อยนั่งนอน
2: นั่นแหละ
1: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
2: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: แล้วก็มีอะไร
2: อะไรอันนี้ลูกบอลไง
1: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
2: มีบอลบอลด้วย
4: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
1: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
2: ี้
1: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
2: บอ
1: กบอลเลยเดินลงมา
2: ใช่
4: ไปมาเดี๋ยว
2: บอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
1: ข้อมไปเลย
2: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
1: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
2: งาน
1: นานแน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
2: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
1: รับน้ำหนักได
2: ้รับน้ำหนักได้สบาย
1: ภายในสะดวก
2: ถูกต้อง
1: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
2: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
1: เดินมาก็บ่น
2: พื้นที่พอได้
1: เขายังพอเพิ่งเริ่มวันก็ได้อะไรล
2: ่
1: ะ
2: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ยังไม่ดูเลขนะ
1: ถ้าตอบถ้าวัดถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็ส่งเดชนะ
2: ใช่
1: ใช่จะได้เดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้และที่นอน
1: เอาว่ากำลังมีคนยกซะละ
2: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
1: ้ครับผมครับครับพี่ที่ระบบแผ่นทะลุนะพี่นะ
2: ทำไงครับ
1: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นทะลุไงไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
2: ชุดเตียงระยะหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
4: ใช้พื้นที่ทำก
1: ่
4: อน
1: ที่
2: ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร
1: ์ฝั่งสไลเดอร
0: ์ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคตน้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
1: ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่คือแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝาไว้กับผนังด้วยฝาไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไป2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
3: เนื่องจากมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
3: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนี่เตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงจะบอกว่าเป็นเตียงเดี่ยวเลย
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะก็เป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อแกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
2: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
2: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี้เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
3: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
3: 53
1: จาก
0: กระแทกไม้หน่อยแล้วผมว่า
3: เอา53เซนไหมครับหรือเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
0: 55
1: ประมาณนั้นชนนิดนึง
3: อะไรครับประมาณ64เหรอใครอยู่ข้างในครับ
1: 64เลย
3: 64แล้วครับเอา55เน
1: า
3: ะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ30
3: โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่านิดนึง
1: ได้ได้ไ
3: ป
1: ตอนเดิมได้65เอ้ย55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
3: ่58
0: โอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: น้องที่กระดาษ A4
0: โอเคให้มันวางฝั่งบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ยึดเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวยึดเลย
2: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
0: ้ด้วยสกรู
1: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหนนะ
3: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหากันแล้วว่า
0: ไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เส
1: ีย
0: งอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี่
0: อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
3: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือคนนี้เกิดขึ้นได้
3: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กห้าขวบไงเขาขึ้นมาเพื่อมาแต่แบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
3: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนักพ
0: ื้
1: นอีก
0: โอ้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้เอาไว้ดูก่อนนี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมื่อยข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไว้นิด
0: เออดามไว้นิดกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดิมไว
3: ้ช่วยเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพาด
3: ลองบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้เลย
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มานี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหม
1: ได้ไหมได้ครับท่านี
0: ้อ่านี้ได
1: ้
0: ข
1: ั้นเลยขึ้นขั้นเอาขึ้นพอดีนี้เลย
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
3: เดี๋ยวพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิ
1: เอ๊ะ

0: ไอ้ขึ้นเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นคร
0: ับ ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงเรียงการนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนคร
1: ับ ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะคร
1: ับเดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยแล้วตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากพื้นเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้เลยจ้ะ

0: ัวสกูเราต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้

0: ันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนว่าขีดเส้นแบ่งมันไว
1: ้
0: ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงเหลือตรงนี้ตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจ
1: ุ
0: ดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
2: ทำให้ความแข็งแรงมันก
0: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ตามหลัก
3: เพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: น
0: ั
1: ้นอะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม
1: ้
0: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือน
1: ี
0: ่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะไม้
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานเนี่ยเวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้าง
0: ด
1: ังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี้ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับ
0: เสาแผงที่เป็นเสาอะเป
1: ็
0: นเสาเลย
1: ก็ทำให้มันกรอบ
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี้ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: ร้อยนะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลยตะตะคอน
1: ตะตะคอนแล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่โอเคเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไหมหรือไม่โ
2: อ้ทางนู้นทางนู้นทางนู้น
0: โอเคโอเคได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
3: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
2: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: เล
0: ย
1: ครับได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันก็แล้วกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับด้านนี้กับนี้นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อออกแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจถ้ามันจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันหนึ่งที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือสัตว์คุณธรรม
4: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุขและธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
5: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
6: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思ってます。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
7: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
8: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อน พอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
9: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
4: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวนี่ก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามแล้วคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรม

0: ต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มันเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟโฟไลน์สารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรทีทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอย่างเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3 วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทะลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ย

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับประเทศจนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดกราฟไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าถ้าในโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในระหว่างตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกัน

ที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่บรรจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน้องอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือก่อนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟน้องขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณไฮโดรกราฟิกไฟเนี่ยครับมีปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่หนึ่งหรือว่าในกลุ่มที่สองที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นนะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของการที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตกลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับสามสี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของว่าหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมันมีรอยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้หนึ่งก็คือทะเบียนจากอย.นะครับสองก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP ไหมหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตาเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาไหนมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตรงนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตรงนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่สารเคมีนั่นก็โอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับมันอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่ดูว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานะคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจร นะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยนะครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3 วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมี herb drug reaction ที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ตับแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์

ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆอ่ะเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแขนโบราณที่สูตรมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย

0: ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมามันจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาอาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: และถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี
1: ้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไม่ได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: และถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันเนี้ยนะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกนี้เน้นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เพราะเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนไทยอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขานะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้กับอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงเหมือนกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะ อย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงปากบวมหน้าบวมลิ้น
0: อ
1: ีกปากห้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นก็เรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมันที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของวอลเพ็ตแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้นะเราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวตัวไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่นจะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: หมออ้อยครับ
1: น้องคดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak
1: ในการของเรามีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนะคะ
0: ใช่ครับและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าหมออ้อยและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูอะไร
1: และมีท่าประกอบให้ดูด้วย
0: อันนี้อย่างนี้แน่นอนที่สุดเลยต้องมาดูปลาเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: นี่ก็ต้องเป็นบ่อตัวเล็กแน่นอน
0: เล็กไหมตัวเล็กไหม
1: ไม่อะ
0: นี่ตัวเบลล่าเลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ
1: ่โอ้ยอันนี้มีแต่ขาวส้มแล้วก็ดำขาวส้ม
0: โอ้ยตัวนี้สวยมากเลยนี
1: ่เออใช่ใช่ใช่
0: ไปคนดีคราวนี้แหละเราจะได้เจอผู้รู้แล้วถึงแล้วสวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับ
2: ครับคุณหมออ้อยสวัสดีครับ
0: น้องคนดี
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็พี่นรัต
2: พี่นรัตครับ
0: พี่นรัตก็เป็นเจ้าของฟาร์ม
2: ใช่ครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มปลาคาร์ฟไทยสวรรค์อินเตอร์นะครับ
1: นอกจากปลาคาร์ฟต้องมีปลาอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: เรามีปลาคาร์ฟกับปลาทองนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ
0: อ๋ออันนี้คือจากญี่ปุ่นเลย
2: จากญี่ปุ่นหมดฮะ
0: แล้วปลาคาร์ฟที่นี่เขาแบ่งกันยังไงครับมีหลายสายพันธ
2: ุ์ปลาคาร์ฟเนี่ยแบ่งแยกสายพันธุ์ตามสีสันของปลานะครับและลวดลาย
0: ค
2: ือปลาทองเนี่ยจะแบ่งแยกตามกายภาพคือหมายถึงรูปร่างปลาทองต่างกันก็ต่างชนิดกันปลาคาร์ฟรูปร่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกรูปร่างปลาคาร์ฟเนี่ยเขาจะแบ่งแยกจากสีสันของปลาคาร์ฟเช่นขาวแดงก็เรียกชื่อหนึ่งนะครับขาวดำก็อีกชื่อหนึ่งสีเหลืองก็อีกชื่อหนึ่ง
0: โอ้แล้วมันมีประมาณกี่ตัว
2: โอ้ปลาคาร์ฟที่จริงๆของปลาคาร์ฟเนี่ยมีหลายสิบชนิดมากแต่ที่ยอดนิยมจริงๆ
0: ยอดนิยมครับ
2: ประมาณ 10-20 ชนิดนะครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์โชว่าเนี่ยเป็นชื่อของราชวงศ์ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
2: ปลาคาร์ฟที่มีสีขาวแดงดำและดำมีลักษณะเป็นปื้นเนี่ยเขาจะเรียกปลาคาร์ฟชื่อเต็มว่าโชว่าซันโชกุนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโชว่าลักษณะของเขาคือขาวแดงแล้วก็ดำบ่อนี้เป็นปลาขนาดจัมโบ้
0: อันนี้เป็นปลาขนาดใหญ
2: ่ครับขนาดใหญ่จัมโบ้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่80เซนขึ้นไปนะครับอาจจะ1เมตรหรือ1เกิน1เมตรขึ้นไป
0: แล้วปลาคาร์ฟนี่ใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ปลาคาร์ฟใหญ่สุดที่เราพบก็1เมตร20เซน
0: โดยประมาณ
2: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: เห็นที่เขาปล่อยน้ำแรงมานี่มันมีความสำคัญยังไง
2: อ๋อการที่น้ำพ่นออกมาเนี่ยเกิดจากน้ำเนี่ยดึงมาจากระบบกรองของบ่อปลานะครับพอผ่านระบบกรองแล้วน้ำก็จะมาออกตรงนี้ทีนี้เราตั้งปั๊มให้สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดออกซิเจนมากขึ้นในน้ำไงฮะนะฮะเพื่อเติมออกซิเจนในอากาศให้กับปลานะครับปลาคาร์ฟต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะฮะเหมือนปลาทุกชนิดแต่ปลาคาร์ฟเขาจะคอนซูมหรือดูดออกซิเจนจากใต้น้ำ
0: ครับ
2: มันจะไม่เหมือนปลาบางชนิดเช่นปลากัดหรือเขาจะจิบน้ำหายใจได้เองถูกไหมฮะ
0: เขาบอกว่าปลาคาร์ฟเลี้ยงยากจริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับไม่จริงปลาคาร์ฟง่ายมากครับปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อดินธรรมชาติได้นี่แปลว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วฮะเราควบคุมให้ดีเราดูแค่น้ำอุณหภูมิแสงแดดออกซิเจนอาหาร5อย่างเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะเป็นปัจจัยส่งให้ปลาสวยขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ปลามีชีวิตคือออกซิเจนและก็น้ำแค่นั้นแหละ
0: ครับแล้วเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟได้เนี่ยต้องรวย
2: ก็ไม่จริงฮะ
0: จริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับผมว่าแค่พร้อมแค่นั้นเอง
0: ทั่วไปก็คือ
2: ทิ้งได้
0: คือขอแค่มีความพร้อม
2: ใช่ครับพร้อมปลาคาร์ฟมีตั้งแต่ราคาไม่กี่พันบาทไม่กี่ร้อยบาท
0: ไม่
2: กี่สิบบาทก็มีเวลาเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยเราควรจะมีที่สักเล็กๆส่วนมากก็2คูณ2เมตรถ้าทำลึกสักเมตร50ผมว่าใส่ได้ถึง20ตัว
0: 20ตัวเลยครับ
2: ครับไม่มีปัญหาครับ
0: แล้วพอดีเพื่อนผมเขาเลี้ยงครับ
2: ครับ
0: ตอนแรกดูข้างบนตอนไปซื้อเนี่ยดูเชื่องเชื่
2: อง
0: แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอ้าทำไมชอบไปมุดอยู่ตาม
2: แอบตามหรือตามอะไรใช่ไหมฮะคือการเชื่องของปลาเนี่ยปัจจัยเกิดจากหนึ่งคือปริมาณของตัวปลาด้วยถ้าปลามีปริมาณที่มากเพียงพอเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นกลุ่มปุ๊บเขาจะรู้สึกเขาเซฟพอเขารู้สึกเซฟเขาก็จะกล้ากินอาหารคนมากนะฮะนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือคุณสมบัติของตัวปลาด้วยปลาบางชนิดมีคุณสมบัติในการเชื่องโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่ตัวปลาด้วยแล้วก็ปริมาณที่เลี้ยงนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของปลาด้วยนะครับ
0: ต้นกำเนิดปลาคาร์ฟเนี่ยฮะ
2: ครับ
0: มาจากไหนครับ
2: ปลาไนเนี่ยหรือปลาคาร์ฟฟิชจริงๆมาจากประเทศจีนอันดับแรกนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าแฟนซีคาร์ฟที่เราเห็นมีสีสันเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะมาจากเทือกเขานิกาตะเมื่อก่อนเนี่ยมีชาวนาที่เขาทำนาเนี่ยเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้บริโภคแล้วมีอยู่วันนึง
0: เอาไว้กินฮะ
2: เอาไว้กินฮะมีอยู่วันนึงมันเกิดผ่าเหล่ามีการเปลี่ยนสีขึ้นมาเขาก็เลยเก็บปลาที่เปลี่ยนสีผ่าเหล่ามาผสมพันธุ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นแฟนซีคาร์ฟที่มีสีสันสวยงามในปัจจุบันนะครับ
0: ผ มเห็นมีลูกค้านะครับเดินเลือกปลามีฟ้าพี่รัตเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
0: ผมอยากไปดูเขาเวลาเขาเลือกเขาซื้อกันหรือว่าอยากได้ปลาของพี่รัตเนี่ยเขาทำมันยังไงช้อนได้ยังไง
2: ครับยินดีครับ
1: หน้าคุ้นๆมากมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: เฮ้ย
0: หน้าคุ้นยังเลยอ่ะ
3: เด็กคนนี้เราคุ้นนะเรารู้จักเด็กคนนี้ซื้อปลาเหรอครับ
1: ขอเปล่าค่ะมาดูว่าพี่จะเลือกปลาอย่างไร
3: อันแรกนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ปลาดุกที่ดีเนี่ยนะฮะ
2: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่ใช่
2: ปลาคาร์ฟที่นี่ครับ
0: ปลาคาร์ฟนะครับผมก็ตกใจปลาดุกเลย
3: บางคนเขาก็จะติดเรื่องของลักษณะที่เขาต้องการในปลาคาร์ฟบางคนก็จะเอาไปประกวดก็จะเป็นอีกแบบนึงบางคนจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านแต่ชอบแบบนี้ผมแนะนำว่าเลือกปลาที่คุณชอบเพราะคุณต้องอยู่กับมันใช่ไหมฮะเราต้องอยู่กับมันทุกวันดังนั้นถ้าผมชอบตรงนี้เราก็ซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าไปเลือกให้คนอื่นเลือกให้นะคุณไม่ชอบนะเลี้ยงไม่ไหวมองทุกวันเลยว่ามันไม่ดีตรงไหนจริงแต่ถ้าเราชอบปุ๊บเราจะเห็นอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยดูสิแดงมันลามแล้วอ่ะชอบจังเลย
0: สิ่งที่คนเลี้ยงเขาน่าจะต้องรู้ครับอย่างที่เวลาเขาเอาไปเลี้ยงแล้วปัญหาที่เขากลับมาปรึกษา
2: บ่อยๆ
0: เนี่ยครับ
2: อันดับแรกที่เป็นอันตรายที่สุดของปลาคาร์ฟคือส่วนมากคนเลี้ยงที่ซื้อจากฟาร์มมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงไปเนี่ยเขาจะมีความสุขก่อนโอ้โหเลี้ยงแล้วกินอาหารสีสันสวยงามมากมีวันหนึ่งเหมือนคุณหมอมีความสุข
0: ค
2: ุณหมอรู้สึกแหมอยากจะช้อปปิ้งเหลือเกินคุณหมออาจจะไปซื้อมาจากอะไรแปลกๆจากสถานที่แปลกๆแล้วมันมีเชื้อโรค
0: ค
2: ุณหมอมาใส่ปนนั่นแหละครับคือจบมันจะเกิดโรคบางทีเอาไม่อยู่คือรุนแรงเกินพวกไวรัสใช่แบคทีเรียบางทีการใช้แอนตี้ไบโอติกก็ไม่ได้แปลจะตอบโจทย์ได
0: ้
2: บางทีมันช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าไวรัสคือเกมโอเวอร
0: ์
2: จบเลยคือโปรเทคคือป้องกันไว้ก่อนไม่เอาปลาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาปนเด็ดขาดผมไม่ได้หมายความว่าปลาอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเช่นต้นไม้น้ำตัวนี้ก็สามารถที่จะสื่อ
0: ติดมาจาก
2: ถูกไหมฮะให้จะนำเชื้อมาได
0: ้น้ำ
2: ใช่บางคนเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ก็ปล่อยปลาหางลูกยุงลงปลายปลาอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งมันมีไวรัสอยู่ในตัวถูกไหมฮะขึ้นถ่ายโรคกลับมาทีนี้อันตรายแล้วอันนี้คือเรื่องโรคเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเกี่ยวกับระบบไฟนะบางท่านเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทันสมัยมากเรามีเครื่องสำรองไฟนะฮะที่จะพ่วงเป็นออกซิเจนให้ปลาด้วยในกรณีที่ไฟดับเขาก็จะจ่ายออโตเมติกขึ้นหรือจ่ายอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพอไฟดับทีเราก็จะกังวลแล้ว
0: ทำยังไงดี
2: ใช่
0: ปลาจะขาดออกซิเจน
2: ใช่ผมว่าจะมีสาเหตุหลักปัจจัยอยู่สองแค่นี้อย่างอื่นยังพอแก้ไขได
0: ้อันนี้คือสีเรียกสีอะไรครับ
2: อันนี้เป็นปลาชนิดพิเศษเขาเรียกคาราชิกอยนะฮะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่สีเหลืองประเภทเงางามเขาเรียกสีเหลืองเหมือนมัสตาร์ดคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์นี้เนี่ยจะเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วใหญ่มากนะสิ่งสำคัญคือเชื่องกับคนมากนะครับผมจะทดสอบให้ดูโดยความเชื่องของมันนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอาหารในมือเลยเขาสามารถเล่นกับคนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเชื่องมากเล่นกับคนขนาดเราจับมันไม่ได้ด้วยมือเปล่าเลยเห็นไหมฮะนะ
1: ดูดนิ้วเลยค่ะ
2: เป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวนะฮะคุณชิคอยฟาร์มฮะเห็นนะฮะน้องก็ดีเล่นได้ลองได้ครับหนูลองได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
1: ดูดนิ้วหนูแล้วนะมันแบบยื้อยื้อย
2: เขาจะไม่มีฟันอ่ะคุณหมอให้ลองได้ฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็น
0: ไหมตลก
2: เห็นไหมเห็นไหมฮะ
0: สปาร์ทำสปาร์ท
2: เฉพาะสายพันธุ์นี้ชนิดเดียวที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะ
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ครับใหญ่สุดถึง1เมตรเต็มนะฮะ
0: สุดยอดเลยพันธุ์นี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: อันนี้ไม่ถึง1ขวบ
0: คุณสมบัติความน่ารัก
2: ของปลาคาร์ฟ
0: ของปลาคาร์ฟที่คนแบบเอ๊ะทำไมคนเขาชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟกัน
2: ครับ
0: น่าหลงใหลตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
2: ผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเด่นกว่าปลาชนิดอื่นหลายๆอย่างอย่างแรกนะฮะคุณหมอเป็นปลาที่มีรูปร่างที่ใหญ่โต
0: ครับ
2: โดยเฉลี่ยระดับเป็นเมตรได้เนี่ยซึ่งสัตว์ปลาน้ำจืดเนี่ยไม่กี่ชนิดนะฮะที่ใหญ่เป็นเมตรได้ถูกไหมฮะข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีสีสันหลากหลาย
0: ครับ
2: หลากหลายแปลว่าปลาคาร์ฟมีทั้งสีขาวสีทองสีแดงสีดำมีทุกสี
0: ตอบสนอง
2: มันตอบโจทย์ความชอบของคนได้หมดเลย3เป็นปลาที่มีมิตรหรือมีสันติกับคน
0: เป็นมิตรกับเรา
2: ถูกต้องไม่มีฟันไม่มีเขี้ยวเล็บกัดคนนะฮะไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กปลาคาร์ฟตัวมันเองก็อยู่ด้วยกันได
0: ้
2: ปลาคาร์ฟ1เมตรกับปลาคาร์ฟ10เซนติเมตรเลี้ยงด้วยกันได้ไม่มีปัญหา
0: ครับ
2: มนุษย์ก็เล่นได้ใครก็เล่นได้เห็นฮะนะทุกคนเล่นน่ะเค้าได้หมดมันคือสมคุณสมบัติพิเศษสําหรับปลาคาร์ฟและอันสุดท้ายเลยปลาคาร์ฟทุกตัวมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยญี่ปุ่นนะทุกวันที่5พฤษภาเขาจะขึ้นธงปลาเราเคยเห็นในการ์ตูนนะฮะจะมีธงเขาเรียกคุยโนบริไอสิ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าสันติภาพสันตินะครับของประเทศญี่ปุ่น
0: ตอนนี้ถึงปลาทอง
2: ที่นี่ก็จะมีปลาทองหลายชนิดนะครับ เช่นปลาทองลิวกินปลาทองออลันดาแต่ทีนี้ที่เราจะมาดูบ่อนี้นะฮะเราจะพรีเซนต์ปลาที่ปลาทองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น King of Goldfishนะฮะคือปลาทองที่เป็นราชันแห่งปลาทองนะเขาเรียกปลาทองลันชูที่นี่ไทยสวรรค์เป็นต้นตำรับของปลาทองชนิดนี้เอาละครับนะฮะอ่ะคุณหมอจะเห็นชัดๆรันชูนะฮะบ่อนี่ถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเครันชูจะมีลักษณะคล้ายๆปลาไลออนเฮดหรือปลาทองหัวสิงในบ้านเรานะครับคือเขาจะไม่มีกระดองหลังนะฮะจะเห็นแต่จากข้างๆจะเห็นเลยนะ
1: จับได้อย่าง
2: น
1: ี้เหรอ
2: ครับรันชูที่สวยเนี่ยหางจะมีความกลางนะฮะกลางเพื่อใช้ดูท็อปวิวแล้วดูสวยนะฮะมีไหล่ของหางมองท็อปวิวรันชูดูท็อปวิวอย่างเดียวฮะหัวหรือกะโหลกเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์เฮดเลย
0: อ๋อครับใช่
2: นะฮะปลาบางตัวมีคุณสมบัติโดดเด่นคือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเขี้ยวของมันนะฮะสายญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้เห็นนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนมิกกี้เมาส์เลย
0: คร
2: ับ เห็นไหมฮะมีตุ่มสองตุ่มตรงจมูกเขาออกมานะครับทำให้เขาเรียกเสริมเสน่ห์ให้กับปลาทองชนิดนี
0: ้
2: นะครับนี่คือปลาทองรันชูฮะเป็น King of Goldfish ฮะ
0: แล้วปลาทองเนี่ยมันแตกต่างกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นไหมครับหรือว่าปลาคราฟอะไรเงี้ย
2: ปลาทองปลาคาร์ฟเลี้ยงแตกต่างกันไหมผมว่าปลาทองปลาคาร์ฟเนี่ย DNA original คล้ายๆกันเลยต้นกำเนิดของปลาทองก็มาจากปลาคาร์ฟไงฮะปลาคาร์ฟที่ผ่าเหล่าผิดปกติเช่นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับสั้นลงครีบไม่มีหน้าตาเปลี่ยนไปก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นปลาทองแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือเหตุการณ์หลายๆร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วออริจินอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาโร
0: ค
2: ยาวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างๆแทบจะคล้ายคลึงกันในระดับผมต้องบอกก่อนนะในระดับสมัครเล่นนะฮะในระดับซีเรียสทุกอย่างเปลี่ยนไป
0: วันนี้ครับผมน้องคนดีก็ได้มาเดินดูปลาสวยๆงาม
2: ยินดีครับ
0: แล้วยังได้ความรู้จากพี่นรัตน
2: ์
0: ที่ความรู้มาจากประสบการณ์ล้วนๆ
2: ใช่ฮะการครับประสบการณ์และการศึกษาอย่างจริงจังนะครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รัตน์มากนะครับ
2: ยินดีครับ
0: จริงๆแล้วเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชนิดของปลานะครับต้องมีความรู้อย่างน้อยปลากินอะไรต้องการความเอาใจใส่ต้องการความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างถ้าพร้อมเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากครับ แต่ถ้าเราไม่รู้เลยเดินไปอยากได้เอามาเลี้ยงอันนี้ยากแน่นอนครับ
2: ใช่ครับ
1: แต่ยังไม่หมดนะคะเรื่องของปลายังไม่หมดค่ะเรามีอีกค่ะ
0: ครับผมอยากรู้ว่าที่ไหนติดตามชมให้ดีนะครับ
1: ไปเลย
0: ถึงแล้ว
1: ถึงแล้วเหรอ
0: นี
1: ่
0: ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำที่จะพามาดูไง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่คนนี้น้องคนดีน
1: ี่
0: คุณหมอส้มโอหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอประจำหน่วยสัตว์น้ำ
4: ใช่ค่ะ
0: ของโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกปลาดูแลอะไรบ้างครับคุณหมอ
4: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาสวยงามที่เอามารักษาค่ะแล้วก็จะมีพวกปลาเหล่านี้ค่ะที่อยู่นี้ก็คือเป็นเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ค่ะ
0: อ้าวทำไมตัวนี้นอนอย่างท้องล่ะ
4: เป็นปลาคาร์ฟค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาเคสที่ป่วยอะค่ะเจ้าของบอกว่าอยู่ดีเขาก็แบบนอนตะแคงอยู่ก้นบ่อค่ะอยู่ดีๆก็เป็นเลยก็เลยต้องเอามารักษาค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเขาตกใจนะนี่ปลาแรดค่ะ
0: หัวเป็นแผลด้วย
4: ใช่เพราะเขามาด้วยอาการหัวเป็นแผลค่ะเขาบอกว่ามันกระโดดแล้วแบบหัวชนตู้ชนฝาตู้ก็เลยเป็นแผลถลอกก็เลยตัดไอ้ส่วนที่ถลอกออกไปอะค่ะแล้วก็ทำแผลให้เขาแล้วก็พวกให้ยาพวกยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนมันหัวแตกมาแล้วมันออกเหมือนสัตว์อื่นไหมคะ
4: ของตัวนี้ก็คือเขาจะไม่ได้เลือดออกแบบเป็นเห็นเป็นเลือดแบบไหลอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาจจะเป็นแดง
0: ช้ำเป็นรอย
4: ช้ำแดง

0: หมอสีค่ะเขามาด้วยอาการเขาเจ้าของบอกเขามีขี้ขาวอะค่ะ
1: โดยปกติขี้ต้องสีดำอะฮะ
0: ใช่เป็นตามสีอาหารที่เขาทานนะคะแต่ก็คืออันนี
1: ้ขี้ขาว
0: จะขาวผิดปกติ
1: ส่วนใหญ่แล้วขี้ขาวก็แสดงว่าจะต้องมีกระบวนการย่อยหรืออะไรที่ผิดปกติไป
0: ใช่
1: ก็เลยจะต้องเอาขี้มาตรวจนี่พอตรวจขี้ปุ๊บก็เจอความผิดปกติมีพยาธิมีโปรโตซัวก็ต้องรักษาไป
2: ใช
0: ่ค่ะท่านน้องคนดีอยากรู้นะคะว่าวิธีการตรวจรักษาเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปดูการทางด้านนู้นเลยนะคะ
2: เย้งั้นไปเลยอ่ะ
1: เป็นห้องแลบเฉพาะทางของ
0: เป็นห้องแลบ
1: ใช่ไหมคะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์กบ
1: นี่น้องคนดีครับ
3: เรารู้จักกันแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่อาจารย์กบอาจารย์กบดูอะไรอยู่เอ่ย
3: วันนี้เรามีเคสปลามาค่ะเป็นตาทอง
2: ปลาไหนท้อง
3: ใช่แล้วเนื่องจากว่าอันตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างกันเห็นไหมคะอันนี้เนี่ย
1: อันนี้เอาหัวลงเนาะ
3: อันนี้หัวจุ่มลงส่วนอันนี้หงายท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังดูอยู่ว่าทิศทางของการหงายท้องเนี่ยเขาเป็นแบบไหน
1: uh-huh.
3: เพื่อที่เขาเรียกว่าการตรวจรักษาเบื้องต้นเนี่ยเขาจะตรวจไฟอินสเปคชันก็คือดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะ
1: uh-huh.
3: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาดูระยะใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะ uh-huh. อันนี้ก็คือดูละการทรงตัวเสียสมดุลแน่นอน
1: โหลนี้ล่ะ
3: อันนี้เนี่ยเป็นตาคาร์ฟค่ะ
0: คือสังเกตดูนะคะก็คือตามปากตามตัวตามที่เขาเนี่ยเริ่มจะเปื่อยๆแล้วแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นจุดสีแดงจุดแดงๆตามตัวนะคะจุดเลือดออกอย่างตัวนี้เนี่ยตรงแถวหางเนี่ยใช่เริ่มบวมแล้วเกล็ดเริ่มพองใช่แล้วก็มีจุดแดงๆเลือดออกนะคะ
3: สังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นลักษณะสีเป็นลักษณะจุดเลือดออกเห็นไหม
1: จุดออกตรงปาก
3: แดงซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะแต่สีแดงๆส่วนใหญ่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรีย
1: ก็คือเกิดการอักเสบ
3: ใช่ค่ะ
1: เชื้อ
3: แต่ว่าการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรมันก็มีหลายแบบอะค่ะ
1: ก็ต้องลองตรวจรักษาอีกทีนึงเอามาตรวจอีกทีนึงนะครับ
3: ปลาค่อนข้างจะเยอะมากเลยเมื่อปลาเนี่ยเป็นประการด่านแรกสำคัญสำหรับการที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ตัวปลาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่ที่เวลาที่พยาธิภายนอกอะค่ะเข้ามาอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยพยาธิภายนอกก็จะไปเกาะอยู่ที่ตัวเมือกปลาด้วยแล้วเวลาที่ปลาที่เขาติดพยาธิภายนอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะขับเมือกออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะพยาธิภายนอกที่เราขูดตรวจเมื่อกี้เนี้ยค่ะสรุปว่าเราจะเจอพยาธิที่เป็นปริงใส
1: ปริงใสอ๋อ
3: ปริงใส
1: โอเค
3: เพราะตัวมันจะใสๆอะค่ะแล้วก็เขาจะมีสมอหมายถึงว่าตะขอค่ะ
1: ตะขอเกี่ยว
3: เกี่ยวอยู่ที่ตัวปลาแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพยาธิภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของพยาธิหนองสมองอันนี้นะคะหนองสมองเห็นไหมคะตัวมันจะเป
1: ็
3: น
1: อ๋อนี่เป็นตัวเอ็ดขาวๆเลยนะ
3: ใช่ค่ะมันจะเป็นตัวเส้นๆสีขาวๆเลย
1: นี่น้องคนดีเรื่องดิเห็นทั้งตัวเลยเนี่ยทั้งตัวเลยเห็นไหม
3: จริงๆแล้วพยาธิภายนอกตัวนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องส่องด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสโคปส่องก็ได้อะค่ะ
2: แล้วมันเป็นอันตรายต่อปลามากแค่ไหนอะคะ
3: จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกตัวไหนก็ตามทีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับน้องปลา มันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเกาะตัวปลาเนี่ยน้องปลาก็จะขับเมือกออกมามากทีนี้พอเขาขับเมือกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเนี่ยระคายเคืองแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเอาตัวถูข้างขอบบ่อของเขาคันอาจจะทำให้ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาพยาธิภายนอกเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การวินิจฉัยเรื่องของพยาธิภายนอกเป็นขั้นตอนแรกสำหรับการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำด้วยอะค่ะน้องปลาทองนะคะก็หลังจากที่เราตรวจร่างกายโดยการขูดตรวจเมื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลก็ปรากฏว่าน้องเขาก็เป็นปริงใสเหมือนกันค่ะ
1: เหมือน
3: ก
1: ับ
3: น้องปลาคาร์ฟเลยค่ะทั้งที่มาจากคนละที
1: ่แสดงว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสิครับปริงใสเน
3: ี่
1: ย
3: มันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาค่ะทีนี้ก็พอเราตรวจร่างกายภายนอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจับน้องเขาไปเอ็กซเรย
1: ์เพื่อ
3: ตรวจร่างกายภายใน
1: อ๋อฮะอยากเห็นเอ็กซเรย์
2: ย
1: ัง หมออยากเห็นเอ็กซเรย์แล้วเป็นยังไงบ้าง
3: เอ็กซเรย์แล้วเราก็มาดูฟิล์มกันเนาะนี่คือน้องหัวทิ่มนะคะปลาของน้องคนนี้ที่น้องคนนี้หิ้วมาใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะถุงลมน้องเขาเป็นยังไงเห็นจุดดำๆ
2: ไห
3: ม
2: หายไปเลย
3: อะมันมีอันเบลเลอร์อยู่ถุงเดียวแต่ปกติแล้วเนี่ยในปลาคาร์ปปลาทองเนี่ยจะมีถุงลม2ถุงดังนั้นเขาก็เลยเป็นน้องหัวทิ่มเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ที่ขอบของถุงลมตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่อาจจะมีผลเรื่องของการ

0: ติดเชื้อหรืออักเสบของถุงลมได้เหมือนกัน
1: อ๋อถุงลมอักเสบ
2: เข้าใจว่าถุงลมเนี่ยมันอาจจะฝ่อไปอีกอันนึงอะค่ะปกติแล้วโดยสภาพเนี่ยถุงลมมันจะต่อกัน2ถุงแบบนี้อะค่ะแล้วมันจะมีท่อตรงกลางที่เขาเรียกว่านิวมาติกดักอะค่ะซึ่งเป็นท่อที่ต่อระหว่างหลอดอาหารกับถุงลมที่อยู่ตรงกลางในการที่จะปรับระดับสมดุลนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาว่าท่อมันอุดตันทำให้อีกอันนึงปล่อยลมมารีบเล็กเหลืออยู่อันเดียวเงี้ยค่ะซึ่งโดยโพซิชันของปลาทองมักจะเป็นเรื่องของถุงลมอักเสบค่อนข้างบ่อย
1: อันนี้คือตัวท้องป่อง
2: อันนี้คือตัวท้องป่องนะคะ
1: ที่ลอยหงายท้องขึ้น
3: อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
2: อันนี้เป็นเหมือนกันเลยแต่เห็นไหมหนูยังเหลืออยู
3: ่
2: ยังเห็นอยู่นิดเดียวแสดงว่าถุงลมอันนี้ยังมีอยู่อะค่ะตอนนี้น้องเขาหงายท้องแล้วก็เขาท้องป่องอยู่เหนือน้ำใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยการระบายลมออกจากท้องเขาเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาอยู่เหนือน้ำนานๆเนี่ยมันจะทำให้เมือกที่ปกคลุมตัวเขาแห้งไปแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อของแบคทีเรียตามมาได้ดังนั้นสิ่งที่หมอจะช่วยได้ในวันนี้ของน้องท้องป่องและหัวทิ่มก็คือการเจาะระบายลมออกมาจากในท้อง
1: ถ้
2: างั้นเดี๋ยวเราพาน้องเขาไปเข้าห้องตรวจรักษากันเลยดีกว่าค
1: ่
2: ะ
1: โอเคไป
2: ก่อนที่เราจะรักษาน้องเขานะคะเราก็ต้องวางยาสลบให้น้องเขานิ่งแล้วก็ซึมๆนิดนึงก่อนเนาะเวลาที่เราจะเจาะลมออกจากท้องเขาน้องเขาจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวด
1: แล้วก็คนที่เข้ากัน
2: คนที่เข้ากันนอนน้องคนนี้ช่วยหมอ
1: เดี๋ยวเราจะเจาะออกเสร็จแล้วก็จะต้องมีการให้ยาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยหมอจะสาธิต1ตัวแล้วก็ให้คุณหมออ้อย
1: นะฮะ
3: ทำ1ตัว
2: คุณหมอส้มจะช่วยฉีดยาปฏิชีวนะให้กับน้องปลาลดภาวะรักษาภาวะเรื่องของการที่ถุงลมอักเสบด้วยอะค่ะ
1: ครับ
2: โอเคนะ
1: เดี๋ยวคนนี้มีเจาะ
4: แข็ง
2: เวลาที่เราต้องเปิดติดใต้เกล็ดแล้วแทงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราแทงบริเวณที่เกล็ดเลยมันก็จะอาจจะ
1: ยากนิดนึง
4: ทิ่มเกล็ดก็จะทิ่มยาก
1: ก็ต้องสอดเข้าไปใต้เกล็ดเราสังเกตว่าข้างไหนมันลอยแสดงว่าฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะมีลมที่อยู่ตรงนั้นเยอะเราก็จะเจาะผ่านเกล็ดเข้าไปนะครับโดยการค่อยๆช้อนเข้าขึ้นมานะครับน้องคนนี้ช่วยประคองใช่ไหมโอเคประคองไว้นะ
3: โอ้ยดีขึ้นแล้ว
2: โดยปกติแล้วเนี่ยเคสปลาที่เป็นหงายท้องปกติเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเขาจะรอให้ลักษณะที่ว่าหงายท้องแล้วตะแคงเรียบร้อยแล้วถึงจะพามาหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเราทำได้แค่ช่วยพยุงอาการก็คือเจาะระบายลมออกแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรมาป้องกันดีกว่ารักษาแล้วก็ในปลาทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบขอทานอาหารตลอดเวลาเราควรจะให้อาหารน้องมาแล้วก็ตามปริมาณน้ำหนักตัวกับไซส์เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยจากถุงหลอดอาหารเนี่ยไปอุดตันที่ท่อนิวมาติกดักหรือท่อที่อยู่ระหว่างถุงลมได
1: ้มันเป็นอย่าง
2: น
1: ี้นี่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเสียสมดุลในระยะเวลาต่อมาแล้วก็เกิดถุงลมอักเสบได
1: ้แม่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมที่เราไปดูปลาสวยงามนะครับและตอนบ่ายที่เรามาดูกันอีกปลาป่วยเป็นยังไงได้เห็นของจริงแล้วได้เห็นการรักษาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกบนะครับแล้วก็คุณหมอซับโอมากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหน่วยสัตว์น้ำใช่ไหมครับ
3: แม้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่หนูจะพาไปดูนั้นยังไม่หมดลงค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้องมี

จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลา

0: างกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมคุณธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
0: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
2: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
4: จ่อยแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยรื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านบนหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทำได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทำในคู่อย่างแบบว่าเนี่ยอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
5: า
4: ะ
5: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
6: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
2: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
0: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B No. 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยนางรมจะน่าดูน่าชมอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราล่องเรือมาถึงจุดที่ปักไม้หลักไว้เพื่อล่อลูกหอยซึ่งบางบอกว่าสังเกตดูเขาจะตัดห่วงยางนะล่อยางรถมอเตอร์ไซค์ไหม
1: ครับ
0: โดยการทำไม้หลักปักไว้ไม้หลักนี่บางบอกว่าน่าจะลึกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แขวนเรียงไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมาลูกหอยที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมาเกาะอยู่ที่ล้อยางบางบอกสตังว่าที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
2: ใช่ใช่ที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
0: ครับ
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ครับผมนะบเพราะว่าเราใช้ไม้หลักมาปัก
2: นั้นใครจะแปลกใจ
0: ตาตาแรงว่าบาตาตายคือตัวนี้ก็เลี้ยงไว้เป็นลัก
2: ครับ
0: เป็นลักลักลักไว้นะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับสตังล่องเรือบางพาไปชมบรรยากาศมาในสวยอย่างแรงเลยแล้วก็มีไม้หลักปักอยู่เต็มหมู่บ้านไปเลยมีเนื้อที่ในการปักหลักแบบนี้ร้อยกว่าไร่ครับ
3: หอยนางรมของบ้านโคกไคลนั้นเป็นหอยนางรมที่เพาะ

เลี้ยงจากลูกหอยที่ได้จากธรรมชาติมีหลักหอยและกระชังเพาะเลี้ยงอยู่ใกล้กับป่าชายเลนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรงและที่สำคัญสภาพน้ำกร่อยในคลองมะรุ่ยเหมาะแก่การผลิตตัวอ่อนของหอยนางรมเนื่องจากมีแพลงก์ตอนอยู่หลากหลายชนิด

0: บางบอกสตังว่าที่นี่มีสโลแกนว่าหอยนางรมบ้านโคกใครไซพอคำผิวคล้ำจำหวานที่นี่นอกจากชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยนะมีอาชีพหลักในการเลี้ยงห้อยไม่ใช่เพียงแค่เราเลี้ยงในพื้นที่เท่านั้นแต่ที่นี่เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ส่งลูกหอยไปให้ที่อื่น
1: เลี้ยงต่อ
0: เลี้ยงต่อเมื่อลูกหอยในธรรมชาติเติบโตได้ประมาณ 3-4 เดือนก็จะแกะออกจากล้อยางแล้วนำมาเลี้ยงต่อในกระชังโดยจะทำการประกบหอยนางรมด้วยปูนเค็มกับเชือกแบบนี้หลังจากนั้นจะแขวนเลี้ยงไว้ในกระชังเลี้ยงต่อจนอายุครบประมาณ8เดือนถึง1ปีก็สามารถส่งจำหน่ายได้แล้วล่ะครับ

ราคาขายหอยอยู่ที่ตัวละประมาณ 18-20 บาทมาถึงขั้นตอนที่สตางค์รอคอยคือการชิมรสชาติหอยนางรมไปลุยกันเลยครับ

0: อไม่มีกลิ่นคาวเลยมีความหนุบนุ่มนุ่มเด้ง
1: เด้งทีนี้ลองเคี้ยวยอดกระถิ่นดู
0: อันนี้หวานมากยอด
1: โอเคไหม
0: หวานนี่กว่าน้ำพึ่งเดือน5
1: ใช่ไหมกลับไปจะหวานในชีวิตจะหวานมาก
0: หวานอร่อยมาก
1: จริงครับ

เกียรติจากจ๊ะสาวแล้วก็จ๊ะวันดีพ่วงพากันมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงเลียงหอยนางรมแต่ว่าจ๊ะอยากจะให้สตังชื่นชมอีกเมนูก็เลยแถมมานั่นก็คือผัดกระเทียมพริกไทยดำครับได้ไหมใจดีนะลุยกันเลยไหมมา

ต้นสตังและจ้าสาวไปช่วยกันทำหอยด้านจ้าวันดีเตรียมปอกกระเทียมเราจะทำการแซะเอาตัวเปลียงที่ติดอยู่กับเปลือกหอยออกก่อน

0: แทกให้เปลือกหอยนางรมแยกออกจากกันจ๊ะวันดีนั้นช่วยปอกหอมแดง
1: หลังจากที่เรากระเทาะเสร็จนะครับจ๊ะ

หั่นไว้ได้คือฟักทองก่อนจะเด็ดยอดผักเหลียงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดหอยนางรม2น้ำ

0: านจะเศร้าเสียนี่เรียกอะไรนี
1: ่ยาโฮย
0: ยาโฮยคุณผู้ชมครับนี่คือมะม่วงหิมพานต์เวลาที่อยู่บนต้นเนี่ยมันจะห้อยหัวมาแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่ายาโฮยนะตามภาษาพื้นถิ่นบ้านสตังเรียกว่าอย่าหลวงคนจังหวัดตรังนะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมีหลากหลายชื่อมากอย่าโหยอย่าหลวงแหลกหลอด
1: วัว
0: ครอกแล้วถ้าเกิดว่าไปแถวมุสลิมทางใต้อีกจะเรียกว่าโลกายี
1: ่โลกายี่
0: โลกายี่เนาะนอกจากจะเป็นผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังเอามาใส่ในแกงได้ด้วยเวลาสมัยเด็กๆ เนี่ยเราก็จะเด็ดเอาไอ้ผลตรงนี้นะครับออกมาแล้วเอาไปคั่
1: ว
0: แล้วก็เอามาพอคั่วเสร็จน้ำมันมันจะออกมามันจะดำแล้วเราก็เอามีดหรือด้ามอะไรก็ได้ต่อยมันก็ได้เนื้อผลข้างในออกมาเอามาตำน้ำพริกอร่อยมากแค่กินสดก็หอมไม่เหมือนกันกับที่เราซื้อตามท้องตลาดเพราะนั้นเขาแบบอบเนาะอันนี้เราคั่วฮะกิดทึ่งน้ำจุบตายกรอกเลย
1: มกเม็ดก็มกเม็ด
0: โดยคุณลักษณะของมะม่วงหิมพานต์เนี่ยจะมีความถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมันจะคันคอเขาก็ใช
1: ้
0: มันจะมีความฝาดกันคอนิดๆนะครับก็เลยจะต้องใช้เกลือมาจิ้มกินแบบนี้ฮะแล้วมันมี2สีด้วยนะสีแดงกับสีเขียวแต่นี้น่าจะเป็นพันเล็กเพราะลูกเล็กปกติจะใหญ่แบบ 2-3 ลูกเนี่ยเท่ากับนี้เลยไม่ได้กินนานร้อยเลยแล้วจึงลงคมหั่นชิ้นโผลกไว้ได้คือพริกไทยดำนำใบแมงลักมาดึงเด็ดซอยหั่นไว้เสร็จคือขึ้นช่ายตามต่อได้คือหอมแดงแล้วจัดแจงโผลกกระเทียมเตรียมขยำคั้นบีบเพื่อเอาน้ำฝาดออกบางส่วนจัดการก่อเตาจุดไฟความรู้ใหม่อีกหนึ่งอย่างนะครับจะบอกว่าที่บ้านจ๊ะเนี่ยก็จะใช้เนื้อมะพร้าวที่มันเสียแล้วแต่ว่าเนื้อมันยังพอมีเอามาตัดและตากแห้งแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื้อจุดไฟได้ด้วยฮะมันมีน้ำมันอ่ะนะครับผม
2: ตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงนำกะปิลงไปละลายจากนั้นจึงเติมน้ำเปล่าให้กลายเป็นน้ำแกงรอให้เดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักด้วยชิ้นฟักทองปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะใส่ผักเหลียงและเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสเพิ่มเติมใส่ด้วยน้ำตาลทรายจัดการล้างทำความสะอาดหอยนางรมรอบสุดท้าย

0: นำยอดผักหวานลงใส่ตามไปด้วยเนื้อหอยนางรม
1: คุณผู้ชมครับเคล็ดลับในการแกงหอยนางรมแกงเลียงนะครับเราจะไม่แกงนานมาบอกว่าใส่ลงแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มหดแล้วเดี๋ยวน้ำหวานมันจะหดหมดนะเดี๋ยวมันจะเหนียวเราก็โรยใบแมงลักเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

0: เตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมและหอมแดงลงไปเจียวตามไปคือหอยนางรมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกไทยดำ
1: คุณผู้ชมครับจะบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่พี่บ้านอาที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าหอยนางรมทอดกระเทียมพริกไทย

0: าใจได้ว่าทำไมเราไม่ควรจะผัดนานเพราะว่าถ้าผัดนานหอยมันจะหดแต่นี่มันกำลังแบบหอมกลิ่นตัวหอยกำลังหวานแล้วก็หอมกลิ่นผัดหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมหอมกลิ่นพริกไทยดำอร่อยมาแล้วต้องลองนะเมนูนี
1: ้รสชาติเมนูหอยนางรมผัดพริกไทยดำอร่อยสมคำล่ำลือที่จ๊ะบอกหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเนื้อหอยกำลังเด้งดึงสะใจแน่นนุ่มหวานยิ่งประสานกินคู่กับแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงซดน้ำโล่งคอแถมอร่อยด้วยบรรดาสารพัดผักน้ำแกงเลียงมีรสชาติหวานยิ่งนักเพราะประสานด้วยน้ำหอยหากินได้ไม่บ่อยเป็นเมนูพื้นบ้านจริงๆเลยล่ะ

าลุยต่อกับเมนูที่2นะครับตอนนี้น้ำกำลังลงเชี่ยวอย่างแรงเรากำลังจัดแจงจะปรุงเมนูที่มีชื่อว่ายำกีเซะหอยนางรมครับ

เริ่มต้นป้าอยู่ช่วยปอกมะพร้าวส่วนจ๊ะวันดีช่วยปอกหอมแดงสตางจัดแจงคั่วพริกแห้งจ๊ะสาวนำพากระต่ายมาสาวขูด

0: มดหรือลูกมดในภาษาใต้นั่นเองสตางค์ช่วยซอยค่ะจ๊ะสาวนำพามะพร้าวไปคั่วปอกเปลือกเตรียมไว้คือมะม่วงเบานำเอาตะไคร้ลงคมซอยตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็สุกเรียบร้อยนำพาพริกแห้งลงไปโคลกก่อนจะสับเฉาะลูกมดซอยหั่นไว้คือกะหล่ำปลีตามไปคือถั่วพลูแล้วจึงโคลกพริกไทยดำทำถั่วฝักยาวมาซอยหั่นต่อจากนั้นจึงเตรียมโคลกค่ะได้เวลาซอยหั่นชิ้นตะลิงปลิงสตังช่วยโคลกตะไคร้สับเฉาะไว้คือมะม่วงเบานำเอาหอมแดงลงคมซอยได้เวลานำพาหอยนางรมขึ้นย่างไฟ
1: เมนูนี้นะครับหลังจากที่เราล้างหอยนางรมแล้วทำการกระเทาะเปลือกแล้วเนี่ยเราจะเอามาย่างข้อดีของการนำมาย่างก็คือว่าฝาหอยครับมันจะเปิดง่าขึ้นมาเองนะครับมันไม่ทำให้ตัวหอยเนี่ยติดเปลือกนะครับแต่เมนูนี้เราจะไม่เอาน้ำหอยนะครับถ้าเกิดว่าย่างแล้วน้ำออกมาเราก็จะออกมาเทแล้วก็ย่างแบบนี้มันจะช่วยทำให้หอยนางรมเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: จัดการย่างไปให้หอยนางรมสุกหอมพร้อมคายน้ำออกมาแล้วนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื
1: ้อสตังจะขอทดสอบรสชาติหอยนางรมย่างลองดูนะครับว่าถ้าเรายังไม่ใส่เครื่องยำเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรมันมีความรัดตัวเต่งตึงมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราย่างนานๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้น
2: เหมือนกันนะ
1: ครับแต่ว่ามันมีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับ
2: นี่ก็นัดไม่ได้จำกันร้อยแล้วนะ
0: ย่างต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับ

0: มาถึงขั้นตอนการยำนำข่าลงใส่ตามไปคือตะไคร้หอมแดงตะลิงปลิงถั่วปูถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีมะม่วงเบาลูกมดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขยำได้ให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่หอยนางรมพริกป่นและพริกไทยดำจัดการบี้ขยำมะพร้าวคั่วเล็กน้อย
1: เมนูยำกีเซะเนี่ยคำว่ากีเซะเนี่ยก็คือมะพร้าวคั่วนั่นเองครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะตำนะครับแต่จะบอกว่าที่นี่เราแค่ขยำให้น้ำมันมันออกมาเล็กน้อยก็ได้แล้วฮะใช่ไหม
2: โอเค
1: แค่นี้นะ
2: โอเค
0: ค่อยๆโรยมะพร้าวคั่วลงใส่ขยำคลุกเคล้าต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติเมนูยำกีเซะได้ความมันและกลิ่นความหอมจากมะพร้าวคั่วและพริกไทยดำเผ็ดร้อนนำจากพริกป่นเปรี้ยวอร่อยมากล้นจากลูกมุดมะม่วงเบาและตะลิงปลิงอร่อยจริงๆคือหอยนางรมย่างที่มีความหนึบนุ่มและเด้งสุดเจ๋งเมื่อนำมายำแบบนี้จะบอกว่าเป็นเมนูสุดโปรดรับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับวันนี้สตางค์และทีมงานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็วันนี้นะครับผมเดินทางจากกรุงเทพมาที่สุพรรณบุรีซึ่งตอนมาถึงเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันอากาศแบบว่าแดดคือพงแล้วก็มาถึงก็เจอกับทีมชาติไทยเนาะที่เขาแบบเป็นมาฝึกซ้อมกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เจอกับโค้ชกิจที่เป็นแบบเหมือนคนเป็นโค้ชที่คอยดูเรื่องต่างๆอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอะ
3: อยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรคำถามชุดสวย
4: คือเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวย
1: โอเคสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมอันนี้คือซ้อมกันอยู
4: ่กำลังซ้อมกันอยู่ครับ
1: อันนี้คือเป็นทีมแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
4: ใช่ครับเป็นชุดเตรียมทีมเอเชียนเกมครับ
1: โอ้เอเชียนเกมครับโอ้จริงๆผมเพิ่งเคยมาสนามเบสบอลครั้งแรกเลยครับคือปกติทีมชาติก็คือซ้อมที่สนามสุพรรณเป็นหลักเลยครับ
4: อ๋อแล้วแต่ปีครับบางปีก็ซ้อมที่คลอง6
1: คลอง6
4: ครับแต่ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณซึ่งก็โอกาสดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มาตรการโควิดด้วยมันเราเก็บตัวที่นี
1: ่ก็อยู่ที่นี่เลย
4: ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโควิด
1: จริงๆผมแบบตื่นเต้นเหมือนกันพอได้มาดูเบสบอลจริงๆผมมาเห็นเบสบอลแล้วก็ดูจากพวกหนังสือการ์ตูนเมื่อก่อนไม่เคยได้เห็นของจริงแล้วก็มันเข้ามาที่ประเทศไทยได้ไง
4: ครับก็โดยบริษัทของกลุ่มบริษัทมินิแบร์กับร่วมกับสมาคมชาวญี่ปุ่นนะครับสมาคมหอการค้าญี่ปุ่นเอาเบสบอลเข้ามาในช่วงปีน่าจะปี35
1: 2535
4: 2535
1: คุณยังไม่เกิดเลย
4: ก็30ปีนะครับ
1: 30ปี
4: ครบ30ปีพอด
1: ีแต่ผมอยากรู้นิดนึงว่าอย่างโค้ชกิจครับ
4: ครับ
1: โค้ชกิจมาสนใจกีฬาเบสบอลได้ยังไง
4: อุ้ยก็เหมือนน้องอั๋นแหละ
1: ดูการ์ตูนครับ
4: เริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวยนะเราก็สนใจแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสก็เริ่มเข้ามาเลยครับเข้ามา
1: ก็เริ่มจากเล่นแล้วก็ค่อยๆแบ
4: บพัฒนาไปเรื่อย
1: ๆอยู่กับสิ่งนี้มากี่ปีแล้วครับเบสบอล
4: โอ้ก็เบสบอลผมมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปี35เลย
1: โ
4: อ้แต่เบสบอลนะ
1: อย่างเวลาการฝึกซ้อมนี่วันนึงนี่ทําอะไรกันบ้างครับ
4: ตอนช่วงนี้แดดมันแรงมากสังเกตนะ
1: ครับ
4: เราก็แบ่งช่วงว่าช่วงกลางวันตอนเช้าเราซ้อมตั้งแต่ 9:00 น.จนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3นะครับเราก็จะมีการเวทเทรนนิ่งเข้าห้องเวทกันใช้วิทยาศาสตร์เป็นที่เราห้องช่วย
1: ครับ
4: รอบนึงรอบกลางคืนอีกประมาณ2ทุ่ม
1: 2ทุ่ม
4: ครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณนี
1: ้ครับ
4: จะเป็นการซ้อมแบตติ้งคือตีอย่างเดียว
1: จริงๆแบบอย่างแก๊งที่มาเล่นนะครับเขาเริ่มแบบเข้ามาเล่นเบสบอลกันได้ยังไงครับ
4: ทั่วๆไปก็จะมีพวกสโมสรอยู่แล้วหรือโรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้ว
1: ครับ
4: แต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้นะครับก็เราคัดมาจากผู้เล่นสโมสรต่างๆ
1: คือจริงๆอย่างที่ผมบอกผมแบบเพิ่งรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆมันมีอยู่ในประเทศไทยแบบเยอะไหมครับหมายถึงโรงเรียนที่สอนหรืออะไรอย่างเงี้ย
4: ถ้าพูดถึงเยอะไหมไม่คงไม่เยอะเท่ากับกีฬาประเภทที่อื่นๆนะฮะแต่มันจะมีกลุ่มที่เล่นที่สนใจจริงๆนะครับมีอยู่
2: ก็จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาของชาติใหญ่ครับที่แบบคนเอาเข้ามาก็คือคนอเมริกาที่แบบเป็นอาจารย์ที่มาสอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เอามาเล่นแล้วก็คนที่ไปเรียนที่อเมริกาเป็นวิศวกรรถไฟก็เอาเข้ามาเผยแพร่กับคนทั่วไปหลักๆแล้วมันก็คือเหมือนเป็นกีฬาจากชาวต่างชาติที่คนต่างชาติเอามาเล่นก่อนแต่จริงๆจุดที่ทําให้มันได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะก็คือเบสบอลมันก็จะมีคนตีกับคนขว้างใช่ไหมทีเนี้ยเขามองว่าในจุดนั้นอ่ะคนตีกับคนขว้างอ่ะมันเหมือนการดวลดาบกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเบสบอลก็เลยกลายเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นกีฬากลุ่มกีฬาแรกที่คนญี่ปุ่นโอบรับมาเป็นแบบมาเล่นแบบจริงจังโคชิเองมันคือการชิงแชมป์แห่งชาติอ่ะมันเหมือนแบบทีมที่ได้เข้าร่วมอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างฟุตบอลอย่างเบสบอลหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากกีฬามัธยมเกิดจากกีฬามหาลัยกีฬาเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะอย่างลากลึกสำหรับคนญี่ปุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าคุณเข้าไปเล่นโคชิเองได้มันก็ภูมิใจอ่ะ

0: ุดผมมันได้กลับไปอยู่ในแบบการ์ตูนที่แบบเราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะคือผมรู้สึกว่าเบสบอลมันเป็นกีฬาที่แบบชุดอุปกรณ์ทุกอย่างมันดีไซน์มาสวยงามมันมีความเป็นอาร์ตมีความแบบแฟชั่นคือใส่แล้วมันดูแบบดูเบสบอลน่ะมันดูเท่แค่นี้ก็พอแล้วจริงแค่มาใส่มาชุดมาเล่นน่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องตีก็ได้โค้ชกิจคำนี้คือทีมเขากำลัง
1: ตอนนี้กำลังซ้อมเกมรับอยู่ครับ
0: ซ้อมเกมรับเหรอคือปกติทุกคนก็คือต้องซ้อมทั้งลุกทั้งรับใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปกติคือมันต้องรับให้ได้ในลูกแรกหรือว่า
1: ฟลายบอลครับเราพยายามรับฟลายบอลก่อนฟลายบอลทำเพื่อทำเอาเขาตีโด่งไปเราต้องรับฟลายบอลให้ได
0: ้ถ้ารับไม่ได
1: ้ถ้ารับไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามเบสต่างๆครับฝึกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันจะปั่นมากจะปั่นลำยากมาก
0: มีทั้งหมดกี่เบสเบสบอล
1: เบส1เบส2เบส3แล้วก็โฮมต้องวิ่งครบรอบถึงจะได้1คะแนน1รัน
0: แต่ถ้าวิ่งแค่เบส1ก็ไม่ได้คะแนนนะ
1: ก็หยุดอยู่แค่1ก่อนเขาตีเซฟก็ต้องเคลื่อนไปพยายามเคลื่อนให้ได้หลักการก็คือต้องเอาเบสข้างหน้าให้ได
0: ้ก็วิ่งมันอยู
1: ่โอ้โหวิ่งมีสไลด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คนอันน่าเล่น
1: เหตุการณ์จริง
0: แล้วปกติเบสบอลนี่เล่นกันถึงกี่คะแนนหรือว่ามันแล้วแต
1: ่เป็นรอบลุกรับครับเขาเรียกอินนิ่งนะลุกรับเป็นรอบหนึ่ง
0: ครับ
1: ผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยรอบหนึ่งก็เป็นอินนิ่งทั้งหมด9รอบ
0: 9รอบ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฟิกเวลาเหมือน
1: ไม่ได้ฟิกครับ
0: อ๋อแต่ว่าคือเล่น9รอบ
1: จะ
0: ยาวนานไงก็แล้วแต
1: ่
0: ว่าจะจบเกมเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ
1: นอกจากกติกาเฉพาะรายการเช่นรายการย่อยๆแข่งในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเราก็จำกัดเวลาไป2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วก็ได้กี่อินนิ่งก็ว่ากันไป
1: ว่ากันไปครับ
0: อย่างโค้ชกิจเคยแบบคุมหรือเคยเล่นเกมที่แบบนานสุด
1: โอ้3ชั่วโมงก็คือ
0: 3ชั่วโมง
1: ครับเพราะว่ามันสูสีกันแล้วก็มีทายเบรกอีก
0: คืออะไรครับ
1: ก็คือเสมอกัน
0: 9
1: อินนิ่งยังเสมอกันอยู
0: ่แล้วเราต้องทำไงครับ
1: ก็ลุกรับกันต่อไป
0: จนกว่าจะ
1: จนกว่าชนะครับ
0: โอ้โหพอได้คุยกับโค้ชเสร็จเขาก็ส่งโค้ชหลับมาสอนผมอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่เริ่มแบบจับลูกเริ่มแบบการแบบใส่ถุงมือแล้วก็เริ่มแบบสอนแบบโยนสอนรับอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนแบบโยนกับรับมันแบบต้องไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากการแบบฝึกโยนใช่ไหม
2: ใช่ครับจะเป็นการเริ่มการฝึกขว้าง
0: ขว้าง
2: กับรับจะไปพร้อมกัน
0: อ่าโอเคครับอ
2: ันดับแรกจะต้องจับบอลก็จะเป็นใช้2นิ้วครับจับเอาข้อนิ้วแรกของมือนะครับจับที่ตะเข็บด้านนี้ครับ
0: ตะเข็บด้านนี้
2: ใช่ครับเป็นโป่งกับของด้านล่าง
0: อ๋อโอเคครับ
2: ครับชี้จะปล่อยอันนี้คือเป็นการจับขว้างลูกเบสบอลโดยตรงนะครับอันนี้คือเพราะว่าเวลาจับท่านี้ขว้างแล้วอ่ะลูกบอลที่มันไปเนี่ยสปีดบอลมันจะมีนะครับและทิศทางจะตรงคือบางคนก็จะจับ3นิ้วเนี้ยแต่ว่าถ้าจับ3นิ้วเนี่ยขว้างไปจะไม่แรงถุงมือนี่ก็เรียกว่าโกลฟครับ
0: โกลฟครับ
2: ครับผมก็ใส่อันนี้ถูกต้องครับ
0: ถ้าไม่ถึงต้องเอานิ้วชี้ออก
2: การนิ้วชี้ออกมาเนี่ยคือใส่ได้ทั้งสองแบบทั้งเข้าและก็ออก
0: ครับ
2: แต่ว่าที่เอาออกมาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งลูกบอลที่มาหาเราอ่ะมันมีความสปีดที่แรงแล้วก็ถึงครับทำให้กระแทกและเจ็บ
0: เป็นการลดแรงปะทะ
2: ใช่ครับ
0: และความปลอดภัย
2: ประมาณนั้น
0: ลดการบาดเจ็บ
2: มากกว่าแล้วก็ไม่กลัวในการรับแต่แล้วก็จะให้เข้าเขาเรียกตรงฐานช่วงนี้ครับนะคร
0: ับ ตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็เวลารับตรงช่วงนี้มันจะทำให้ลูกอยู่ในโกลฟเราหามุมที่การรับนะครับถ้าตั้งไว้นี้ครับให้นิ้วโป้งเราอยู่ข้างล่างตลอด
0: นิ้วโป้ง
2: ครับมันจะหมุนเป็นวงกลมทางด้านนี้พอถึงเอวด้านขวาเราครับให้หงายแล้วก็หมุนมันจะเหมือนกับเป็นนาฬิกาเป็นวงกลมเงี้ยแล้วก็หมุนนี่การรับนี่การคว้างให้เรายืนอย่างนี้ก็ได้เริ่มยืนจากข้างก่อนนะครับแล้วก็ก้าวไปทิศทางที่เราจะคว้างพร้อมกับชี้โค้งนะครับชี้โค้งไปข้างหน้าครับแล้วก็แขนนะครับลูกบอลอันนี้คือท่าที่การจะคว้างไปข้างหน้าการที่คว้างไปข้างหน้าทิศทางที่จะคว้างไปเท้าซ้ายเราจะนำไปตลอดว่าเราจะคว้างไปทิศทางไหนเมื่อเราก้าวไปแล้วตัวเราจะตามก้าวต่อไปทิศทางจะไปตามท่าเมื่อกี้ครับแล้วก็ดึงตัวครับสอดไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อย
0: มันจะเป็นแบบ
2: แล้วป้าลองดูครับ
0: ตื่นเต้นอ่ะ
2: โอเคครับโอ้ดีครับอันนี้คือการคว้างเงี้ยเขาเรียกการคว้างแคชบอลเป็นการวอร์ม
0: อ๋อเป็นการวอร์ม
2: ครับ ีครับที่ทางนู้นจะคว้างกลับมาแล้วนะครับโอเคครับได้เลยครับนี่ตอนที่เราคว้างไปแล้วพอเราจะรับจากทางนู้นมาให้เราหันหน้า
0: อ๋อให้เราหัน
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรายืนเอียงอย่างเงี้ยถ้ารูปแบบข้างหลังเราจะไปเคลื่อนตัวไปรับยากแต่ถ้าเรายืนตรงนี้เราจะไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้ง่ายกว่าม
0: ันแล้ว
2: ดีครับดีครับ
0: เอาแล้วหนูกว่าแบบที่จินตนาการไว้พอได้มาเล่นจริงแล้วแบบโอ้เข้าใจแล้วทำไมแบบมันถึงสนุกเวลาอ่านกระตูแล้วมันตื่นเต้น
2: ก็เดี๋ยวอันนี้ลองคว้างถ้าเป็นชื่อลองคว้างลูกตรง
0: ลูกตรงใช่ป่ะ
2: ลูกตรงไหนลูกตรงก็คือจะจับเหมือนกัน
0: ต้องจับให้อยู่
2: ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าการจับอย่างเนี้ยบอลมันจะสปินมันจะเร็วความเร็วมันจะสูงขึ้นแล้วควบคุมก่อนได้ง่ายขึ้น
0: ผมขอลอง
2: นะครับเสร็จปึ๊บแล้วคว้างครับถึงครับได้อยู่ครับ
0: เดี๋ยวโค้ชเขาจะให้พิตเชอร์นะครับมาคว้างลูกเลียวให้ดูมันจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งวิธีการจับบอลอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันโอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอเริ่มจากตรงเนี้ยการแบบเบสิกการจับลูกการแบบรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนเราเริ่มเห็นภาพของแบบเบสบอลหมายถึงว่าการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้การต้องควบคุมแบบไหล่ศอกไม่ให้มันแบบไกลเกินอะไรเงี้ยคือผมว่ามันก็มีดีเทลที่แบบมันไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยสำหรับผมนะการโยนเป็นอะไรที่ยากตั้งแต่ตอนคริกเก็ตละรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราโยนเราเป็นคนที่โยนแล้วเหมือนเราแบบควบคุมองศาไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะชอบแบบเลยไปไกลผมว่าเนี้ยไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่แต่ว่าแบบอย่างตอนรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกที่เวลาพิตเชอร์โยนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาปึบหมักอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกนะมันแบบมันสะใจเวลาเราแคชได้พอได้ลองเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนโยนเสร็จแล้วโค้ชหลับก็ให้มาลองตีซึ่งตำแหน่งตีก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผมว่ามันแบบไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราคิดไว
1: ้ไม้ที่ใช้ซ้อมตีอันนี้เป็นไม้แบบมือจิมชาติเขาให้ใช้ไม้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาเนี่ยเขาจะมีอลูมิเนียม
0: อ๋ออันนี้เป็นไม้เลย
1: อันนี้เป็นไม
0: ้น้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่ปกติ890
0: ก็ยังไม่ถึงโล
1: มาลองจับดูครับอันนี้ผมถึงผม
0: อย่างเวลา
1: จับ
0: ชิดกันเลยเราต้องอยู่
1: มันจะมีจุดหมุน
0: จุดหมายถึงว่าต้องจับจนท้ายไม้หรือว่ายิงเยอะขึ้นมาได้
1: เป็นเทคนิคครับบางคนเขาก็ลูกที่เราตีลูกเร็วๆเราก็ต้องจับสั้นขึ้นอีกนิดนึงประมาณนี้ครับ
0: จับได้
1: ประมาณนี้ถ้าจับสั้น
0: แค่นี้เลยเราต้องกด
1: แล้วกำ
0: อ๋อโอเคจับยากอยู่นะเราใช้แค่โอ้ให้โค้ชสอนดีกว่า
1: ถ้าเราเข้าบล็อกมาใช่ไหมครับการยืนเนี่ยขาสองข้างเนี่ยมันจะต้องเท่าไหร่แล้วก็หน้าไม้ให้มันผ่านเพดตรงนี้นะครับมือขวาเนี่ยเป็นมือที่รับน้ำหนักไม้มือซ้ายเป็นมือที่ใช้สำหรับดึงดึงแล้วก็บิดตัวส่งเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนเอาแล้วยกขึ้นรับน้ำหนักไม้ครับโอเคถูกต้องเยี่ยมทีนี้ลูกมันต่ำสมมติลูกมันขนาดนี้ลูกส่วนใหญ่จะสไตร์โซนจะอยู่ประมาณนี้ลองเวียนเนี้ยโอเคท่าสวยมาก จะลองให้ลองสัมผัสการสวิงที่โดนโอ้สวยมากครับสวยมากครับโอ้ดีมากครับโ
0: อ้มันเหมือนกันนะ
1: โอเคไหมแน่นไหมใช้ได้ไหมครับ
0: พอดีเลยครับ
1: เยี่ยมเทขึ้นเยอะเลย
0: เหมือนอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่น

0: Nej, det var ham.
1: Hej, tak. และข้อระยะนี้90ฟุตจากโฮมเพจจนถึงเบส1พอเราตีได้แล้วนี่เรามาเป็นผู้วิ่งบนเบส
0: เป็นผู้วิ่ง

0: ครับ
1: คือตอนที่เราคิดไว้แบบมันก็คงตีแบบก็มันดีแต่ว่าอันเนี้ยพอมันได้ตีครั้งแรกมันโดนครั้งแรกอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็คือแบบพอโดนจังหวะโดนแล้วเราเห็นลูกมันลอยไปแบบไกลจริงๆอ่ะเอาจริงฟินเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนพอเราเห็นมาในการ์ตูนตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นแบบตัวละครที่เวลาเขาตีได้หรือว่าเขาทำคะแนนได้หรือว่าทั้งทีมแบบชนะเข้าใจแล้วพอมาเล่นเองแล้วมันแบบโมเมนต์ทุกอย่างมันเมจิกมากเลยแม้กระทั่งแบบตอนที่เราตีโดนอ่ะความรู้สึกมันแบบโดนเว้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเวลาเราตีแบดหรือตีเทนนิสหรือตีอะไรอ่ะลูกมันคาดเดายากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะแล้วมันเหมือนสุดท้ายเราก็ต้องอ่านคนที่เขาเคลี้ยงให้ออกหรือว่าเราก็ต้องมีสติเพราะมันสามารถมาได้แบบไม่รู้กี่กระบวนท่าซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอได้มาลองแล้วแบบประทับใจนะเลยเข้าใจว่าโหพอเบสบอลมันเป็นทีมมันแบบมันอาศัยการซิงค์มันไม่ใช่แค่1ตำแหน่งต่อ1ตำแหน่งแต่มันคือเป็นคู่และคู่ต้องซิงค์กับทั้งหมดอีกอะไรเงี้ยซึ่งสนุกครับรู้สึกว่าอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นต่อเหมือนกันหลังจากตีเสร็จผมก็มาเล่นแบบเป็นตัววิ่งที่แบบต้องวิ่งไปตามเบสอะไรเงี้ยซึ่งก็เริ่มจากเบส1เบส2เบส3เบส4ซึ่งแต่ละเบสเนี่ยมันก็จะมีทริคของมันว่าเฮ้ยเราต้องแบบคอยเฝ้าหรือเราต้องยืนแบบระยะห่างประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งมาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลของมันอยู่ที่ผมก็แบบยังงงๆอยู่แต่ว่าพอได้ลองวิ่งก็สนุกดีนะไม่ถึงว่ามันได้วิ่งแบบเร็วๆเหมือนเราต้องรีบไปจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงให้เร็วที่สุดตอนที่แบบลูกถูกตีออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตำแหน่งนี้ผมคิดว่าก็สนุกดีแล้วตอนที่คุยกับโค้ชกริชเขาก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยตัวเล็กจริงๆเหมาะกับการเล่นเป็นแบบเบส1หรือเบส2เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเน้นความว่องไวคนตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไปเล่นตรงนั้นเลยครับอย่างโค้ชกริชจริงๆถ้าเริ่มทำทีมเบสบอลจริงๆครับที่เป็นทีมชาตินี่เริ่มตั้งแต่ปีไหนครับ
2: ผมทำจนช่วงน่าจะ20ปี
1: 20ปี
2: ครับ20ปีเสร็จแล้วครับชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันที่เกาหลีก่อนชิงแชมป์เอเชียที่เขาให้คนไทยทำเลยนะคือเริ่มจากที่ผมเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้รับการยอมรับหลายๆส่วนนะครับก็ติดต่อให้มาช่วยทำแล้วก็ไปเป็นลูกมือให้กับโค้ชเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยเขาให้มาทำ
1: อย่างโค้ชนุ้ยกับโค้ชหลับเล่นอยู่กับเบสบอลมากี่ปีแล้วครับ
3: ก็ผมเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลมาตั้งแต่ปี2004
1: ครับ
3: 2004แล้วผมก็มาเลิกทีมชาติปี49แล้วก็มาเป็นโค้ชแล้วก็พอดีรู้จักกับทีมพละพวกเนี้ยก็เลยมาอยู่ทีมพละรู้จักกับโค้ชหลับ
1: โค้ชหลับครับ
4: ก็เริ่มเล่นตอนเรียนมหาลัยครับ
1: ครับ
4: ปี39นะครับ
1: เฮ้ยผมเกิดพอดีเลยเป็น
4: เริ่มเล่นปี39ครับแต่ว่าเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันตันเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเอาความรู้เราไปสอนคนอื่นได้เขาก็เลยดันให้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนโค้ชทีมชาติปี45
1: ครับ
4: ก็เริ่มเล่นเป็นโค้ชก่อนสตาร์ทเป็นโค้ชรุ่นเล็กก่อนหลังจากนั้นผมก็เป็นสตาร์ทโค้ชยาวมา
1: จนถึงตอนนี้
4: จนถึงปัจจุบันครับ
1: แล้วพอได้ทำจริงๆมันต่างจากตอนที่เราเป็นนักกีฬาเยอะไหมครับ
2: โอ้ต่างครับเพราะสมัยก่อนนักกีฬาเราเนี่ยคว้างกันไม่ได้อย่างเงี้ยสมัยก่อนสนามนี้ไม่มีสนามแบบนี้เป็นสนามหญ้าคว้างทีก็โดนหญ้ามันก็เปลี่ยนทิศละเราเริ่มมีสนามจริงจริงจังๆจำปีไม่ได้อยู่ที่คลอง6นะครับสมัยก่อนเนี่ย
1: คนไทยเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นแบบต่างชาติเข้ามา
2: ต่างชาติเขาให้ทุนอะไรเงี้ยครับทั้ง
1: เรื่องโค้ชกิจก็คือเล่นที่นั่นตั้งแต่เปิดแล้ว
2: ครับผมก็เบสบอลเนี่ยผมไม่ได้เป็นทีมชาตินะผมเข้ามาช่วยทำทีมชาติผมเริ่มจากเป็นผู้ฝึกสอนเลยของเบสบอล
1: เห็นโค้ชกิจบอกว่าอยู่กับเบสบอลมาเกือบ20กว่าปี
2: 30ปีแล้ว
1: 30ปี
2: ครับ
1: อะไรที่เหมือนทำให้เราแบบหลงไหลในสิ่งนี้หรือว่าทำให้เราแบบอยู่กับกีฬาเนี้ยได้แบบเป็น30ปีอะไรเงี้ยครับ
2: ถ้าเราสังเกตดีๆมันเป็นกีฬาเพศที
1: ม
2: นึกออกไหมกีฬาเพศทีมคุณต้องทำงานวางแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ในความเป็นทีมนะมันมีความเป็นบุคคลอยู
1: ่
2: เข้าไปตีเป็นไงโค้ชบอกตุ๊บๆเสร็จแล้วคนตัดสินใจที่จะเลือกลูกไหนตัดสินใจที่จะทำแบบไหน
1: คือเรา
2: ตีลูกแบบไหนเนี่ยคือตัวเราเอง
3: ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราได้ใช้สมองนะ
1: ครับ
3: เพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคือต้องคิด

0: ขาคิดเราสมมติว่าผมเป็นฝ่ายรับผมก็คิดว่าฝ่ายลุกจะทำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเล่นกีฬาประเภทนี้ส่วนจะไม่เป็นอัลไซเมอร์
1: อย่างเราคิดแผนล่วงหน้าเมื่อวานแล้วว่าเราจะทำแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยพอมาเจอจริงแล้วเราต้องคิดเพิ่มไปอีกในสถานการณ์นะตอนนั้นเป็นการแบบมันก็สนุกในการด้วยในการวางแผน
0: มันเป็นเสน่ห์มากสนุกมาก
2: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยว่าเสน่ห์มันคือแบบต่อให้มันเป็นทีมแต่ว่าเวลาเราเข้าไปยืนในแต่ละตำแหน่งของตัวเองอ่ะมันเหมือนมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบคิดอยู่แค่ตัวเองว่าเราต้องทำอันนี้ให้ดีที่สุด
0: ใช่
2: เหมือนมันมีเป้าย่อยของแต่ละตำแหน่งที่แบบชัดลงไปอีกที
0: ใช่
2: ซึ่งการเป็นเดี่ยวของเรามันก็ลิงก์ไปสู่แบบทีมโดยที่แบบ
0: ใช่
2: โดยที่มันแบบมันแยกกันไม่ได้อยู่ดี
0: ครับครับ
2: พอมาเป็นโค้ชใช่ไหมครับกับเวลาที่เป็นนักกีฬาจริงมันต่างกันเยอะไหม
0: ก็พอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี่ยต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่านักกีฬาเราใครเจ็บใครจุใครป่วยใครบาดเจ็บเราไม่รู้ไง
2: ครับ
1: มันมีว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่ร่างกายเป็นที่จิตใจเขาไม่พร้อมเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องอื่นมาเอาไม่พร้อมแล้วนี่เราก็ต้องดูแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตามสถานการณ์ไป
0: คือตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักคู่ต่อสู้ด้วยเวลาเราไปแข่งต่างประเทศเราต้องเรียนรู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครอย่างไรด้วยเป็นโค้ชต้องดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้ได
2: ้ครับแล้วอย่างเวลาโค้ชกิจแบบดูแลทีมเนี่ยความยากมันคือการสร้างความเป็นทีมถูกไหมครับใช้เวลาหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้ทีมแบบเป็นปึกแผ่นหรือว่าเขาซิงกัน
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยสตาฟโค้ชนะถ้าเรามีสตาฟโค้ชที่ดีเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้สตาฟโค้ชก็สามารถที่จะไปสร้างเด็กจูนกับเด็กได
2: ้
0: ตามแผนที่เราอยากให้เป็น
2: แล้วอย่างแบบเวลาที่เด็กๆ เข้ามาใหม่ครับผมอยากรู้ว่าแบบวิธีการที่โค้ชหลักกับโค้ชนุ้ยแบบค่อยๆเทรนพวกเขานี่มันเป็นยังไงบ้าง
1: อันดับแรกก็ต้องปูจากว่าให้เขาอะไม่กลัวบอลก่อน
2: มีคนที่เริ่มมาจากกลัวบอลเนี่ย
1: มีครับ
3: มีไม่เป็นเลย
1: กลัวนะครับคือเริ่มจากกลัวบอลเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาเจ้าเตะออกไปแต่ทีนี้ที่ต้องการคือบอลต้องเข้ามาหาเรานี่บางคนจะกลัวแล้วลูกอ่ะเล็กลง
0: เร็วขึ้น
1: แล้วมันเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เด็กหลายๆคนกลัวที่จะเข้ามา
2: สาเหตุที่แบบประเทศเรายังไม่ค่อยได้รับการสปอร์ตเพราะกีฬานี้มันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นถูกให้ความสำคัญป่ะครับ
1: ก็
0: ส่วนหนึ่ง
1: นะครับอันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ปัจจุบันที่ผมกลัวที่สุดเลยผมถามน้องๆหลายคนว่าอยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรผมถามชุดสวยคำตอบที่ผมได้รับคือชุดสวย
2: สวยจริงครับอันนี้ผมไม่เถียง ผมใส่แล้วผมยังไม่อยากถอดเลยเดี๋ยวนะ ถ้าสามารถแบบเชิญชวนคนให้คนที่อาจจะรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยได้มาลองหรือว่าอย่างผมเองก็เป็นคนที่รู้จักแต่ว่าไม่รู้จะไปเริ่มเล่นจากที่ไหนครับอยากแบบให้แนะนำหรือว่าฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยคร
0: ับ จริงๆแล้วก็จะมีทีมต่างๆที่ฝึกซ้อมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับกีฬาซอฟบอลอยู่เขาก็จะมีการเล่นเบสบอลด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนอยู่ฮะก็จะมีการแข่งขันลิตเติ้ลลีกก็จะมีการฝึกซ้อมของทีมบังเดอร์ซ้อมทุกวันหยุดนะครับที่สนามคลอง6ก็มีนะครับพาลูกพาหลานไปชมก่อนก็ได้แล้วก็ไปเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เล่นกับเขาก็ได้นั่นก็คือทางเผยแพร่ทาง
1: ถ้าคนที่สนใจครับก็สามารถที่มาที่นี่ได้ที่สุพรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมาหาผมได้อยากเริ่มตรงไหนบอกได้แล้วนะผมจะเริ่มสอนให้จากพื้นฐานไปจนถึงเล่นได้เล่นเป็นเอาตรงนั้นก่อนและที่เหลือก็จะแล้วแต่ว่าน้องคนนั้นสนใจขนาดไหนต่อ
2: คำถามสุดท้ายครับโค้ชกิจอยากรู้ว่าอะไรในเบสบอลที่โค้ชกิจแบบรักมากที่สุด
0: ผมพยายามบอกทุกๆคนนะครับว่ามันสามารถที่เอาไปสร้างกับไปอยู่ในชีวิตการทำงานได้ถ้าดูจุดมุ่งหมายถ้าเราสามารถทำทีมของเราให้ชนะในซีเกมได้นะครับหรือไปสู่ในระดับเอเชียได้หรือแรงกิ้งขึ้นได้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้อันดับที่23ของโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึง
2: คร
0: ับ น้องๆที่อยู่สุพรรณที่ผมคุยนะ
2: ครับ
0: เขาอยากติดธง
2: เป็นทีมชาติ
1: ใช่ครับ
0: มันมีเป้าหมายสำหรับน้องๆที่เขาเห็นไง
1: ตอนนี้อยากให้กลับขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้ห ให้ได้สิทธิ์ไปแข่งWorld Series ครั้งหนึ่งได้ไปคัดโซนนะครับ World Series
0: สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไอดอลให้กับเด็กๆเยาวชนได้มาเล่นอยากเล่นอยากเข้ามาสัมผัสนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นถ้าจริงๆแล้วเป็นบรรจุสามารถบรรจุได้ทุกโรงเรียนได้ยิ่งดีนะครับโรงเรียนอย่างน้อยตอนนี้เราเริ่มที่โรงเรียนกีฬาก็พยายามกันอยู่ครับ
2: ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยผมมีความสุขมากเลยที่แบบได้มาลองเล่นเบสบอลเพราะมันคือกีฬาที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆสักทีอ่ะแล้ววันนี้พอได้มาลองเล่นผมเลยเข้าใจแล้วก็เห็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้มากๆมันเป็นกีฬาทีมแต่มันก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราได้มีโฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆด้วยในระยะเวลาที่เราเล่นเพราะว่าทุกตำแหน่งเวลาเราอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเป็นตัวตีตัวโยนต่อให้เรารับบีฟจากโค้ชหรือเราแบบมีเพื่อนอยู่รอบข้างอ่ะแต่ณโมเมนต์ที่เราเล่นตำแหน่งนั้นจริงๆตำแหน่งที่เราโยนหรือว่าตำแหน่งที่เราตีมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็เอาชนะตัวเองอ่ะเราจะตีให้โดนหรือเรากังวลเนี่ยการเอาชนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของมันที่ถ้าเราเอาชนะได้เราทำได้อ่ะความสุขแม่งแบบทวีคูณเลยอ่ะ

ผมต้องการอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะอยู่ด้วยกันกับวาวเช้าๆแบบนี้เช่นเคยนะคะวาวจะพาทุกคนไปออกกำลังกายด้วยกันตลอดระยะเวลา1เดือนนี้เลยและเราจะมาปรับทั้งพฤติกรรมการออกกำลังกายปรับทั้งพฤติกรรมด้านอาหารนะคะให้ทุกคนสุขภาพดีขึ้นและรูปร่างดีขึ้นไปด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะวาวอยู่ด้วยกันกับน้องสตางค์นะคะยินดีต้อนรับน้องสตางค์ค่ะวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะจะมีดัมเบลหรือว่าถ้าใครไม่มีนะใช้ขวดน้ําได้เดี๋ยวน้องตังหยิบขวดน้ํามาได้เลยนะคะดัมเบลที่เราใช้นะคะจะเป็นดัมเบลเบาๆนะอาจจะประมาณ1โล2โล3โลได้เลยนะคะและวันนี้นะว่าเตรียมเจ้านี่มาด้วยนะคะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำท่าพุชอัพนะคะพุชอัพหรือว่าท่าวิดพื้นเนี่ยปกติเราทำที่พื้นใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเราสาวๆนะคะหรือสำหรับใครบางคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพุชอัพหรือว่าท่าวิดเนี่ยการผลักเนี่ยนะคะจากอุปกรณ์ก่อนวาวใช้เป็นบ็อกซ์นะคะใครที่ไม่มีนะสามารถใช้ตู้ใช้โต๊ะใช้เตียงอะไรได้หมดเลยแต่ขอให้มีความมั่นคงนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะออกแรงผลักกันนะคะโปรแกรมในวันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรม upper body นะคะอยู่ด้วยกันมา4วันแล้ว upper body วันนี้จะมีความ advanced ขึ้นนิดนึงจะมีการใช้แกนกลางลำตัวมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าท่าวันนี้มีท่าอะไรบ้างค่ะเอาละค่ะสำหรับท่าแรกนะเดี๋ยวเราจะเริ่มการจากการที่เราจะทำท่า bent over row จำได้ไหมเราเคยทำท่ากันแล้วแต่ว่าท่า bent over row วันนี้นะพี่ทำให้ดูก่อนนะคะเราจะใช้มือดึงขึ้นทีละข้างดึงทีละข้างแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะใช้การเกรงท้องเยอะขึ้นเนาะตอนที่เราดึงขึ้นเราจะไม่ผลักตัวขึ้นเราจะเกรงท้องเอาไว้ดึงขึ้นทีละข้างแบบนี้ถูกต้องโอเคเราจะทำกันข้างละ10ทีเพราะฉะนั้นมันจะต่อเนื่องนิดนึงนับรวมกัน20เนาะไหวไหมคิดว่าได้นะคิดว่าได้นะโอเคถ้าต่อมาวางอุปกรณ์ดัมเบลหรือว่าขวดน้ำไว้ก่อนนะคะเราจะมาใช้โต๊ะตู้ต่างเตียงหรือวันนี้ว่าใช้ตัวบ็อกตัวนี้นะคะเราจะทำท่าวิดพื้นหรือว่าพุชอัพนะแต่เป็นใช้เป็นบ็อกพุชอัพนะคะเริ่มจากการยืนเขย่งปลายเท้ามาที่ด้านหลังตั้งยืนความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวเพื่อความมั่นคงนะคะเขย่งปลายเท้าขึ้นโอเคหมุนหัวไหล่มาด้านหลังยืดหน้าอกขึ้นและเก็บก้นมาให้พี่วาวเหมือนเราทำแพลงก์อากาศถูกต้องพอพร้อมแล้วตั้งงอข้อศอกนะแล้วดันขึ้นมาโอเคดีนั่นแหละค่ะใครทำได้ลงครึ่งเดียวแบบตั้งไม่เป็นไรใครทำได้ลงสุดเหมือนว่าอ่ะลงพร้อมๆกันแบบนี้ได้เลยนะคะเราจะทำท่านี้ด้วยกัน10ทีด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อมาท่าต่อมานะคะเราจะเป็น overhead bicep extension นะใช้อุปกรณ์มาค่ะจับมาใช้1ข้างโอเคตั้งจับขวดน้ำด้วย2มือนะชูขึ้นเหนือศีรษะนะคะแบบนี้นะแล้วเรางอข้อศอกไปด้านหลังหนีบข้อศอกมาที่ศีรษะนิดนึงแล้วผลักยืดขึ้นมาด้านบนเกรงท้องไว้ให้พี่วาวด้วยและเหยียดแขนขึ้นมาโอเคตอนที่เราผลักขึ้นนะตังต้องพยายามไม่ให้เปิดข้อศอกออกแบบนี้นะข้อศอกกำกำเอาไว้เฮ้ยหนีบๆข้อศอกเอาไว้แบบนี้โอเคเราจะรู้สึกที่ไปเก็บกล้ามเนื้อแขนด้านหลังอ่ะและท่าสุดท้ายของเรานะคะเราจะใช้2ข้างเลยท่าไบเซ็ปเคิร์ลท่านี้คนอาจจะคุ้นเคยนะเหยียดแขนมาตรงๆแบบนี้นะคะสุดแขนเลยอ่ะพอพร้อมแล้วยกขึ้นมาให้เหมือนเราจะมาแตะที่ตัวหัวไหล่ด้านหน้าแล้วเราก็เปิดมือออกไปใหม่เหมือนเราวาดวงกลมขึ้นมาตอนที่ทำท่านี้นะคะพยายามเกรงแขนเกรงตัวให้นิ่งๆไม่ต้องเหวี่ยงขึ้นมาแบบนี้นะพยายามให้นิ่งๆที่สุดเลยเพื่อที่เราจะได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะไบเซ็ปให้ได้เต็มที่เนาะ10ทีเช่นเดียวกันท่าละ10โอเคนะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันนะคะก่อนที่จะไปเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายในวันนี้เดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อนค่ะวอร์มอัพกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: โอเควอร์มอัพนะคะเริ่มจากการหมุนแขนไปข้างหน้าค่ะมาวอร์มหัวไหล่กันมา10ทีสองสามสี่วงกว้างๆเลยนะคะ6 7 8 9 10หมุนกลับมา10ทีสองสามสี่ทางบ้านทำไปพร้อมกันเลยนะ7 8 9 10โอเคชูมือไปข้างหน้านะคะคว่ำมือไว้นะดึงศอกพลิกหงายมือมาข้างหลังบีบสะบักค่ะไป10ทีถ้ามองจากด้านข้างนะคะตัววอจะตั้งตรงวางไว้นะออกแรงบีบสะบักวอร์มกล้ามเนื้อหลังกันเท่าไหร่แล้วเนี่ย5ช่วยพี่นับด้วยนะ6 7มาค่ะ8 9อีกที1 10โอเคค่ะเดี๋ยวขอเป็นโอเวอร์เฮดบ้างนะชูแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะ ยืดขึ้นไปข้างบนเลยทุกคนมา1ไปค่ะ10จี2 3 4 5 6 7 8อีกนิดหนึ่ง9 10ติ๊บโอเคค่ะเดี๋ยวขออีกท่านึงนะคะเดี๋ยวเราจะยกแขนขึ้นมายืดตัวไปอย่างนี้นะแล้วก็เอามือลงมายืดตัวอีกด้านหนึ่งป่าย10ทีค่ะ2แล้ว3 4 5 6เหยียดแขนเปิดหน้าอกออกเสร็จแล้ว8อีก2ที9อีกทีหนึ่ง10โอเคค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มโปรแกรมวันนี้กันเลยค่ะลุยนะ
1: อันแรกเป็น
0: Bent overall okay, นะ Bent overall ทีละข้างนะคะเอาล่ะพลังพับตัวมาเหมือนเดิมนะปลายเท้าตรงนะคะยืดหน้าอกเกรงท้องเอาไว้นะแล้วเราจะดึงแขนทีละข้างดึงศอกขึ้นมาป่ายปล่อยลง1 20ทีค่ะ2สลับข้างไปเรื่อยๆนะ3 4ดีมาดึงมา5 6สตางค์นะพี่ๆนะ
1: 7
0: ตอนที่เราทำท่านี้นะคะพยายามเกรงท้องยืดหน้าอกเอาไว้แล้วตอนที่เราปล่อยแขนลงมาอย่าให้แขนหลุดแบบนี้นะเกรงท้องเอาไว้เรื่อยๆเลย13แล้ว
1: 14
0: อีกนิดเดียว
1: 15
0: 16ทุกคนทำไปเรื่อยๆนะ
1: 7
0: อีก3ชี
1: 8
0: ดึงข้อศอกขึ้นตรง
1: ๆ19
0: และที่สุดท้ายค่ะ
1: 20
0: โอเคยืดตัวขึ้นมาวางดัมเบลลงเลยมาค่ะย้ายตัวเองไปอยู่บริเวณตู้โต๊ะเตียงอะไรก็ได้ที่มีความมั่นคงนะคะเราจะพุชอัพกันนะอ่ะมาใครที่ยืนนะคะพยายามเขย่งปลายเท้าไว้ยืดหน้าอกเกรงตัวและเกรงท้องเก็บก้นมาด้านหน้านะเหมือนเราทำแพลงนะคะเราจะพุชอัพไปพร้อมกัน10ทีนะ1 2 3ปลายย่อแขนลง1
1: 2
0: ฟังนะพี่ๆนะตอนที่ทำนะคะเราเหมือนพยายามจะเป็นแพลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ก้นโด่ง
1: 6
0: และเราจะไม่แอ่นหลังด้วยนะ
1: 7 8
0: อีก2ทีเท่านั้นมา
1: 9
0: ยืดออกไว้ตอนดัน
1: 10
0: โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเอามาหยิบอุปกรณ์มาทีนี้ข้างเดียวนะข้างเดียวนะคะเราจะจับเอาไว้2มือใครมีดัมเบลจับแป้นไว้แบบนี้นะคะใครมีขวดน้ำจับแบบน้องสตางค์ได้เลยนะคะเหยียดแขนขึ้นมาด้านบนเราจะหนีบข้อศอกเอาไว้นะแล้วเราผลักแขนไปด้านหลังไป10ทีหนึ่งตั้งเกรงท้องให้พี่วันนิดหนึ่งดี
1: สอง
0: สามไปด้วยกันนะคะสี่ออกแรงผลักสองข้างเท่าๆกันนะ
1: ห้า
0: หกนิดเดียวนิดเดียวเกรงท้องไว
1: ้เจ็ด
0: เหยียดแขนขึ้นมา
1: แปด
0: เก้าอีกทีเดียวค่ะทุกคน
1: สิบ
0: โอเคค่ะหยิบขึ้นมาอีกหนึ่งข้างไบเซ็ปเคิลค่ะหงายมือเอาไว้ล็อกข้อมือเอาไว้ยืดหน้าอกขึ้นนะคะพร้อมแล้วนะเราพับแขนขึ้นมาปล่อยสิบทีหนึ่ง
1: สอง
0: นี่ค่ะยืดหน้าอกไว้นะ
1: สาม
0: สี่ห้า
1: หก
0: เจ็ดแปดอีกสองทีนะคะมา
1: เก้าสิบ
0: โอเคค่ะครบสี่ท่าแล้วพักกันประมาณ1นาทีค่ะเป็นยังไงรอบแรก
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหวค่ะแต่ก็พอได้ออกเรื่อยๆก็ไหวขึ้นมาได้อยู
0: ่ใช่จริงๆออกกำลังกายมันคือการที่เราเริ่มทำเนี่ยแหละคิดว่ามันจะยากมากมันจะเหนื่อยมากแต่จริงๆเริ่มไปก่อนไม่ไหวเราแค่ทำให้ช้าลงแค่นั้นเองหรือเปลี่ยนน้ำหนักให้มันเบาขึ้นนะคะใครทำท่าไหนไม่ได้ปวดมากก็คือลดน้ำหนักลงหรือจะใช้เป็นแขนเปล่ายังได้เลยฝึกควบคุมกล้ามเนื้อกันก่อนเนาะพอเราควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีนะคะเราค่อยใช้น้ำหนักดัมเบลที่มันหนักขึ้นหรือว่าท่าที่มันยากขึ้นช่วงแรกพยายามเน้นต่อเนื่องกันก่อนนะโฟกัสกล้ามเนื้อไปตามที่วาวบอกนะคะทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะเอานะเดี๋ยวจะเริ่มเซตที่2แล้วนะ
1: ลุยค่ะ
0: มาค่ะมาดัมเบลมาค่ะโอเคค่ะมาเบนช์โอเวอร์โรลนะทำทีละข้างนะคะเป็นซิงเกิลอาร์มนะคะพร้อมแล้วเกรงท้องไว้ดึงศอกไป20ทีค่ะ1 2 3

0: 17แล้วเหรอ
1: 18
0: อีก2ที
1: 19
0: 20ทางบ้านบอกวาทีนะว่าสตังค์นับเร็วเกินหรือเปล่านะทำไมวารู้สึกพูดเสร็จแล้วมันจะ20ละเอามาค่ะทำท่าพุชอัพกันทุกคนเตรียมพร้อมนะคะเขย่งปลายเท้าขึ้นนะยืนประมาณความกว้างเท่าช่วงเอวนะคะหมุนหัวไหล่ไปข้างหลังนิดหนึ่งเพื่อจะได้ยืดหน้าอกขึ้นเก็บก้นลงมาเกรงท้องเอาไว้เหมือนเราทำแพลงนะคะพร้อมแล้วป่ายสิบฉีด
1: 1
0: 2ใครลงไม่สุดไม่เป็นไรกลางข้อศอกออกจากตัวนะคะประมาณ45องศานะ
1: 6
0: มาสู้ๆค่ะ
1: 7
0: ท่านี้อาจจะยากนิดนึง
1: 8 9อ
0: ีก2ทีเท่านั้นค่ะดันไว้ยืดหน้าอกไว้นะ10ยัง
1: 10แล้ว
0: 10แล้วพี่ว่า
1: 10แถม1
0: 10แถม1โอเคค่ะดัมเบลขึ้นมา1ท่าค่ะมีแถม
1: มีแถม
0: จับแป้นไว้ใครจับขวดน้ำจับขวดน้ำไว้ได้เลยเกรงท้องไว้นะหนีบข้อศอกไว้ค่ะพร้อมแล้วป่ายพักมือไปข้างหลังแล้วดันขึ้น1 2ท่านี้นะคะพยายามให้หลังไม่แอ่นเกรงท้องถูกต้องและเหยียดแขนขึ้นมาตรง
1: ๆ6
0: แล้วอีก4ที
1: 7
0: มานิดนึงนิดนึงพยายามควบคุมทั้งซ้ายและขวาให้ได้ประมาณนี้ทีเดียว
1: 10
0: ต้องพยายามหนีบศอกไว้นะหนีบศอกไว้นะอ่ะมาดัมเบลมา2ข้างนะคะกล้ามเนื้อตรงข้ามนะไปเสร็จด้านหน้าค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมา
1: 2
0: บังเปิดออกไว้นะ
1: 3
0: เหยียดที่สุดแล้วขึ้นมาเลย
1: 5
0: ยืดหน้าอกไว้นะคะทุกคน
1: 6
0: นิดเดียว
1: 7
0: 8อีก2ทีค่ะมา
1: 9
0: 10โอเคโอ้รู้สึกฟิลเบิร์นๆที่กล้ามเนื้อเหมือนกันนะคะเนี่ยจบไปแล้ว2เซตพักกันแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้กล้ามเนื้อที่เราใช้นะมีตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังนะคะท่าแรกที่เราดึงศอกทีละข้างนะคะแล้วก็ท่าที่วอล์กพุชกับเจ้าตัวนี้นะคะบล็อกพุชอัพนะจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนแขนแต่เป็นกล้ามเนื้อหน้าอกนะเราจะฝึกยืดตัวไว้ยืดหน้าอกไว้ตอนที่เราพุชนะคะแล้วก็ท่าที่3ที่เราพยายามดันข้อศอกขึ้นจะใช้ตัวนี้เนาะไตเต็ดนะคะกล้ามเนื้อแขนด้านหลังแล้วก็ท่าสุดท้ายปิดด้วยไบเซ็ตเคิร์ฟ4ท่าวันนี้กล้ามเนื้ออัปเปอร์บอดี้ทำงานต่อเนื่องกันนิดหนึ่งใครที่รู้สึกเบาไปเปลี่ยนขวดน้ำใหม่ให้หนักขึ้นหรือเปลี่ยนดัมเบลให้หนักขึ้นได้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหนักแล้วยังคงอยู่ที่น้ำหนักเดิมได้นะประมาณตรงนี้นะคะสั่นมือนะแล้วเราออกแรงผลักเข้าหาตัวเองค้างเอาไว้นะคะ10
1: 9
0: 8 7 6 5หงายมองขึ้นข้างบนนิดหนึ่ง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อ่ะเปลี่ยนข้างค่ะมาป่ะ10 9 8 7 6ตรงดันโอ้ตัวตึงเหมือนกันนะเนี่ยพยายามดันเหยียดหลังตรงนี้ออกอีกเซตหนึ่งเซตสุดท้ายเอามาค่ะมาลุยกันค่ะโอเคมาพับตัวลงปลายเท้าตรงนะคะดันสะโพกไปข้างหลังนะดึงศอกทีละข้างค่ะป่าย1เกรงท้องไว้ค่ะป่าย 20G เกรงท้องไว้นะทุกคนดึงศอกและหนีบศอกเข้าลำตัวไว้ดึงศอกขึ้นตรง
1: 9
0: 10แล้วมาครึ่งทางแล้วค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนิดเดียวนิดเดียวดึงไว้จะหมดแล้วค่ะมา
1: 17
0: 18 19อีกทีหนึ่ง
1: 20
0: โอ้ยมาวางดัมเบลลงวางขวดน้ำลงค่ะมาพุชอัพกันเหมือนเดิมนะคะรอบสุดท้ายแล้วเราจะเหมือนทำแพลงอยู่กับเจ้าบล็อกนี้นะคะยืดหน้าอกหุ่นหัวไหล่มาข้างหลังเก็บก้นมาด้านหน้าเกรงท้องเอาไว้โอเคนะเกรงท้องนะ1 2 3ปลายงอข้อศอกลงดันขึ้น2เอาเท้าที่ไหวพยายามลงมาทั้งตัวเลย4เก่งไว้เก่งไว้5ใครลงสุดได้ลง
1: 6
0: 7 8ยืดหน้าอกไว้พยายามตัวตรงที่สุดนะคะ10โอเคค่ะเอามาดัมเบลมาค่ะดัมเบลมาโอเวอร์เฮดไตเซปเอ็กเซนชั่นนะทุกคนนะเกรงท้องเอาไว้นะคะพร้อมแล้วงอข้อศอกลงแล้วผลักขึ้นค่ะ1 2เกรงท้องไว้ด้วยนะ3พับแขนไปข้างหลังเหยียดออก4แล้ว5หนีบศอกไว้หนีบศอกไว้6นิดเดียวสู้ๆค่ะ
1: 7

0: แปด
1: มันจะปวดปวดหน่อยนะ
0: เก้า
2: สิบ
1: โอเคปวดไหมปวดไห
2: ม
1: อีกข้างหนึ่งท่าสุดท้ายของเราค่ะหงายมือไว้นะคะยืดหน้าอกไว้พร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยค่ะมา
0: 1 2 3
1: 4ให้แขนเหยียดน้อยๆนะ
0: 5
1: คุมไว้6 7มาทุกคนมา
0: 8
1: ขึ้นมา
0: 9
1: และอีกทีหนึ่ง
0: 10
1: โอเค
0: เย
1: ้วางดัมเบลลงค่ะนั่นคือโปรแกรมออกกำลังกายของเรานะคะเน้น upper body นะคะเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดกันสักครู่นึงค่ะออกกำลังกายกันจบแล้วก็อย่าลืมยืดเหยียดนะคะเดี๋ยวมายืดเหยียดด้วยกันนะประสานมือไว้ข้างหน้านะคะเราจะเหมือนมีคนดึงมือโกงสะบักออกไปค่ะไป10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะกล้ามเนื้อตรงข้ามนะประสานมือไว้ด้านหลังนะคะเหยียดแขนออกนะแล้วก็ยกแขนขึ้นเท่าที่เราไหวแล้วค่ะยืดหน้าอกไว้109 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะคลายออกทีนี้นะคะเราเอาปลายนิ้วนะชี้ลงนะคะมืออีกข้างนึงมาจับเอาไว้ประมาณตรงนี้นะคะสั่นมือนะแล้วเราออกแรงผลักเข้าหาตัวเองค้างเอาไว้นะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อีกข้างนึงนะมาพับมือลงนะคะออกแรงดันเข้าหาตัวเองค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเดี๋ยวเหยียดลำตัวด้านข้างนิดหนึ่งนะคะจับข้อมือไว้ดึงขึ้นด้านบนนะคะค่อยๆเอวไปด้านข้างนะหงายมองขึ้นข้างบนนิดหนึ่ง10 9 8 7 6 5 4 32 1อ่ะเปลี่ยนข้างค่ะมาไป10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคขออีกข้างนึงนะคะเดี๋ยวเราใช้บล็อกนี้นะเราจะค่อยๆดันก้นไปข้างหลังอ่ะแล้วเราก็พับตัวลงเหมือนจะเอาศีรษะลอดนะใช่สั่งค่อยๆดันตัวด้านนี้ลงนะปล่อยหลังตรงดันโอ้ตัวตึงเหมือนกันนะเนี่ยพยายามดันเหยียดหลังตรงนี้ออกนะคะแขนตรงไว้แขนตรงไว้ที่ว่าโอเคค้างไว้ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่อยๆกลับขึ้นมาค่ะบนค่ะแล้วพับข้อศอกมามืออีกข้างนึงมาแตะเอาไว้นะแล้วเรานะคะจะออกแรงกดมาค้างไว้นะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคสลับมือค่ะสลับด้านกันมาอีกด้านหนึ่งนะคะออกแรงกดศอกมานิดหนึ่ง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะคลายออกทีนี้ยืนให้มั่นคงนะเราจะชูมือขึ้นมาข้างบนนะคะเอามือซ้ายจับข้อมือมือขวาไว้นะคะเหยียดแขนขึ้นนะแล้วเราออกแรงดึงลำตัวเรามาทางด้านซ้ายเงยมองหน้าทางด้านขวานิดนึงเหยียดลำตัวไปนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคอีกด้านนึงค่ะสลับมือกันมือขวามาจับข้อมือซ้ายนะคะยกตัวขึ้นยืดเหยียดออกไปด้านข้างค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้ยคลายออกมาอีกสักท่าหนึ่งประสานมือไว้ที่ด้านหน้านะคะแล้วเราเหมือนมีคนดึงมือเราไปด้านหน้าโก่งสะบักออกนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งคลายออกค่ะอีกท่าหนึ่งประสานมือไว้ที่ด้านหลังนะคะเหยียดแขนออกนะแล้วยกแขนขึ้นเท่าที่ไหวนะคะยืดหน้าอกเอาไว้มา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคผ่อนคลายออกค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับการยืดเหยียดของเราค่ะ
0: สุดยอด
1: จริงพี่ก็ปวดนะ 2โลนี่ก็ใช้เล่นอยู่ตอนทำโอเวอร์เฮดเพดก็แบบ
3: เห็นแล้วนี่คือแบบตึงมากคือรู้สึกเลยว่าแบบ
1: ไม่มีแรงยันออกใช่ป่ะ
3: ใช่
1: ถ้าไม่มีแรงมันจะแบบกางศอกออกเรื่อยต้องพยายามแบบหนีบศอกเอาไว้ให้มันใช้แค่แบบตรงไปเสร็จปวดใช้ได้ไม่เห็นไหมที่บอกแล้ว30 วัน
3: ตอนแรก
1: ไปคือเต้นตกใจแน่นอน
3: ใช่แล้วตอนแรกคือท่านี้คิดว่าจะยากแต่จริงๆท่าเนี้ย
1: ยากกว่าย
3: ากนะคือแบบ
1: ต้องคุมแบบหนีบเอาไว้แล้วก็ต้องเกรงคองไว้ด้วยตังมีปัญหาเรื่องแกนกลางจริงที่สังเกตแล้ว
3: ใช่ไหมคะใช่แบบ
1: ทุกครั้งที่จะออกแรงก็คือปล่อยเลยปล่อยแกนกลางปล่อยหลังและสำหรับวันนี้นะคะวาวกับน้องตังต้องขอตัวลากันไปก่อนทั้งออกกำลังกายกันแล้วยืดเหยียดกันแล้วเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกินอาหารดีๆด้วยนะคะเอาละค่ะโปรแกรมพรุ่งนี้จะเป็นอะไรกันคอยติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะบ๊ายบายค่ะ

คนเล่นเกมทั่วไปอาจจะไม่ต้องจริงจังเขาอาจจะเล่นเพื่อความสนุกนักกีฬา e-sport เขาเล่นเกมเป็นอาชีพเพื่อการแข่งขันจริงเขาจะต้องมีเวลาการซ้อมที่ตายตัวแล้วก็มีระเบียบวินัยต้องมีฝีมือที่เก่งแน่นอนถ้าเราไม่เก่งสังกัดเขาก็จะไม่จ้างเราเพราะว่าคนที่อยากเป็นนักกีฬา e-sport เยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่ได้เป็นจริงๆอ่ะมันน้อยเราจะรอให้โอกาสมาเห็นเราอ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่โอกาสมองเห็นเราสวัสดีครับผมอิงครับภาสวิทสวัสดิ์ชูโตจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ทำอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนเด็กๆชอบเล่นเกมก่อนเลยครับเคยเล่นของพี่แล้วก็ชอบก็เลยลองขอคุณแม่ซื้อให้เหตุผลว่ามันได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เขาก็โอเคเพราะคุณแม่อยากให้เรียนภาษาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเล่นเกมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยมันมีเกมชื่อว่า Overwatchสนุกอะครับเล่นเยอะเริ่มมีสังกัดอะเขาเข้ามาลงทุนเขาก็มาออฟเฟอร์เราเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินเดือนเรื่องที่พักให้สัญญาที่ผมได้เป็นสัญญาไม่ใช่ฟูลไทม์อะครับได้ประมาณ12,000ค่าข้าวที่เขาจะให้แยกอีกประมาณ 5,000 เริ่มจริงจังนะตอนนั้นครับ Hit it, boys. สำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเกมเก่งแน่ๆเลยคนอยากเป็นเยอะแต่คนได้เป็นน้อยมีทัวร์นาเมนต์อะไรหรือมีโอกาสอะไรก็ตามที่เราจะได้แสดงฝีมือให้ไปหามันนะครับต้องลงแข่งทุกทัวร์นาเมนต์คอยพัฒนาตัวเองไม่ให้ฝีมือตัวเองตกต่ำลงเขาก็มีคนหนึ่งที่จะรอมาเข้าตำแหน่งผมอยู่ตลอดได้เหมือนกันก็อย่างที่2ที่ต้องมีก็คือระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยพอผมเข้าไปในสังกัดอะครับเขาก็ต้องมีตารางเหมือนตารางงานที่ฟิกซ์ไว้อะครับ6 โมงถึง 4 ทุ่มมีซ้อมทีมนะก่อนหน้านั้นคุณต้องเล่นแรงเพื่อพัฒนาตัวเองนะการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยก็สำคัญไม่แพ้การที่เรามีฝีมือที่ดีเลยครับนักกีฬา e-sport ต้องลงทุนกับอะไรบ้างขั้นต่ำเนี่ยมีคอมมีเมาส์มีหูฟังมีคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณ 30,000 ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจริงจังเริ่มมีสังกัดหรือเริ่มมีอะไรเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความสมูทหรือความลื่นไหลไม่มีการกระตุกมากที่สุดมันทำให้ความสามารถในการเล่นเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ที่นักกีฬา e-sport ได้คุ้มกับการลงทุนไหมผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมตลอดเวลาเราอาจสามารถไปต่อยอดใช้ในการทำงานก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้อีกเยอะครับเพราะคอมสำหรับนักกีฬาสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยต้องแรงมากอยู่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนรายได้ของนักกีฬาสปอร์ตนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเงินจากการแข่ง2ก็คือเงินเดือนจากสังกัด3อาจจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมไลฟ์เกมนะครับเราเล่นเกมโชว์พอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับอะเราก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้หรือถ้ามีคนสปอนเรามาก็ได้เหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนะครับเงินเดือนของนักกีฬาที่มีสังกัดเนี่ยสูงสุดณปัจจุบันที่ผมฟังมาก็คือประมาณ 30,000 ครับถ้าเทียบกับเมืองนอกอะครับก็ประมาณ 3,000 ดอลต่อเดือนแล้วต่อนักกีฬา1คนก็คือหรือประมาณ100,000เงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยได้รับมากสุด Overwatch Contender Pacific อะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมต้องไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนเพื่อไปแข่งรวมออกมาก็ค่อนข้างหลายแสนอยู่ครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเปิดโอกาสอย่างแรกเลยก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศครับแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้เพื่อนต่างชาติได้ใช้ภาษาหลายภาษาเยอะขึ้นมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีคอนเนคชั่นด้วยครับสำหรับเด็กที่อยากมาเป็นนักกีฬาสปอร์ตอย่างเต็มตัว

ผมอะแนะนำว่าอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยการที่เราจะมีสังกัดมารองรับเราอะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเงินเดือนมันก็ขนาดนั้นเราลองคิดในมุมนี้ดูว่าเราควรจะเสี่ยงกับการทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นเกมไหมแล้วเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรหลักๆเลยครับคุณแม่เคยพูดไปเลยว่าทำอะไรก็ได้ไม่อยากให้สอบตกผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนจบได้ผมว่าทุกคนก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาสายงานอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอเคเรามาแข่งเกมอะเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าธุรกิจที่เราเรียนมาเลยแต่พอเราอยู่ในสายงานนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งเล่นเกมไปวันแล้วเราต้องมีการโปรโมทตัวเองเราต้องมีการคุยกับสปอนเซอร์การคุยกับลูกค้าทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเลยครับยังชำเป็น AE อะครับช่วยพี่คนนึงที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยคือเอามาได้ใช้แบบได้ใช้จริงเลยครับเพราะฉะนั้นอะผมอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยกับการเล่นเกมผมคิดว่าควบคู่กันไปดีที่สุด

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

วลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น